0: ้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ใ
0: ครที่ฟังอยู่ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะเราฟังกัน5วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ แล้วก็สวัสดีไปถึงผู้ฟังทางคลื่นสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะที่จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสวันศุกร์ค่ะไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์นะคะ
1: ครับ
0: ฟังวันเสาร์ค่ะเป็นเทปของวันศุกร์ของเรานะคะฟังวันเสาร์เวลา 7-8 โมงเช้านะคะ
1: ครับ
0: ก็สวัสดีผู้ฟังทาง 90.5 ด้วยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีเรื่องราวของเด็กๆที่เด็กๆชอบให้ฟังกัน4ช่วงนะคะ
1: ครับก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกเด็กๆพบกับคำถามเลยแล้ววันศุกร์นี้กระจกวิเศษจะมาพบกับเด็กๆพอกระจกวิเศษมาพบเนี่ยเขาจะไม่ถามคำถามธรรมดานะก็จะถามคำถามจินตนาการอย่างคำถามจินตนาการนี่สนุกมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่เราสมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเด็กๆจะทำยังไงจะสนุกไหมจะกลัวหรือจะชอบหรือจะเป็นยังไงเนาะอย่างเช่นช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมครับถ้าจู่ๆเกิดฝนตกลงมาเป็นขนมเป็นไอศครีมเป็นลูกกวาดหรือตกมาเป็นข้าวโพดคั่วอะไรเงี้ยเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับเนี่ยกันคำถามจินตนาการกันนะครับหรือว่าคุณครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทัศนศึกษานะเราจะไปดูไดโนเสาร์ตัวจริงๆกันแต่ให้เลือกได้ดูได้หนึ่งชนิดเท่านั้นเด็กๆจะดูไดโนเสาร์ชนิดไหนพันอะไรนี่นะคำถามจินตนาการครับสนุกนะไม่ต้องกลัวนะวันนี้ตอบได้ไม่ต้องกลัวถูกหรือผิดนะครับเล่นกับจินตนาการให้สนุกไปเลยนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานกันต่อเนาะเรื่องของสองสหายคุณป๋องกับคุณแป๋งเมื่อวานไปเที่ยวป่าเนาะไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระโอ้ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยเด็กๆวันนี้เที่ยวป่าต่อนะแต่ว่าจะกลับแล้วล่ะวันนี้เนาะเที่ยวป่าต่อเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้คุณป๋องกับคุณแป๋งสองสหายเนี่ยเข้าไปในป่าจะเจออะไรเนาะจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวรอฟังนิทานชุดนี้ด้วยกันนะครับจากนั้นเพลงครับมาวันนี้ก็มีเด็กๆขอเพลงกันมาหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะครับเด็กๆครับเพลงดีๆเพลงเพราะๆ เพลงสำหรับเด็กนะครับเพลงที่เหมาะนะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะไม่ใช่เพลงสำหรับเด็กนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมาะเลยเด็กฟังได้เลยมีข้อคิดที่ดีเพลงก็เพราะนะครับก็ฟังได้แนะนำกันนะครับช่วยกันแนะนำเพลงมาก็ได้เช่นกันนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จักเพลงไปทั้งหมดเหมือนกันเนาะช่วยๆกันนะครับเพลงที่เหมาะสมกับเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยแนะนำเพลงแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ให้ช่วยจัดเพลงด้วยจะฟังเพลงอันไหนก่อนอันไหนหลังได้เลยนะครับจากนั้นมีอะไรนะอ๋อนี่ให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะคือฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะช่วงนี้ส่งข่าวเล่าเรื่อง เดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลก่อนเนาะฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องกันเลยนะครับเต็มตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับที่เด็กวันนี้เป็นยังไงบ้างวันศุกร์แล้วเป็นยังไงบ้างบางคนก็ได้ไปทัศนศึกษาวันนี้เหมือนกันบางคนก็ต้องฝึกเชียร์กีฬาบางคนก็เตรียมใกล้จะสอบแล้วอะไรหลายอย่างเนาะมีเรื่องราวอะไรส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับเด็กๆครับ
0: มีคนส่งข่าวแล้วค่ะส่งมาปิ้งปอง ก็คือพี่หมีเขาสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: พี่หมีสวัสดีพี่หมีฉายาเขาคนอะไรนะ
1: นักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวและนักเล่าเรื่อง
0: พี่หมีนักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวค่ะนะคะพี่หมีสวัสดีมาคนแรกปุ้งปิงเลยนะ
1: ค
0: ะและก็ประพันธ์ไม่มีอะไรส่งข่าวนะคะเพียงแต่กำลังหาข้อมูลนิดหน่อยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็ทราบว่า4ช่วงจะได้ฟังอะไรนะคะแล้วเราก็จะแนะนำตัวเองค่ะป้าพันธ์มี2ฉายานะคะป้าพันธ์จอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกเยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็มีฉายาเลยนะครับคนแรกพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะก็เอาไว้เก็บเรื่องราวของยิ้มแย้มแก้มใสรายการที่จัดมามากมายหลายตอนเลยนะครับเก็บไว้ในนั้นเผื่อใครๆอยากฟังย้อนหลังเข้าไปฟังนะครับก็จะได้พบกับอะไรล่ะพบกับรายการที่ผ่านไปแล้วมีเพลงเยอะแยะเลยเนาะมีนิทานสนุกๆที่เคยเล่าไปแล้วและที่สำคัญมีการ์ตูนน่ารักให้ดูด้วยการ์ตูนมาได้ยังไง การ์ตูนมาก็เป็นการ์ตูนของผู้ช่วยของเราอีกคนที่วาดประกอบนิทานเอาไว้ก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับส่วนรายการของเราเป็นรายการวิทยุเสียงชัดเจนเด็กๆได้ยินนะครับก็ต้องมีฝีมือของผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแมนฉายาคุณแมนพูดน้อยนะครับ
0: กระดิ่งก้องแป้งก็อยู่นะคะวันนี้
1: ผมหมูครับผมยังอยู่นะครับ
0: พี่กบอบอบค่ะ
1: แล้วก็กุ้งไก่คอยาวก็อยู่ครับ
0: วันนี้เราแนะนำตัวแล้วก็ทุกอย่างครบทีมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ให้เด็กๆได้คิดจินตนาการมันเป็นเรื่องจริงหรอกไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าให้คิดสนุกสนุกว่าโอ้ยบินได้นะอะไรต่างๆนานานะคะ
1: ครับ
0: สำหรับแป๊บหนึ่งอ่ะของรายการยิ้มแย้มแก้มใสให้เด็กๆได้คิดอะไรสนุกสนุกนะคะ
1: คร
0: ับแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวตอบนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11 กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรก

0: นเพียงเด็กๆค่ะวันนี้กระจกวิเศษบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆช่วยแปลงกายเป็นต้นไม
1: ้
0: ต้นหนึ่งนะคะจะเป็นต้นอะไรดีและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: ช่วยบอกด้วยนะคะ
1: น่าสนใจ
0: ให้เด็กๆทุกคนในโลกนี้เลยนะคะ
1: แปลงร่างปิ้งเป็นต้นไม้เลยใช่ไหมครับ
0: แปลงร่างเป็นต้นไม้หนึ่งต้นนะคะจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อต้นอะไรคะแล้วไปขึ้นอยู่ที่ไหนคะบอกด้วยนะคะใครอยากที่จะพิมพ์บอกมาก็เชิญนะคะ line at jula radio ค
1: ่
0: ะ line at jula radio นะคะสะกดค่ะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะ
1: ครับเด็กๆครับวันนี้เด็กๆมีพลังพิเศษแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้นะครับเลยอยากถามว่าเด็กๆถ้าเด็กๆมีพลังเนี้ยเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นอะไรแล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวดูที่เด็กๆก็จะคิดยังไงเนาะจะแปลงเป็นต้นไม้ต้นอะไรและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนโดยพลังวิเศษของเรา02-218-39-75-7นะครับ02-218-39-75-7เล่าจินตนาการของเด็กๆมาทางนี้ก็ได้เลยนะครับ
0: ค่อยๆคิดนะคะ
1: ครับ
0: ค่อยคิดต้นอะไรดีนะนะคะแล้วมีให้แปลงร่างเป็นต้นเดียวด้วยนะคะ ชื่อต้นอะไรจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างคิดประพันธ์ก็ให้ฟังนิทานสนุกกันไปด้วยค่ะ
1: ค
0: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ครับดีครับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสของเราวันนี้ก็เสนอนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งนะครับวันนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนสองสหายท่องป่านะครับเมื่อวานนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ชวนกันไปเที่ยวป่าครับไปถ่ายรูปนกถ่ายรูปสัตว์ป่านะครับมาก็เที่ยวกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งแคมป์ไปหลายที่เลยนะเมื่อวานนี้ว่าจะไปเที่ยวถ้ำก็ไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระก็เลยได้ช่วยเจ้าช้างแคระกันไว้เลยนะครับแล้วก็ยังไปหลายๆที่เลยนะครับแล้วคุณป๋องคุณแป๋งนี่นอกจากไปดูสัตว์ต่างๆไปดูอะไรแล้วก็ดูแมลงด้วยนะตัวเล็กๆแล้วก็ยังไปดูต้นไม้ด้วยนี่คุณป๋องคุณแป๋งบอกดูสิเห็นไหมล่ะนั่นน่ะมันมีดอกไม้สวยๆขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะจริงๆมันเป็นกล้วยไม้นั่นน่ะเออเป็นต้นกล้วยไม้ที่มันมาขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่เลยนะสวยจังเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ดีกว่าเนาะนะนี่นะครับส่วนคุณอันนี้คุณแป๋งนะครับก็ถ่ายรูปส่วนคุณป๋องเดินไปก็ตื่นเต้นเลยนะครับนะเพราะเจอต้นอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยที่ขึ้นมาจากดินแล้วมีดอกที่สวยๆต่างๆมากมายเลยนะโอ้คุณป๋องคุณแป๋งรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ใหญ่หรือจะได้เอาไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นอะไรแต่คุณป๋องคุณแป๋งเขาไม่เด็ดมาจากป่านะว่ากันเด็กๆเนาะเขารู้ว่าไม่ได้เราไปทำลายธรรมชาติไม่ได้แค่เก็บรูปถ่ายไว้ดีกว่านะทีนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ปรึกษากันนะครับเฮ้ยเราเข้าไปให้ลึกกิ่งหน่อยไหมผมมีแผนที่นะผมถามเจ้าหน้าที่รักษาป่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราไปทางทิศเหนือไปลึกๆเนี่ยดูตามแผนที่เนี่ยเราจะไม่หลงทางแล้วไม่มีอันตรายด้วยเนาะไปไหมครับไปใกล้ลำธารเลยนะ
1: ใช่ครับเราจะได้กางเต็นท์ตรงนั้นไงครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่คุณป๋องคุณแป๋งก็เดินไปโอ้ไปไกลเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงใกล้ลำธารนะครับก็โหน้ำในลำธารไหลเย็นน่ามีความสุขเลยนะเนี่ยนะมีผีเสื้อมีอะไรเนี่ยนะครับโอ้แต่แล้วคุณป๋องคุณแป๋งว่าอิเราพักกันตรงนี้ไหมดีนะนะก็ตกลงนะทั้งคู่ก็เตรียมกางเต็นท์แล้วนะครับตอนนี้มันก็ได้เวลาแล้วสินะต้องทำอาหารกินแล้วเนี่ยเนาะคุณป๋องคุณแป๋งนี่เด็กๆไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ล่าสัตว์มากินหรอกเนาะเขาเตรียมเสบียงไปนะวันนี้คุณป๋องก็ทำคุณแป๋งวันนี้จะทำอะไรดีเนี่ยแป๋ง
1: เสบียงของผมก็คืออาหารนั่นเองครับผมเตรียมปลากระป๋องมาครับรับรองว่าอร่อย
0: ใช่เด็กๆครับวันนี้สองสหายก็จะต้มยำปลากระป๋องกินกับไข่เจียวกันครับนี่นะเดี๋ยวต้องหุงข้าวก่อนนะก็ต้องก่อไฟนะครับเราเปิดปลากระป๋องเตรียมไว้

0: นะนี่คุณป๋องคุณแผงก็เตรียมกันใหญ่เลยเป็นการใหญ่นะเขานั่นเลยครับเขาเตรียมเตามาด้วยนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับนี่เป็นเตาเตรียมมาเลยจุดไฟเตรียมเลยนี่คุณแผงก็เตรียมเลยตอกไข่ตีไข่เลยเตรียมเลยหาเก็บแต่ว่าขอเก็บพวกผักพื้นบ้านในป่าที่กินได้มาใส่หน่อยแล้วกันเนาะนะแล้วก็เตรียมแล้วก็เปิดปากกระป๋องเอาไว้นะครับทีนี้คุณแป๋งก็บอกว่าคุณป๋องเดี๋ยวเราผมว่าเราเดินไปเก็บผักมาเสริมหน่อยดีไหม
1: อืมใช่ครับ
0: ในป่ามันมีผมว่าน่ากินเหมือนกันนะเห็นผักหวานไหม
1: อืมสดๆเลยครับ
0: นี่ผมศึกษามาแล้วกินได้แล้วเดี๋ยวเรามากินดีกว่าแล้วคุณป๋องคุณแป๋งก็เดินไปเก็บผักก่อนครับนี่ระหว่างนั้นก็แต่ว่าวางพวกปลากระป๋องไว้นะครับเต็มไหมเต็มไหมเรียบร้อยเลยพอกลับมาจากไปเก็บผักจากก่อไฟปรากฏว่าเด็กๆรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น
1: คุณป๋องครับผมวางปลากระป๋องตรงนี้คุณป๋องเอาไปทำอะไรหรือเปล่าครับ
0: คุณป๋องก็งงเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: อ้าว
0: เมื่อกี้ผมเดินไปเก็บผักมาแล้วผมเจอเห็ดกินได้ผมก็เลยเดินตามไปหน่อยนึง
1: วางไว้ตรงนี้จริงๆผมจำได้อะครับ
0: อ้าวเหรอคุณแป๋งมาหยิบเอาไปวางที่อื่นหรือเปล่า
1: เฮ้ยมันหายไปไหนนะเนี่ย
0: ใช่ครับสองสหายงงมากเลยครับเพราะว่าปลากระป๋องที่เปิดเอาไว้อะยังไม่ได้เอามาใส่ต้มยำอ่ะมันหายไปแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะคุณป๋องคุณแป๋งก็สำรวจเลยมีสัตว์ตัวไหนมาขโมยไปไหมมีไหมไม่เจอนะไม่เป็นไรเปิดกระป๋องใหม่ดีๆนะเนี่ยเตรียมมาเผื่อเนาะก็ต้มปลากระป๋องกินกันนะครับเจียวไข่ใส่ผักด้วยโอ้โหอร่อยเลยนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนกลางคืนนี่คุณป๋องคุณแป๋งนอนอยู่ในเต็นท์นะครับก็รู้สึกเหมือนว่ามันมีเสียงอะไรไม่รู้กุกกักกุกกักกุกกักเดินอยู่รอบเต็นท์เลยเดินไปป๋องคุณแป๋งก็สงสัยเหมือนกันแต่ไม่กล้าออกไปดูเนาะก็ได้แต่เสียงตัวอะไรมาเดินนะเนี่ยเหมือนมันค้นอะไรก็แก๊กก็แก๊กแก๊กแก๊กเลยนะเออเนี่ยทำนู่นก็แก๊กก็แก๊กเลยนะเออแต่พอมาดูตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเนาะวันต่อมาทีนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ยังตั้งแคมป์อยู่ริมลำธารอยู่นั่นนะครับนะก็เสบียงก็ปลากระป๋องเหมือนกันล่ะครับนะเตรียมมาเยอะนะแล้วก็หุงข้าวนะครับแต่ทีนี้เหมือนกันเลยครับคราวนี้เผลอปั๊บเดียวปลากระป๋องที่เปิดเอาไว้แล้วพอคุณป๋องคุณแป๋งก็เห็นผีเสื้อเยอะไงก็เลยเดินไปถ่ายรูปผีเสื้อกันหันกลับมาปลากระป๋องหายไปเลย
1: โอ้ยอย่างเร็วเลยครับเที่ยวนี้ครับ
0: เร็วมากเลยหายไปเลยแต่คราวนี้เจ้าหัวขโมยทิ้งรอยเท้าไว้ด้วย
1: นะโอ้ยนั่นไงครับนั่นก็ครับ
0: คุณป๋องคุณแป๋งรีบมาดูเลยก็คุยกันคุณป๋องก็ถามคุณแป๋งว่าคุณแป๋งครับผมว่ามันรอยคล้ายๆเสือเลยนะ
1: ใช่แต่มันเป็นลูกนะครับเพราะรอยมันเท้ามันเล็กๆรอยตีนมันเล็กๆครับ
0: เออมันเสือมันจะขโมยเหรอเนี่ยเอ้ยยังไงนะทีนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ได้ความคิดหลังว่าเรามาจับขโมยกันดีไหมอ่ะไหม
1: เอาไงดีครับ
0: แหมคุณป๋องคุณแป๋งก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะเปิดปลากระป๋องวางทิ้งไว้แล้วเราไปแอบดูว่าสัตว์ตัวไหนจะมาขโมยยังไงล่ะ
1: โอ้ใช่ใช่ต้องระวังอันตรายด้วยนะครับ
0: ถ้าเป็นสัตว์อันตรายเราก็เงียบเงียบไว
1: ้
0: ฮะเด็กๆครับตอนนี้พอตกกลางวันคุณป๋องคุณแป๋งเอาเลยเอาหยิบปลากระป๋องมาคุณป๋องคุณแป๋งบอกเหลืออยู่กระป๋องสุดท้ายแล้วเนี่ย เปิดปุ๊บอืมแล้วก็วางแล้วคุณป๋องคุณแป๋งไปแอบอยู่ในเต็นท์ครับกลิ่นปลากระป๋องก็ลอยไปสักพักหนึ่งเจ้าหัวขโมยโผล่ออกมาแล้วเป็นลูกแมวป่าตัวนึงครับเด็กๆแมวป่าก็เป็นแมวชนิดนึงอ่ะที่เขาอยู่ในป่าครับตัวจะโตหน่อยเดินเลยแต่ตัวนี้ยังเป็นลูกแมวป่านะเดินออกมามันดมเลยแล้วพอมันเห็นปลากระป๋องที่เปิดไว้นะมันตาโตเลยอืมแล้วก็ตรงเข้ามากินงำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: าเจ้าแมวเหมียวโอ้จับได้แล้วเจ้านี่เองใช่ไหมที่ขโมยไป
0: ใช่เจ้าแมวป่าก็ตกกระจายเลยครับร้องว่ายโดนจับได้แล้วเนาะเจ้าแม่ป่าก็กลัวมากเลยนะครับ
1: ขอโทษขอโทษนะคะมันอร่อยมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยนะครับเจ้าลูกแมวป่าเขาบอกว่าคือวันนั้นเดินผ่านมาแล้วได้กลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นปลาแต่มันแปลกๆมาลองกินดูมันอร่อยมากเลยเลยแอบมากินจ้าลูกแมวป่าก็ขอโทษคุณปองคุณแปงเป็นกันใหญ่เลยแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปจับปลาในลำธารมาใช้ให้เอาเปล่าเนาะขอโทษนะนี่นะครับนี่ปองคุณแปงก็หัวเราะกันใหญ่เลยบอกโอ้ยนี่เจ้านี่แหมที่ว่าตัวอะไรนะ แต่คุณป๋องคุณแป๋งก็บอกว่าเออรู้หรือเปล่าเจ้าแมวปลาเจ้าเป็นสัตว์นะไม่ควรกินปลากระป๋องของมนุษย์นะ
2: เมียวทำไมล่ะคะ
0: ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพมันจะเค็มๆสักหน่อยแมวเขาไม่ชอบอะไรเค็มๆหรือเปล่า
2: อย่างนี้ไปจับปลาสด
0: ๆใช
2: ่ในน้ำดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่เจ้าจับกินทุกวันน่ะดีอยู่แล้ว
2: อ๋อขอบคุณค่ะแต่มันอร่อยจริงๆนะเนี่ย
0: กินไป3กระป๋องแล้วก็พอแล้วนะ
2: ใช่เยอะจังเลย
0: เนาะนี่แหละครับนี่เจ้าลูกแมวป่าก็ขอโทษแล้วเจ้าแมวป่าก็ขอถ่ายโทษจากคุณป๋องคุณแป๋งด้วยการทำยังไงนะครับเนี่ย
2: คือว่าเราเลือกเอานะคะจะให้พาไปเที่ยวป่าหรือจะให้ไปจับปลามาคืนคะ
0: คุณป๋องคุณแป๋งบอกว่าพาไปเที่ยวป่าดีกว่าเพราะว่าปลากระป๋องของเราก็ยังมีเหลืออยู
2: ่
0: นะ
2: ค่ะแล้วก็จะแวะแถวบ้านของหนูด้วยนะคะ
0: อ้าวดีเลย
2: พาไปหาพ่อแม่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปครอบครัวแมวป่ามาอวดซะหน่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยนะครับแล้วเจ้าแมวป่าก็พาคุณป๋องกับคุณแป๋งไปหาพ่อกับแม่นะครับคุณป๋องคุณแป๋งก็ตื่นเต้นเลยถ่ายรูปครอบครัวแมวป่าได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วแม่แมวป่าก็ดมที่เจ้าแมวป่าฟุตฟิตกลิ่นอะไรแล้วลูกเนี่ยแปลก
2: คือว่าหนูไปกินอาหารของคุณ2คนนี่ค่ะแล้วเขาบอกว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีให้หนูไปจับปลากินสดๆดีกว่าค่ะหนูก็เลยขอโทษแล้วก็พามาหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะ
0: นี่แหละครับผมคุณแปงก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยเนาะเราก็ได้เป็นเพื่อนกับแมวป่านะครับนี่ ก็จบแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแปงนะครับ
1: ค่ะแล้วมื้อนี้เย็นนี้เนี่ยทุกครอบครัวกินอะไรกันคะอาหารเย็น
0: ครับ
1: กินให้อร่อยนะคะ
0: ครับ
1: และมีพี
0: ่ใครครับ
1: พี่พี่นนท
0: ์พี่นนท์
1: ชายาชอบกินขนมรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่นนท์ตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หมีก็มีพี่หมีเขาเขียนถามคำถามมาว่ารายการเด็กๆรายการอื่นนะยังอยู่ไหมผมก็ตอบไปว่ารายการหนึ่งเนี่ยได้ยุติไปแล้วนะคะแต่ว่ายิ้มย้ำแก้มใสยังอยู
0: ่ครับว่าไง
1: เรื่องไงครับผมถามพี่นิดาว่าถามเรื่องรายการวิทยุสำหรับเด็กทำไมพี่นิดาอีกครึ่งหนึ่งนะคะเขาก็สงสัยว่ารายการเด็กเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะคะก็เขาสังเกตว่ารายการเด็กเนี่ยน้อยลงไปก็เลยถามน้องๆว่าอยากให้มีรายการดีๆสำหรับเด็กๆเยอะๆ
0: คร
1: ับ กันไหมคะอยากค่ะเพราะฝันก็อยากให้มีค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: นะคะมีเยอะๆดีเด็กๆจะได้มีทางเลือกนะมีรายการเด็กเล็กๆนะ
0: เด็กโตขึ้นมาหน่อย
1: สี่หก5 6 7 8ขวบเนี่ยก็สนใจอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จัดรายการแล้วก็เด็กพรีทีนก่อนวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงและกลุ่มวัยรุ่นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเพราะเขาก็จะมีข้อมูลที่สนใจไม่เหมือนกันถ้ามีอีกเยอะๆจะดีมากเลยนะคะพี่หมีฝากถามไปบอกพี่นิดาด้วยนะคะว่าพี่นิดาเขาทำรายการของกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะคะให้พี่นิดาทำกลุ่มคนที่เฉพาะนะคะแล้วก็จะดีมากแล้วก็มีข้อมูลตรงนั้นนะคะเด็กๆจะได้มีช่องทางฟังกันด้วยนะคะมาแล้วพี่นนท์ตอบคำถามมาแล้วด้วยเด็กๆอยากตอบคำถามกันไหมคะ
0: คำถามเราก็คือเด็กๆครับวันนี้เป็นคำถามจินตนาการเราสมมติว่าเด็กๆมีพลังวิเศษพลังวิเศษนี้เด็กๆจะสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได
1: ้
0: นะเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นไม้อะไรแล้วไปขึ้นอยู่ที่ไหน
1: มาแล้วหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับว่ายังไงครับรายงานตัวเลยครับ
3: น้องชื่อฉายานอนหลับค่ะ
1: คร
3: ับฉายานอนดิ้นครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอ้าวใครจะตอบคำถามก่อนครับ
3: แกค่ะ
0: ครับแกจะแปลงร่างเป็นต้นไม้อะไรต้นอะไร ต้นอะไร
3: คือว่าแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่มีในโลกได้ไหมคะ
0: ได้ต้นอะไรคะ
1: อะไรนะคะ
0: เขาจะแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี
1: ้ต้นอะไรคะ
0: ต้นอะไร
1: รูปร่างมันเป็นยังไงอ่ะ
3: ต้นโอบี้ค่ะ
0: เหรอมันเป็นยังไงอ่ะต้นนี
3: ้คือจะขึ้นเฉพาะฤดูหนาวที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่า
0: โอ้เหรอหนาว
3: เพราะว่าถ้าว่าในประเทศไม่มีหิมะค่ะก็จะไม่เป็นสีขาวเหมือนโอบี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นต้นไม้สีขาวเนาะได้เลยครับ
1: วันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราจะได้มีโอกาสเห็นไหมคะ
0: นั่นน่ะสิเนาะเป็นต้นไม้อ
3: ยู่ในประเทศไท ยมีโอกาสเห็นในรูปภาพค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหรออ
1: ืมเพราะเราไม่มีหิมะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องไปถ่ายรูปจากที่เขามีหิมะใช่ไหมคะ
0: อืม
1: แล้วก็จะได้
3: ใช่ค่ะ
0: อ
3: ื
1: มแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นต้นโอบี้จะขึ้นในต่างประเทศที่มีหิมะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จบไปแล้วค่ะ
0: ครับแล้วคลาร์กล่ะครับเป็นต้นอะไรดีเป็นอะไรดีครับคลาร์กครับนึกออกไหมครับ
3: แปลงร่างเป็นต้นแมวครับ
0: ต้นแมวมันเป็นยังไงครับต้นแมวเน
1: ี่
0: ย
1: เขาแบบต้นแมวอ่ะต้นแมวแล้วแล้วยังไง
0: ต้นมันเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงครับต้นเจ้าต้นแมวนี่มันเป็นยังไงเป็นไง
1: สูงหรือเตี้ยคะ
0: เออต้นใหญ่ไหม
3: ต้นใหญ่ครับ
0: ต้นใหญ่เลยเหรอแล้วมันออกผลมาเป็นยังไงครับ
3: ออกผลเป็นแมวจะเป็นผลเป็นลูกแมวสีขาวค
0: ่
3: ะ
0: หรอลองแง้วๆเต็มต้นเลยใช่ไหมครับเนาะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยเนาะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยต้นแมวเนี่ย
3: ขึ้นบนหัวพี่แคลร์ครับ
0: ไม่พี่แคลร์ก็แย่สิเนาะนะไม่เป็นไรครับทีนี้วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหม
3: มีค่ะ
0: ก็ส่งข่าวได้เลยค่ะ
3: วันนี้เป็นวันเกิดเอ็กซ่านะคะ
0: โอ้วันเกิดเอ็กซ่าเนาะนะเจ้าหมี
3: แล้วก็
0: ครับ
3: แล้วก็เมื่อวานวันเกิดคุณแม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเมื่อวานวันเกิดคุณแม่
1: เมื่อวันเกิดคุณแม่แล้วเด็กๆทำอะไรให้คุณแม่สดชื่นแจ่มใสบ้างไหมคะ
3: แสดงเต้นกับให้การ์ดวันเกิดค่ะ
0: ฮ่าล่ะ
1: ทั้งสองคนแสดงเต้นแล้วก็ให้การ์ดวันเกิดแล้วค่ะ
0: เกิดเนาะครับ
1: แล้วมีอาหารพิเศษกันไหมคะมื้อเย็น
0: มีไหมมีไหม
3: ไม่มีค่ะรีบอ่านหนังสือเตรียมสอบค่ะเลยต้องกินรีบแล้วก็รีบกลับมา
1: ต้องเตรียมสอบนะครับ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเพลงค่ะ
0: เพลงอะไรดีครับวันนี้เพลงอะไรครับ
3: คุณแม่บอกว่าเพลงหนูอยากเป็นอะไรค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อหนูอยากเป็นอะไรได้
1: เพลง
0: ครับ
1: หนูอยากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องคลาน้องคลาคุณแม่นะคะ
0: ครับ
1: อยากเป็นอะไรต้องรีบจดด้วยคุยด้วยพูดด้วย แล้วก็พี่ใครอ่ะพี่นนท์ก็ตอบมา
0: พี่นนท์
1: ก็จดแล้วค่ะเด็กๆอยากตอบก็เชื่อโอ้มีโทรศัพท์มาค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องของขวัญชายาลูกค
0: ่
4: ะ
1: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
0: ของขวัญถ้าแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้ของขวัญจะแปลงเป็นต้นอะไรดี
4: เป็นต้นแอปเปิ้ล
0: โอ้แอปเปิ้ลเหรอแล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนคะ
4: ขึ้นอย
0: ู่
4: ที
0: ่
4: บ้านนอกค่ะอ๋อ
0: บ้านนอกล่ะค่ะ
1: บ้านนอกนี่จังหวัดอะไรคะ
0: อืมพอรู้ไหม
4: จังหวัดนนทบุรีค
1: ่
4: ะ
1: นนทบุรีนะคะ
0: ครับ
1: แล้วจะมีผลละไม้เป็นต้นเป็นลูกแอปเปิ้ลเยอะไหมคะ
0: ครับ
4: เยอะค่ะก็ปอกก็ต้องไปล้างเสร็จก็ปอกค่ะ
1: มีเยอะเลยแล้วก็ปอกกินนะคะ
0: ดีเลยเนาะ
1: ได้เลย
0: ครับ
1: แอปเปิ้ลจะได้สีอะไรดีอะคะ
4: ส
0: ี
4: แดง
0: สีแดง
1: นะคะอื
0: ม
1: แล้วนี้เราได้กินแอปเปิ้ลกันแล้ว
0: ครับแล้วจะขอเพลงอะไรดีครับ
4: อันนี้ค่ะขอส่งข
0: ่
4: าว
0: ใช่ส่งข่าวก่อนก็ได้ค่ะ
4: เม
0: ื่อ
4: วานขอโทษด้วยนะ
0: เ
4: ม
0: ื่อ
4: วาน
0: ฝัน
4: ไม่มา
0: เพรา
4: ะ
0: เ
4: ดี๋ยวฝัน
0: ไปหาหมอค่ะอ๋อไปหาหมอ
1: แล้วดีขึ้นไหมคะ
0: อืม
4: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วนะคะดีค่ะดี
0: ครับ
1: ส่งครับส่งครับ
0: ค่ะเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดี
4: เพลงเต่าค่ะ
1: เต่า
0: เต่าอ๋อเพลงเต่าได้
1: ใช่ครับพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์ฟังเพลงเต่ากันนะคะ
0: ครับ
1: ฝากสวัสดีคุณ
4: พอแล้วเมื่อวานเพลง
5: หิ่งห้อย
1: วันนี้ได้ฟังหิ่งห้อยกันค่ะ
0: วันนี้จะได้ฟังนะครับ
5: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีคุณยายปราณีกับน้องของขวัญค่ะสวัสดีค่ะ
5: วันจันทร์เจอกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เด็กๆค่ะยังอยากตอบคำถามกันไหมคะเราทวนคำถามกันค่ะ
0: ค่ะก็มีเด็กๆคนนี้เด็กๆมีพลังวิเศษสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ต้นอะไรก็ได้เนาะแล้วเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นอะไรดีและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนดีโอ้น่าตื่นเต้นนะเนี่ยเนาะพี่แมวยังนึกไม่ออกเลยอยากเป็นตั้งหลายต้นเนี่ยเนาะเอาละถ้าเด็กๆนึกออกนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะที่ LINE @jularadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @jularadio สะกดค่ะ C H U L A R A D I O ค่ะ C H U L A R A D I O นะคะ
0: คร
1: ับ จะเป็นต้นอะไรดีนะประพันธ์คิดออกแล้ว เดี๋ยวรอฟังตอนท้ายรายการกันนะคะใครอยากตอบก็เชิญเด็กๆ เขาจะรู้จักชื่อต้นไม้กันไหมนะนะคะเป็นต้นอะไรดีคะวันนี้เด็กๆได้แปลงกายพิ้วเป็นต้นไม้หนึ่งต้นจะไปขึ้นที่ไหนนะคะค่อยๆ คิดแล้วก็ตอบมาโอ้ลืมไปว่าวันนี้มีเพลงยาวด้วยนะคะยาวคือเพลงหนึ่งนะ7นาทีนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ
6: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: ผ่านให้ฟังเพลงแรกเลยนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์ค่ะนะเพลงนี้แต่งโดยคุณยืนยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาวนะคะแล้วก็คุณป้อมอัศนีโชติกุลค่ะคนที่ร้องก็โดยเหล่าศิลปินเพื่อชีวิตนะคะ8คนด้วยกันนะคะที่ร้องเพลงนี้ชีวิตสัมพันธ์นะคะเพลงนี้น้องกวินฉายานักเทนนิสขอมาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอยากให้คนคือมนุษย์ของเราเนี่ยนะมนุษย์เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราเป็นคนเนี่ยคนสัตว์พืชอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความผูกพันดูแลกันไม่ทำร้ายกันฟังเพลงชีวิตสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ
0: ครับ

0: ชื่อเพลงคือชีวิตสัมพันธ์นะคะ
1: ครับ
0: ตอนแรกว่าพันก็ไม่รู้จักแต่พอได้ฟังเนื้อเพลงแล้วรู้จักค่ะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากต้องขอบคุณน้องกวินนะคะที่ขอเพลงนี้มาให้ฟังนะคะแล้วทุกคนได้ฟังด้วยนะคะแล้วคำถามวันนี้ก็เกี่ยวกับต้นไม้พอดีเลยนะคะ
2: ถ้าเด็กๆสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้หนึ่งชนิดเด็กจะแปลงเป็นต้นอะไรครับและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนนี่ตอบกันมาเลยเนาะถึงแม้ยังนึกไม่ออกเลยว่ามีต้นไม้หลายต้นที่อยากจะแปลงร่างเป็นต้นนั้นๆ นะครับ022183975-7ครับ022183975-7โทรเข้ามาเล่าจินตนาการของเด็กๆให้ฟังเลย
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อหลายๆเพลงเลยนะคะไก่ฟักไข่ค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเพลงนี้น้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยอยากฟังนะคะไก่ฟักไข่ค่ะ

ลงไก่ฟักไข่ได้ฟังแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็ดีมากๆนะคะเด็กๆ เคยเข้าครัวแล้วบางทีเรายังไม่รู้จักชื่อนะนะคะลองฟังเพลงนี้นะคะเครื่องครัวค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าเพลงนี้พี่พัชสนฉายาฮีโร่ขอมาเชิญค่ะ

ื่องครัวนะคะของใช้ในครัวทุกอย่างเลยนะคะเด็กๆค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนาฬิกาค่ะเป็นเพลงของวงสองวัยเพลงนี้น้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สอยากฟังเชิญฟังด้วยกันค่ะ

0: ปิ้ง 17:44 ตอนนี้ค่ะมีเด็กๆโทรเข้ามาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามค่ะ
0: วันนี้ไม่ใช่เด็กๆแล้วคุณ
1: ป้าแต้วนะครับ
0: คุณป้าแล้วค่ะป้าแต้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตกป่าที่กรุงเทพ
1: ตกครับเน
2: า
1: ะ
2: ที่นี่ก็ตกคนเดียวสามอ๋
0: อแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่นี่ไม่ตกนะคะพ่อพัน
1: ธ์อืมครับ
0: นะคะ
1: ก็ตอนนี้ก็ครึ้มๆอยู่นะครับ
0: ค่ะยังไม่ตกอะค่ะ
2: อายุพยาตกเยอะแล้วคุณจะหายเนี่ย
0: โอ้ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ชุ่มชื่นต้นไม้ชอบ
2: ได้ยินเสียงพี่มันชะเง้อกันใหญ่เลย
0: เมียวสบายดีไหมครับเมียวเมียวครับขอบคุณพ่อเต้านะคะที่ยังคิดถึงกันอยู
1: ่ครับ
2: จ้าคิดถึงนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วสวัสด
0: ีใช่สวัสดีครับแต่ก็อยู่ไกลนะ
1: อย
0: ู่ที่อยุธยาจังหวัดอยุธยานะคะก็ยังฟังรายการแต่ฟังเราไม่ได้เพราะคลื่นส่งไปไม่ถึงใช่ไหมคะเด็กๆคะมีอีกหนึ่งเพลงที่น้องปริมฉายากระต่ายขอมาบอกว่าให้พี่แมวร้องค่ะ
1: ใช่เลยครับก็ชวนเด็กๆวาดการ์ตูนกันดีกว่าน้องปริมก็คงจะน่าชอบจะวาดการ์ตูนเหมือนกันเนาะเด็กก็ชอบนะครับเรามาฟังเพลงวาดการ์ตูนกันนะครับ

0: 7นาฬิกา47นาทีเรามีอีก1เพลงนะคะไม่รู้จะทันไหมเพลงนี้เนี่ย4นาทีแน
1: ่ครับ
0: 47 51ประพันธ์ว่าเราตอบคำถามกันดีกว่าค่ะเพลงนี้อาจจะฟังไม่ค่อยไม่ทันนะคะ
1: ครับ
0: ตอบคำถามกันไหมคะเพราะว่าถามคำถามไม่สนุกเลยค่ะวันนี
2: ้เด็กๆแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้1อย่างเด็กๆจะแปลงเป็นต้นอะไรและพอแปลงร่างแล้วเด็กๆจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นนี้นะครับตอบมาเลย02-218-3975-7 นะครับ02-218-3975-7 ครับ
0: พิมพ์ได้ค่ะ line @jula radio พิมพ์ตอบมานะคะ line @jula radio นะคะเด็กๆค่ะต้นไม้เป็นต้นอะไรดีเด็กๆแปลงร่างได้นะคะวันนี้วันศุกร์ปิ๊งเป็นต้นอะไรดีไปขึ้นอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยยังไม่มีโทรงั้นประพันธ์ให้ฟังเพลงก็แล้วกันนะคะเพลงชื่อว่านิทานหิ่งห้อยค่ะศิลปินเฉลียงอัลบั้มเฉลียงเอกเนกเพลงนี้คุณยายปราณีขอให้น้องของขวัญฉายาวาดรูปเชิญฟังค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กเรามีคำถามอยู่ด้วยเราต้องรีบอ่านอย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวจะแปลงต้นล่างเป็นต้นไม้อะไรกันครับประพันธ์
0: จะแปลงตัวเป็นต้นไม้อะไรพี่นนท์ฉายาชอบกินขนมบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวครับอยู่บนตึกดาดฟ้าจะได้เย็นๆครับส่วนคุณแม่เนี่ยรออยู่นานมากคุณแม่บอกอดใจไม่ไหวค่ะขอตอบด้วยคุณแม่ของพี่นนท์นะคะตอบว่าอยากจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อยู่บนตึกทุกตึกเลยค่ะทุกตึกจะได้มีร่มน่ารักมากเลยขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ยังเขียนมาบอกว่าบอกว่าคุณแม่ชอบรายการนี้มากนะคะขอให้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณนะคุณแม่ค่ะเราก็จะพยายามอยู่ให้นานที่สุดค่ะและพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าต้นกระบองเพชรครับไปขึ้นอยู่ที่บ้านป้าพันธ์ให้ป้าพันธ์ดูแลแล้วแม่พี่หมีร้ายมากส่วนน้องคลาฉายานอนหลับก็ตอบว่าแปลงร่างเป็นต้นไม
1: ้
0: ที่ไม่เคยมีในโลกนี้เลยนะคะเป็นต้นโอบี้จากนั้นจะขึ้นอยู่ที่ต่างประเทศที่มีหิมะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นต้นจริง
1: ๆ
0: โอ้ยน่าเสียดายนะคะส่วนพี่คลาสน้องคลาสฉายานอนดิ้นนะบอกว่าเป็นต้นแมวครับเป็นต้นใหญ่แล้วครับออกผลเป็นลูกแมวสีขาวแล้วก็จะขึ้นอยู่บน
1: พี่แคล
0: เป็นหัวพี่แคลนะคะนะคะก็พี่แคลก็จะต้องเลี้ยงดูแมวสีขาวไปนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าจะแปลงเป็นต้นแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็จะอยู่ที่บ้านนอกจังหวัดนนทบุรีมีผลไม
1: ้
0: แล้วก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ปอกกินด้วยสีแดงนะคะลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็บอกว่าเขาวาดมาเป็นรูปนะคะเดี๋ยวพ่อผันให้ดูลุงโตน่ารักมากตอบมาเป็นรูปภาพคือเป็นต้นไม้ที่ออกผลได้เป็นสารพัดชนิดมีทั้งทุเรียนส้มมะม่วงองุ่นทุอะไรสารพัดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่บนข้างถนนนะคะต้นข้างถนนฟุตปาดที่ทางเดินนะคะคุณตู่บอกว่าเป็นต้นไม้ที่ออกดอกผลสารพัดชนิดอยู่บนถนนใครๆก็เด็ดได้แล้วก็งอกใหม่มาแทนอย่างรวดเร็วเด็กๆจะได้มีผลไม้ที่ชอบกินชื่อต้นไม้คือสารพัดน่ารักที่สุดเลยแล้วมีใครไหมคะ
1: หมดแล้ว
0: มีพี่แมวเชิญค่ะ
1: พี่แมวแปลงเป็นสาลาอยู่ในทะเลดีกว่าชอบ
0: ค่ะก็พันจะเป็นต้นกล้วยที่ขึ้นอยู่ที่ดินที่ไม่มีเจ้าของอ่ะแล้วต้นกล้วยมันจะขึ้นงอกเร็วใช่ไหมแล้วก็ออกผลมาเต็มไปหมดเลยทุกคนก็กินได้หมดเลยเย้โอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณเด็กๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ฟังรายการอยู่ด้วยกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราเกินเวลามาเยอะเลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณวันจันทร์เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 ตราเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570คุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการทหารกองหนุนประเภทที่1อายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด1พฤษภาคม2570หรือ1พฤศจิกายน2570อายุไม่เกิน26ปีสมัครได้4ช่องทาง1สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th 2หน่วยสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วย3สัสดีอำเภอหรือสัสดีจังหวัดและ4กองพันทหารปืนใหญ่ที่722กรมทหารปืนใหญ่ที่72จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555 อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมกิติกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของเครือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้นะที่084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในอะไรคาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการเจาะลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: นะ
1: คร ับ
0: โยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค
0: ุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ไปนะ
1: ค่ะอ
0: ยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: หรือจะเข้าทางหลังห้างพาราไดซ์ศรีนครินทร์นะครับก็
1: มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั้นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น

0: เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
1: พื
0: ้
1: นที่นี่ประมาณ400ไร
0: ่
1: ไม่น้อยนะครับ
0: โอ้เยอะค่ะ
1: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
0: ้
1: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี้เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักร
0: สวนลุมพินี
1: นะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
0: คุ
1: ณเด้งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับกำลังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
0: ฝุ่นควันอีกตอนนี้
1: ฝุ่นควันน้ำท่วมนะเวลาน้ำก็เรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
0: น้ำรอการระบาย
1: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
0: มีน้ำตกให้เที่ยว
1: มีป่าธรรมชาติ
0: เอ
1: าอย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
0: ค่ะเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
0: ์
1: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
0: ใช่
1: แต่คนต่างจังหวัดนี่อยากจะมากรุงเทพ
0: มาที่ได้เที่ยวห้าง
1: กลับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามีนสักนิดหนึ่งคนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงคนเด็กเราพูดนะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีทวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับพักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
2: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับตัวประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
2: อำเภอจอมบึงค่ะ
1: จอมบึงตำบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่9ค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี่ทานได้ไหมคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดเลือกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ค่ะก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีเนี่ย
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องนี่เข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห์
3: จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
0: ครับแต่สำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: ครับเป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กระหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
0: ครับก็ถ้าเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกระหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับอันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะ ปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายนะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: อันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเรื่องกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
3: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเองหวานมาก
3: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
3: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: คือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตอนนี
3: ้ค่ะ
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
3: สะดวก
0: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์จะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
3: สดๆ
0: ใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
3: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่ล้วนๆเลยทีเดียวเนี่ยค่ะทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: จนนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเครื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณเองเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรเบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างที่ผมบอก
3: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล
0: ้
3: อง
0: ข้าวกล้อง
3: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมน
3: ั
0: ่นเอง
3: ใช่
0: ที่บ้านนี่ก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องใน1สัปดาห์นี้2รอบ2ครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
3: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
0: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะนั่นเองที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผมพูดที่นนท์ที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได้นะสุขภาพไม่ไหว
3: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังชอบฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง จะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้อพูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทาวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ใน1วันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
3: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งในเรายังเพียงพ
3: อ
0: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ
3: ค
0: ือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจพวกเราท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับ เป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
3: ค่ะ ช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับกับอาจารย์กิตติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันมีอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
1: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
1: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
1: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
1: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อครับ
1: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
1: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
4: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
1: ยังปวดอยู่
4: ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
1: ทำงานอะไรครับผม
4: งานบ้านนะคะ
1: งานบ้านต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
4: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
4: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
1: ครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
4: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
3: ค่ะ
0: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์ที่นิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
3: หายกันไปไหน
0: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมา
3: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนเขาถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับที่ลึกเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี้ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจหรืออยู่ในเลมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะ คือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าว นะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่าง Golden Plate โครงการหลวง หรือ Lemon Farm เนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๊ง เพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๊ง จะมีแปลงที่เขาปลูกนะ ปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะ ครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่ม มีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
3: ทำเป็นแปลงใหญ่
0: ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
3: ใช่
0: เพื่อจะ
3: ก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
0: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
3: ์ค่ะ
0: ปลูกข้าวนะครับ
3: ค่ะ
0: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด่งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์น
3: ะ
0: นะครับเกี่ยวกับข้าวก้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
3: จริงค
0: ่ะบางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับ อย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
3: บางคนไม่แสดงตัว
0: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
3: ค่ะ
0: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
3: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจและก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
0: ผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวนี่สามสี่ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์นะเคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
3: ใช
0: ่คุณติ๋งเคยเป็นนะ
3: กระหายน้ำบางที
0: บางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
3: เป็นลิตร
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ คือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
3: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลย
0: ครับคือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาวอย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะคุณเด่งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี
3: ้
0: ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียมีผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอด เกี่ยวกับการทานน้ำบัตรลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน
3: ้
0: ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดง
3: ใช่
0: นะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณเต่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
3: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
0: ติดอะไรติดน้ำปลา
3: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
0: ี
3: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็ม
3: จะมีผลต่อไต
0: นะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี
3: ้
0: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเก
3: ี่
0: ยวกับวีตาพลัสนะครับ
3: ค่ะ
0: อิโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยังเหมือนเดิม
3: ยังจำหน่ายอยู่ค่ะ
0: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีตาพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีตาพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
3: ะ
0: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
3: ่
0: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
3: โทรได
0: ้
3: ทุกวัน
0: โทรได้ทุกวัน
3: ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณเองเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ
3: ค
0: ือว่าเป็นการแข่งขันนะครับ ในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับ คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้าน นะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็ว สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับ ตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับ อย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสัมพันธ์นครชัยศรีนะครับ อย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์
3: อ
0: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะ
3: oh.
0: เคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะ
3: เพราะว่าอยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไป แล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ย ลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่ง ก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคุณเองตอนนี้ยังไปอยู
3: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่สองงานนะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับถึงอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายส
3: ิ
0: บหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งครับเฉพาะเบอร์ครับ
3: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 44ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน
3: ์
0: อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
3: อยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
3: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
3: โอ้
0: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
3: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคน พี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับ ที
3: ่
0: ส
3: ่
0: วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไป ผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติ่งนะครับ เดินทางไปจริงไปเอง ไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี่ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดก็จะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
3: งอคอหัก
0: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคนเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
3: ะ
0: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหินนะครับ
3: หัวหินทะเลได้เลย
0: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
3: ค่ะ
0: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
3: ์
0: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหาร
3: ค
0: ุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนามีรถไฟฟ้า
3: โอ
0: ้มีรถไฟฟ้านะ
3: เที่ยวนี้เราจะไปข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
0: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้านะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิงคุณเด็กน
3: ะ
0: ครับหลวงพระบาง
3: ค่ะ
0: แล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเวียงจันทน์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
3: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
0: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนนี้เรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู่วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งถึงหนองคายแต่เป็นรางคู
3: ่
0: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
3: เชื่อมต่อกัน
0: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่านะในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
3: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
0: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทางไลน์นะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเนี่ยเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
3: และ
0: บอกต่อพูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ่งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่านอาหารที่ไม่ควรทานอย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
3: มีสุขภาพที่ดี
0: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
3: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
0: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลดน้ำลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
3: ลดลงนะคะ
0: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แฟนรายการอย่างคุณทรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
3: ค
0: ือไม่ทานผงชูรสนะครับไม่ทานครอบทั้งครอบครัวนะครับ
3: ค
0: ือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
3: ต้องปรับตัวนะ
0: ต้องปรับตัวอย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันธุ์พูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
3: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
0: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
3: ะ
0: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยในโซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถมกล่องเล็ก1กล่องส่วนโปร6กระปุกนี่เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ6กระปุกแล้วแถม2กระปุกนะครับ
3: เป็น8กระปุก
0: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟัง
3: โ
0: ทรราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่อาจจะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ
3: คนละครึ่ง
0: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านโอ้โหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
3: มารวมตัวกันซื้อ
0: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
3: ก็ได้เหมือนก
0: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวนี้อายุกว่าจะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือผลิตต่อเดือนไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
3: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
0: ไม่ค้างสต็อกไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
3: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมแต่คุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังก็โทรเข้ามานะครับ
3: ค่ะ
0: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: เพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
3: 0841926146
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ
3: 0841926146
0: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณา จากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระสายเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเหลียงหมันเพียนนะ
1: อ๋อคุณเหลืองหมั่นเพียนใช่ไหมค่ะจำได้แล้วค่ะแล้วคุณเหลืองทานไปยังไม่หมดกระปุกเลยใช่ไหมคะ
4: ยังครับให้มันใกล้ๆที่เบิดแบบผมจะติดตัวเอาไหมครับ
1: อ๋อน่ะคุณเหลืองอาการเป็นยังไงบ้างคะที่ทานไป
4: ก็มันดีขึ้นครับมันปวดไอ้หัวเขาไอ้แนวบักสีบ้าเนี้ยสีบ้าหัวเขาเนี้ย
1: ปวดหัวเข่าปวดบริเวณหัวเข่าค่ะ
4: ไปหมุนมาได้หมุนไปหมุนมาได้เสมอแล้วครับ
1: ค่ะ
4: เดินก็บอกเจ็บครับเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะ
4: ผมเลยโทรมาบอก
1: อ๋อขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวบอกผู้ฟังทางบ้านหน่อยว่าคุณเหลืองทานอะไรทานยังไงคะ
4: อ๋อผมตอนคำผมก่อนอาหารผมทาน2เม็ดครับ2แทบตูน
1: ค่ะ
4: แล้วก็เช้า2แทบตูนครับ
1: ค่ะเช้าเย็นใช่ไหมคะ
4: ครับสะดวกดีครับ
1: อ๋อคุณเหลืองทานตัวกระใสเส้นแก่นขี้เหล็กเนาะ
4: ครับ
1: ค่ะก็เพิ่งคุณเหลืองเพิ่งจะซื้อไปกระปุกเดียวนะคะใช่ไหมคะ
4: แต่ก่อนผมเอาสายตาด้วย
1: อ๋อทานตัวสายตาด้วยค่ะ
4: ครับอันนั้นมัน2,150ผมเอาสายตาด้วย
1: ค่ะทานตัวบำรุงสายตาด้วยแล้วก็แก่นขี้เหล็กด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: โอ้บัดนี้ผมตังค์ลูกยังไม่ได้ส่งมาบาดนี้ผมก็เลยเอาแต่แก่นขี้เหล็กมันปวดขาให้ปวดก็เลยโทรไปเอาแก่นขี้เหล็กครับ
1: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่หมดเนาะยังรับประทานอยู่นะคะ
4: ครับครับครับครับ
1: ค่ะดีใจด้วยนะคะที่คุณเหลืองอาการต่างๆก็ทุเลาลงใช่ไหมคะ
4: ครับครับ
1: ค่ะ
4: เดินได้สะดวกครับ
1: อ๋อดีจังเลยค่ะคุณเหลืองค่ะ
4: แ
1: ล้วมาถูกทางแล้วเนาะ
4: เตะลมเตะแรงได้สบายสบายแล้วเดี๋ยวนี
1: ้อะไรนะคุณเหลือง
4: เตะลมเตะแรงได้สบาย
1: โอ้
4: เตะแข้งเตะขาได้สะดวกครับ
1: อ๋อเตะแข้งเตะขาได้สะดวกแล้วก็เตะบอลได้เลยใช่ไหมคุณเหลือง
4: ครับครับ
1: คุณเหลืองไหนบอกท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยคุณ
4: ตอนเช้าผมก็วิ่งทางบ้านผมนี่แหละ

0: นา
1: เด
0: ย
1: ี๋ย
0: ช
1: ว
0: าติคุณ
1: ผ
0: เหล
1: ม
0: ือง
1: ครับได้ใกล้ๆสิเบิร์ดผมจะอีกโทรเอาอีกครับ
0: ค่ะยินดีค่ะแล้วยังไงโทรมานะคะคุณเหลืองนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะค
1: เอ
0: ะ
1: าผมอยู่โคราชคุณแล้วแต่ว่ามาอยู่เมืองชน
0: มาทำอะไรอยู่เมืองชนคะ
1: ลูกสาวมาทำงานอยู่นี่ครับผมก็เลยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาครับ
0: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
1: ฮะ
0: ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
1: ว่าประกอบขายของนิดๆน้อยๆครับ
0: ค่ะแล้วมารู้จักสมุนไพรได้ยังไงเอ่ย
1: ก็ฟังวิทยุเนี่ยครับ
0: ฟังวิทยุก็ตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะดีไหมทานแล้วเป็นยังไง
1: ก็ทานแล้วมันก็ดีครับบ่ปวดบ่หยังเลยผมลุกเดินสะดวกวิ่งก็สะดวกดีอยู่ครับมันบ่ปวดบ่เจ็บครับ
0: อ๋ออุตส่าห์โทร
1: ว่าเสียบๆหน่อย
0: ๆค่ะ
1: มันก็แล้วก็เป็นโอ้ยหลายวันอยู่ตั้งแต่ผมกินมาวันนี้ก็ปวดบักยางแรงเลยผมพึ่งมากินนี่ยังบ่ทันเบิดเครื่องกระปุกเลยบ่ทันเบิดพอ50เม็ดละมั้ง
0: ค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งหยุดทานนะ
1: ครับครับ
0: ค่ะทานไปก่อนนะคุณเหลืองนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: หากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระใสเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานตัวที่สามนะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะตัวที่สี่นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะตัวที่ห้านะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะตัวที่หกก็คือเถาวัลย์เปรียงนี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะ
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0841926146
5: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0841926146
7: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาต์ ท้องผูกเรื้อ

0: รังฤทธิ์สีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
1: เรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะก็ยังหาสาเหตุที่เกิดนั้นไม่แน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเกิดจากฮอร์โมนบางรายก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของต่อมลูกหมากโตนี้นะคะเป็นต่อมลูกหมากโตนี้นะคะก็จะถ้าเกิดมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะนะคะด้วยเหตุที่ต่อมลูกหมากนะคะจะห่อหุ้มท่อปัสสาวะส่วนหนึ่งเอาไว้นะคะดังนั้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจจะกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลงนะคะส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะขัดนอกจากนี้นะคะต่อมลูกหมากโตอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้นเนื่องจากต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อขับน้ำปัสสาวะให้ผ่านท่อแคบๆนั้นนะคะแล้วก็เมื่อผนังกระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้นก็จะส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำปัสสาวะลดลงนะคะคนไข้จึงต้องปัสสาวะบ่อยๆและก็อาจได้รับการกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะกระทันหันก็มีนะคะบางคนก็กลั้นไม่อยู่นะคะปัสสาวะก็จะสะดุดทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าขัดเบานะคะบางครั้งก็มีเลือดปนออกมากับปัสสาวะด้วยบางคนที่มีรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้าอาการเพียงเล็กน้อยนะคะก็ดูแลควบคุมนะคะทางแพทย์แผนไทยนี้ก็จะใช้วิธีทานสมุนไพรเพื่อช่วยต่อมลูกหมากโตนั้นให้ขนาดเล็กลงได้นะคะวิธีการป้องกันก็เหมือนกันค่ะการรับประทานยาสมุนไพรปรับฮอร์โมนก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะนึงนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: กับนมัสการค่ะ
3: เจริญพรโยม
2: ค่ะพระภิกษุอะไรคะ
3: พระภิกษุวัดจำลอง
2: ค่ะค่ะท่านอยู่วัดไหนคะอยู่จังหวัด
3: อยู่ตำบลลางบัวตำบลลางบัว
2: อำเภอ
3: จอมบึง
2: จังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะเท้าความเดิมท่านเป็นอะไรคะบอกท่านผู้ฟังค่ะ
3: ตอนแรกนั้นตอนเป็นคารวาสนี่เป็นต่อมลูกหมากโต
2: ค่ะ
3: เรียกว่าหมอเขาจะให้ผ่าตัดก็เลยว่าเดี๋ยวผัดเขาเพราะเขาตัดหมดเลยเขาตัด
2: ครั้งแรกเป็นยังไงนะครั้งแรกมันปวดท้องหรือเป็นยังไงคะอาการของท่านนะคะ
3: มันขี่ไม่ออก
2: ค่ะ
3: ขี่ไม่ออกเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็คือทรมานมากแล้วหมอก็ไปหาหมอเขาจะผ่าตัดก็คือผ่าตัดยกยวงแบบผ่าเอาออกทิ้งก็จะนั่นเลยอ่ะจะหมดสภาพอะไรไปเลยอ่ะ
2: อ๋อค่ะค่ะปัสสาวะเป็นยังไงคะ
3: ขุ่นข้นเป็นเลือด
2: ขนาดเป็นเลือดเลยนะ
3: ทำอะไรไม่ได้ไม่ไหว
2: แล้วก็ท่านตอนเป็นคฤหัสถ์นะท่านทานยาไหมคะ
3: ทานครับตอนนั้นก็ทานทีนี้ก็พอมากินยานี่ก็หยุดที่หมอนะ
2: อ๋อที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้ก็มาฉันน่ะของอาจารย์หมอ
3: ครับ
2: เต็มตัวแล้วนะคะ
3: มันปวดทำอะไรไม่ไหวอ่ะนอนอยู่สองสามเดือน
2: นอนอยู่
3: ทำอะไรไม่ได้
2: จนกระทั่งมาฟังสุภัทราออกอากาศนะตอนเป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งมาบวชเป็นพระภิกษุนะคะค่ะก็ขอให้ท่านดีขึ้นนะคะอย่าเจ็บอย่าปวดอีกเลยเนาะเห็นท่านพูดว่าทรมานเหลือเกินนะคะ
3: โอ้ทรมานมากโยม
2: ค่ะอาจจะเป็นบุญกุศลส่งนะคะได้มาบวชแล้วก็สุขภาพแข็งแรงต่อมลูกหมากก็ดีวันดีคืนนะคะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วฉันเช่าได้นะคะเหมือนกับหลวงพ่อประเทืองที่ลพบุรีเลยค่ะนะคะค่ะดีวันดีคืนนะท่านนะค่ะเดี๋ยวที่ท่านจะส่งไปให้นะคะค่ะท่านนะกราบนมัสการค่ะ
3: เจริญพรโยม
0: ในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมีแนวทางการบำบัดโรคต่อมลูกหมากดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลค่ะและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่อมลูกหมากโตนะคะ 2 ค่ะใช้ตำรับยาสมุนไพรในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
4: ล้างไขมันในลำไส้และไขมันในกระแสเลือดให้สะอาดค่ะข้อ3ค่ะใช้ตำรับยาสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะดูแลอาการอักเสบของต่อมลูกหมากค่ะข้อ4ค่ะใช้ตำรับยาสมุนไพรนะคะช่วยในการขับปัสสาวะทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้นไม่ติดขัดค่ะ5นะคะใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงไตนะคะเพื่อช่วยให้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายได้อย่างสมดุลตามปกตินั่นเองค่ะ6ค่ะสามารถที่จะทำการนวดอบและประคบสมุนไพรเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดดมภายในร่างกายนะคะและต่อมลูกหมากให้ดีขึ้นโดยการขับพิษออกจากร่างกายค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแนวทางการบำบัดดูแลโรคต่อมลูกหมากโตด้วยการแพทย์แผนไทยที่กล่าวมานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังแสวงหาทางเลือกในการบำบัดดูแลอาการต่อมลูกหมากโตค่ะซึ่งหากผู้ป่วยให้ความร่วมมือนะคะและลงมือปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าวอย่างจริงจังย่อมที่จะประสบความสำเร็จและห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากโตได้แน่นอนค่ะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
4: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0841926146
4: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0841926146
4: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
2: ค่ะแม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะ
7: มัวมันมองมาเฉยๆเขาว่าทางกระจกหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
2: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
7: พอดีหมดกล่อง
2: แล้วทานไปหนึ่งกล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ
7: ก็รู้สึกว่าดีสบายตาดูชัดขึ้น
2: ค่ะแม่ระเบียบอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ฉะเชิงเทรานี
2: ่ฉะเชิงเทรานี่เองเนาะ
7: ค
2: ่ะแล้วแม่ระเบียบทานยังไงบ้าง
7: ก็วันละเม็ดอะไรค่ะ
2: ค่ะ
7: ตอนนอนก็ดีเดินมากอุตาสว่างดีแค่นะฮะขาดี
2: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
7: ไม่แพงค่ะไม่แพง
2: ค่ะ
7: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
2: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
7: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
2: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
7: 80แล้วนะ
2: ยังแข็งแรงอยู่นะ
7: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
2: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระใสเส้นเน
7: า
2: ะ
7: ขัดเข่า
2: แม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระใสเส้น
7: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีจะขัดเดินไกลๆไม่ได
2: ้ลองสั่งกระใสเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะ
7: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: เรียกว่ามาในจดด้วยจดด้วยพอดี
8: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
7: เรือดังสา
9: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
0: 0841926146
4: ย้ำอีกครั้งนะคะ
0: 0841926146
4: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันปูธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฉันสุภาพรเดี่ยมศรีสวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาอยู่หาที่นั่งซึ่งได้ยินเสียงชัดเจนจากลำโพงขยายเสียงแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรามาวัดนี่เรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมะที่พระองค์สอนไว้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาเป็นกิจเบื้องต้นการปฏิบัติเป็นกิจท่ามกลางแล้วเกิดผลจากการปฏิบัติคือพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคนเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรตามทำที่เขาทำกันไปทำแบบคนปัญญาอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันก็แก้ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มีมาสองรายมีความทุกข์มีความกลุ้มใจรายหนึ่งก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเท่าใดมีลูกเพียงคนเดียวแล้วก็มาถึงก็ถามว่าหนูมีอะไรมีความทุกข์มีความร้อนใจในเรื่องอะไรบ้างแกก็บอกว่ามันมีแต่ความวิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เลยถามว่าวิตกกังวลในเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมันหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องมันมากเลยตอบว่านี่แหละเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบไม่รู้จักจัดระเบียบของความคิดให้มันอยู่ในรูปเดียวเพื่อแทงตลอดปัญหาก็เลยนั่งกลุ้มใจด้วยประการต่างๆหัดคิดได้เป็นระเบียบเสียมั่งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็คิดปัญหานั้นคิดให้มันแตกออกไปว่าปัญหาคืออะไรมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและเราจะแก้ไขตัวปัญหานั้นอย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องยอมรับเสียก่อนคือยอมรับว่าปัญหาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งภายนอกไม่ได้มีผู้อื่นใดหรือสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดผิดนั่นเองเราคิดไม่ถูกต้องไม่รู้จักจัดระเบียบแห่งความคิดในชีวิตประจำวันเลยก็เกิดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่เรารู้จักคิดรู้จักนึกแต่มันถูกต้องปัญหามันก็ไม่มีเช่นว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรถามมายกตัวอย่างมาสักเรื่องที่ว่าเธอกังวลในเรื่องอะไรกังวลว่าสามีจะไปมีหญิงอื่นแล้วเขามีแล้วหรือยังเขามีท่าทางที่จะไปมีหรือเปล่าก็ไม่มีท่าทางอะไรเธอมันคิดไปเองใช่ไหมใช่ทำไมจึงได้คิดไปรู้ไหมก็เรามันหึงนั่นเองอารมณ์หึงอยากจะมีว่าเป็นของตัวถ่ายเดียวไม่อยากแบ่งให้ใครอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นคู่ครองกันโดยเฉพาะผู้หญิงนี่มีความหึงหวงมากอย่าไปหึงให้มันเป็นทุกข์ปล่อยเขาไปตามเรื่องเขาจะไปไหนก็ทำอะไรก็ปล่อยเขานึกไว้ใจเขาแล้วกันเราแต่งงานกับเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาอย่าไปคิดให้วุ่นวายตัวสามีของเธอไม่ได้เป็นทุกข์เขาไปทำงานทำการตามปกติแต่เธอนั่งทุกข์อยู่ที่บ้านหรือไปทุกข์ในที่ทำงานหาเรื่องกลุ้มใจคนเดียวสามีไม่ได้ปล่อยกลุ้มใจด้วยแม่แต่น้อยแล้วมันดีหรือไม่ลองคิดดูสิเขาก็บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันคิดแต่นี่หยุดคิดใช่
คิดในแง่ดีซะบ้างว่าสามีเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อเราเขาไม่คงไปหาผู้อื่นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้เกิดความบกพร่องเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีความแดดร้อนใจคิดเสียใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันคลุ้มใจเรื่องงานคลุ้มอะไรเรื่องงานก็ทำงานไปตามหน้าที่หนูทำงานอะไรทำงานที่ร้านขายยาเราเรียนเภสัชมาหรือไม่ได้เรียนเภสัชแล้วเรียนอะไรได้ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เรียนวิชามนุษยศาสตร์เรียนศาสตร์ของความเป็นมนุษย์แต่ว่าได้ปริญญาแล้วแต่ตัวเองก็ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะมันยังทุกข์อยู่นะถ้ายังทุกข์อยู่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่ว่าได้ปริญญารับปริญญาจากในหลวงมนุษยศาสตร์เรียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ควรจะมีใจอย่างไรมนุษย์ควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรศาสตร์นี้เราไม่ได้เรียนแล้วว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นมนุษย์จะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจมันก็จะสบายไม่มีปัญหาอะไรทำงานก็ทำไปตามหน้าที่ดิอย่าไปคิดมากอย่าไปทำแข่งกับใครดูหน้าที่ของเราก็แล้วกันว่าเรามีหน้าที่อะไรเราขายของก็นั่งขายไปใครเข้าร้านเราก็ออกไปต้อนรับโอภาปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาแล้วก็ชวนให้เขาซื้อของแนะนำให้เขาซื้อยาประเภทต่างๆแนะนำให้เขาใช้ให้เขาไปกินให้ถูกต้องจะพูดยาโอภาปราศรัยกับเขาก็จะขายของได้แล้วมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะให้ออกเราให้ออกเพราะอะไรเราคงจะทำตนไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของร้านจึงเขาให้ออกที่ต้องคิดแก้นะอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเจ้าของร้านแต่โทษตัวเองว่าเรานี่ทำผิดอะไรเราประพฤติตนอย่างไรเราจึงเข้ากับเขาไม่ได้คนเราบางคนมันเข้ากับคนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้เป็นคนบ่อนแตกอยู่ไหนแล้วมีการแตกแยกแตกเล่าเราว่าไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นจะเอาคนอื่นมาเข้ากับเรานั้นมันไม่ได้เราต้องไปเข้ากับเขาเราอยู่กับใครเราต้องเข้ากับคนนั้นได้ต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนนั้นแล้วเราควรจะทำตนอย่างไรเขาชอบอะไรนิสัยเขาเป็นอย่างไรต้องศึกษาต้องอ่านคนไม่ใช่อ่านแต่หนังสือนี่อ่านหนังสือจนได้ปริญญาแล้วแต่ไม่อ่านคนถ้าไปอยู่กับใครไม่รู้จักคนรู้จักแต่หน้าตารูปร่างแต่ไม่รู้จักจิตใจไม่เรียนนิสัยคนมันก็ลำบากเราจึงต้องรู้นิสัยแล้วทำตนให้เขาพอใจและเราก็ไม่เสียหายไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นบอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วเพราะเขาให้ออกเสียแล้วหมดเรื่องกันจำไว้ไปทำใหม่เวลาไปทำงานกับใครที่ไหนก็ต้องใช้หลักการนี้เพื่อทำตนให้เข้ากับเขาอย่าเอาเขามาตามใจเราแต่เราต้องตามใจเขาเราอยู่กับนายก็ต้องตามใจนายแต่เราไม่ตามใจนายจะให้นายตามใจเรามันก็ไม่ได้มันผิดหลักการจำไว้เอาไปใช้ต่อไปเขาพูดต่อไปว่านี่ฉันมันคนขี้โมโหมันไม่ใช่โมโหแต่เป็นคนโทสะโทสะจริตโทสะคือใจร้อนแต่เรามักจะเรียกว่าโมโหคนไหนขี้โกรธใจร้อนเราเรียกว่าโมโหมากโมโหมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสามตัวคือโลภะโทสะโมหะโลภะนั่นหมายถึงความอยากได้ของคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตที่เราจะพึงมีพึงได้อย่างนี้มันเป็นความโลภความโลภเป็นอันตรายของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นในใจธรรมะอื่นหายไปทำให้เกิดความมืดความบอดแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมได้โลภจัดฆ่าคนก็ได้ลักของเขาก็ไ
ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ก็ได้พูดจาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใครก็ได้ดื่มสุราเมรัยก็ได้เล่นการพนันก็ได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในใจใจมีความโลภเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นความเสียหายให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องรู้ลักษณะมันไว้รู้จักหน้าตาผู้ร้ายผู้ร้ายจะไม่มารบกวนเรากิเลสมันก็เป็นผู้ร้ายที่คอยเข้ามาทำลายชีวิตทำลายจิตใจของเราเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจไอ้ตัวที่สองเรียกว่าโทสะโทสะลักษณะเป็นคนหงุดหงิดรุนงานใจร้อนใจเร็วกระทบนิดก็โกรธกระทบหน่อยก็โกรธแดดออกก็ไม่พอใจฝนตกก็ไม่พอใจคนนั่นมาก็ไม่พอใจคนนั่นไปก็ไม่พอใจอะไรอะไรก็ไม่เป็นที่พอใจแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานด้วยประการต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าโทสะพวกโทสะนี่ชาวบ้านเรียกว่าคนใจร้อนคือใจมันไม่เย็นโลภะมันก็ร้อนโทสะมันก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ตัวโมหะนั่นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรอะไรตามสภาพที่เป็นจริงมีความคิดหลงไหลมัวเมาไปด้วยประการต่างๆหลงในรูปในรสในกลิ่นในสัมผัสในนั่นในนี่หรือว่าหลงในพิธีรีตองในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เราหลงไหลมัวเมาไปในเรื่องเหล่านั้นเรียกว่ามันเป็นโมหะจิตใจของหนูมันไม่ใช่ลักษณะโมหะอย่างนั้นแต่มันก็พอเป็นโมหะได้เพราะว่าเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีอะไรอะไรมากระทบเราก็มีสติมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นจิตดวงนั้นมันก็หายไปมีสภาพเข้าสู่ปกติแต่นี่ปกติของหนูนั้นเป็นคนใจร้อนแล้วก็มักโกรธในเรื่องอะไรต่างๆหัดใหม่ไอ้ความโกรธมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราไม่ได้ติดมากับเรามาตั้งแต่เกิดมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ดับไปอะไรอะไรในโลกนี้จะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามมันตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ในใจของเราถาวรความโลภเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรอะไรเกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดับแล้วมันเกิดอีกอันนี้ทำไมมันเกิดอีกเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องไม่มีสติเป็นเครื่องกำหนดไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราพอมันเกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บอย่างนี้เรียกว่ามีสติทันท่วงทีแล้วปัญญามันก็เกิดตามมาเองคือมันเกิดสงสัยว่านี่อะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันมาจากอะไรเส้นสายมันมาทางไหนปัญญาเข้ามาสอบสวนทวนถามพิจารณาต่อไปเรื่องนั้นมันก็เบาไปแต่คนที่มีโทสะจริตหรือมีโมหะมีอะไรก็ตามมันไม่มีตัวสติตัวปัญญาเพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจอ่านหนังสือธรรมะมั่งหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านฟังธรรมะบ้างหรือเปล่านานๆได้ฟังสักทีหนึ่งอันนี้คือความบกพร่องของเธอที่ไม่ได้สนใจแสวงหาดวงประทีปเอามาส่องจิตส่องใจธรรมะเป็นดวงประทีปส่องใจเราต้องหาไว้มีถ่านมีกระบอกไฟฉายแต่ไม่มีแบตเตอรี่จะไปกดให้เกิดแสงสว่างได้อย่างไรตัวเราเหมือนกับตัวกระบอกไฟฉายแต่ว่ามันไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวธรรมะสำหรับใส่ในกระบอกไฟฉายแล้วมันก็มืดตึ๊ดตื้ออยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ไม่ชัดฟังอะไรก็ไม่ชัดรู้อะไรก็ไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่มีฐานไกวฉายคือตัวธรรมะเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาใช้
ในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือจะมากก็เลยแจกหนังสือให้ไปหนึ่งเล่มให้เอาไปอ่านว่างๆไปมาเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาคนอยู่คนเดียวก็ฟังเทปธรรมะมันจะไม่ได้กุ้มใจไม่มีอารมณ์วุ่นวายและไม่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาว่างๆและจิตใจมันจะได้สบายขึ้นนี่ก็เป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่บ้านกุ้มใจเอาเทปไปบ้างทีนี้เอาเทปไปว่าที่บ้านเวลาว่างๆอยู่คนเดียวก็เปิดเทปฟังแล้วจะได้สบายใจนานๆจะมาวัดสักทีเนี่ยวันนี้ตาดาหาเทปไปให้บ้างวันนี้เอาไปให้สัก9ม้วน10ม้วนเอาไปเปิดฟังวิทยุมีที่บ้านเปิดเทปได้ใส่เข้าไปนั่งฟังนอนฟังแล้วจะได้สบายใจเรามีเทปธรรมะฟังเสียบ้างเพราะว่ามาวัดไม่ไหวแก่เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ายังแข็งแรงก็มาวัดบ้างวันอาทิตย์มาวัดมาคนเดียวก็ไม่ดีชวนสามีมาด้วยจะได้รู้ได้เข้าใจพร้อมๆกันช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปรายนี้มาพูดได้ฟังก็จบไปแล้วเขาก็ลากลับไปบอกว่าไปคิดไปกรองหัดทำใจเย็นๆไปเขียนไว้ที่กระจกด้วยกระจกสำหรับส่องหน้านะนี่ทุกหมอทุกคนในบ้านใหญ่นะเขียนว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเขียนไว้สักสองทีใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วขีดเส้นสัญญาประกาศไว้ข้างใต้ตื่นเช้าต้องไปดูกระจกพอดูกระจกก็ท่องว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆว่าสักสามครั้งแล้วก็คอยเตือนตัวเองคอยพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแต่มันก็เย็นขึ้นเองอ่ะแต่เราพูดเราเสกนี่แหละเขาเรียกว่าเสกตัวเองคนโบราณก็มีพิธีปลุกเสกแต่เสกทีไรแล้ววุ่นวายทุกทีเมื่อสมัยเด็กๆ ก็เคยเห็นคนก็ทำการปลุกเสกตัวเองนั่งหลับตาแล้วเอามือลูบตามเนื้อตามตัวโอมไปจะคงโอมไปจะคังโอมดังเนี้ยโอมอย่างนั้นโอมอย่างนี้ว่าไปว่ามาเดี๋ยวตัวสั่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นไม่รู้จะต่อยกับใครแล้วหัวชนขวาพอหัวชนขวาแรงมันก็เจ็บเลยนั่งลงเรียบร้อยไอ้ที่ปลุกมันก็หายไปดังนั้นเขาเรียกว่าปลุกแบบไสยศาสตร์ปลุกแบบความงู้ความเขาไม่ได้เรื่องอะไรเรามันปลุกให้ถูกต้องคือพูดกับตัวเองนะคือการปลุกใจเช่นเราบกพร่องอะไรเราเป็นคนใจร้อนก็พูดกับตัวเองว่าอย่าใจร้อนหรือพูดในทางฝ่ายบวกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดบ่อยจะไปไหนก็ลงจากบันไดบ้านก็ใจเย็นๆจับพวงมาลัยรถก็ใจเย็นๆปิดประตูรถก็ใจเย็นๆคอยพูดคอยสอนเวลาไปพบใครก็บอกใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนอย่าไปแสดงอาการไม่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีให้คนอื่นเห็นก็การกระทำได้ด้วยอารมณ์ด้วยความหมุนหนันทันเล่นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราจึงคอยปลุกคอยเตือนตัวเองว่าสอนเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็กลับไปมีมาอีกรายหนึ่งมารายหนึ่งมามีใส่ถังสำหรับสังฆทานเนี่ยแม้ถังใหญ่ๆจ้ะไปซื้อมาถังหนึ่งก็หลายร้อยบาทแล้วโยมมาวัดก็ชอบเอาถังนั้นมาด้วยความจริงมันก็มากมายเหลือเกินแล้วไอ้ถังเหล่านี้เอามาถวายเปลี่ยนเป็นอื่นมั่งก็ได้มาถวายสังฆทานไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้เอาปัจจัยซื้อว่าไปซื้อถังหนึ่งราคาเท่าไหร่200บาทนะเพิ่มก็อีกสัก100เป็น300แล้วเอามาทำบุญเฉยๆทำบุญโรงพยาบาลก็ได้บำรุงวัดวาอารามก็ได้มันก็จะได้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่จำเป็นต่อไปเอาถังมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรมันมากเกินไปจะประกาศเลหลังถังมันก็ดูกันอะไรอยู่ต้องไปลงหนังสือพิมพ์ว่าที่วัดชลประทานจะประกาศเลหลังถังสังฆทานผู้ใดสนใจก็ไปได้เราหาว่าท่านปัญญาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เป็นพ่อค้าขายถังมันก็เสียชื่อเราไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ยอมไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้มาทำบุญเฉยๆเอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางไหว้ถวายก็เป็นของวัดทั้งนั้นแหละเอามาไม่ได้เอาอะไรเอาถวายวัดทำประโยชน์แก่วัดต่อไปมันก็ดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าคนนั่งแกก็มาเอาถังมาสามถังเลยมาถึงก็นั่งลงเรียบร้อยแล้วต
็บอกว่าดิฉันนี่กลุ้มใจมีความทุกข์อ้าวทุกข์อีกฮะคนมาหาพระนี่ส่วนมากเป็นทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่สบายแล้วไม่ค่อยมาคนสบายนี่ไม่มาเฒ่าแก่นายห้างจะเป็นทุกข์ก็มาเหมือนกันนี่ก็บอกเป็นทุกข์อ้าวทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องมรดกอ้าวเรื่องไอ้นี่ทุกข์เรื่องมีบางคนทุกข์เรื่องจนเรื่องไม่มีจะกินไม่มีจะใช้แต่ว่าคนคนนี้แกทุกข์เรื่องมีถามว่าเป็นทุกข์อย่างไรสามีถึงแก่กรรมเมื่อสามีถึงแก่กรรมแล้วก็ทำหนังสือพินัยกรรมมอบให้คนคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกปีหนึ่งแล้วยังไม่จัดการอะไรเลยยังไม่ได้จัดการอะไรให้แกก็ลำบากสิไม่มีเงินมีทองจะทำงานทำการอะไรเขาไม่จัดให้ไปพูดไปจาเขาก็บอกว่าจัดให้ได้แต่ว่าจะให้เพียง 20% นอกนั้นให้กับลูกลูกนั่นก็ไม่ใช่ลูกของโยมคนนั้นเป็นลูกปัญญาเก่าแต่ว่าปัญญาเก่าตายเมื่อปัญญาเก่าตายในลูกปัญญาเก่าตัวยังเล็กๆอายุเพียง10 11 12ทั้งนั้นแกก็เลี้ยงมาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเลี้ยงจนกระทั่งโตแต่นี่ก็เสียตายพอเสียตายก็มอบพินัยกรรมไว้กับน้องชายให้เป็นผู้จัดการมรดกมันก็จะยกให้ลูกทั้งหมดแกว่ามันไม่ถูกต้องทีหลังก็มาบอกเอา50 50ก็แบ่งคนละครึ่งแล้วมันจะเอาของแกไปแบ่งด้วยไอ้ที่แกหาแกทำมาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันจะเอาไปแบ่งด้วยได้ฟังเรื่องแล้วก็นึกในใจเฮ้ยมนุษย์ในลูกเนี่ยมันแย่เต็มทีมีแต่เรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีแต่เรื่องเอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆคนที่มันฆ่ามันแกงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันก็ฆ่ากันทำลายกันด้วยอาวุธแต่มันโกรธจัดขึ้นมาแต่นี่ไม่ถึงอย่างนั้นจะบอกว่าจะทำยังไงให้หลวงพ่อช่วยจะช่วยยังไงหลวงพ่อจะไปช่วยได้อย่างไรช่วยดลบันดาลจิตใจคนพวกนั้นให้มันดีขึ้นหน่อยมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าใกล้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ก็ อเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์ที่ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454188 228454188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับรายการจอดลึกสุขภาพออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าเราออกอากาศบนหลายสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงใกล้ที่ไหนหมุนคลื่นไปที่ไหนรับฟังก็ตามสะดวกตามต่างเวลานะครับเพราะว่าเรามีหลายสถานีคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพก็เช่นเคยครับผมกิติกรกาญจนเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดหรือสุขภาพวันนี้เข้ารายการเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้นั่งคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารคุณติ่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอาหารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราก็แล้วกันนะครับในผักผลไม้เนี่ยมีสารปนเปื้อนมากคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินข่าวหนึ่งก็คือเรื่องสารปนเปื้อนจากส้ม
1: โอ้
0: คือส้มเขียวหวานนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส้มเขียวหวานนี้จากการนำมาสุ่มตัวอย่างนะครับในตลาดดังๆผมไม่ระบุนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะก็ได้รับว่ามีสารปนเปื้อนค่อนข้างสูงเนื่องจากในผิวส้มนะครับก็แทรกซึมไปถึงตัวส้มฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาทานส้มต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องนำมาล้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าการปนเปื้อนจากผิวส้มนะครับและสองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการปนเปื้อนจากสารเคมีจากผักผลไม้คุณติ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ทั่วไปนะ
1: อ
0: ันนี้ทั่วไป
1: ใช้สารเคมีบำรุง
0: ใช่จึงคุณติ่งและผมก็บริโภคโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับตามตลาดตามสะดวกตามร้านอาหารตามสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณฟังครับมันเป็นอย่างนี้ฮะคือข้อมูลเขาบอกว่าลักษณะของพืชผักผลไม้ที่ผสมเคมีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยมีหน้าที่ขับสารเคมีอยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่ตัวที่ไม่สามารถที่จะขับออกได้มันก็จะเป็นบางตัวแล้วฝังอยู่ในตัวเราพูดง่ายๆคือสารปนเปื้อนอยู่ตามเลือดอยู่ตามอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยขาดภูมิต้านทานแล้วป่วยในเรื่องภูมิต้านทาน
1: คือมันสะสม
0: ครับคืออ่อนแอพูดง่ายๆทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมเตือนนิดหนึ่งว่าการบริโภคทุกวันนี้ควรจะล้างให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้อย่างที่เราพูดกันไปเรื่องผักปลอดสารพิษเมื่อวานนะครับก็มีคุณสนอได้โทรมาพูดคุยนะกับทางรายการว่าอาจารย์ว่างั้นและผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้แหล่งตลาดคุณดิ่งที่เราเล่ามาที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำแกไปว่าคุณสนอก็ปลูกเองก็บอกว่าเออแล้วปลูกเนี่ยมันจะยังไงดีผมก็แนะนำอย่างเงี้ยคุณติ่งก็พูดง่ายๆว่ารายการเราไม่ใช่รายการเกษตรเป็นรายการสุขภาพผมก็เลยให้แกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกส่วนผสมคุณติ่งส่วนผสมก็คือว่าวิธีกำจัดวัชพืช
1: อ
0: ยู่ในผักอยู่ในอะไรเราต้องปลูกผสมกันในหลายตัวเพื่อให้แมลงเนี่ยเข้ามาได้ยากหรือกินก็กินน้อยท่านก็จะปลอดภัยแน่นอนนะครับคือบางท่านเนี่ยที่มีดินยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะอยู่ในแถบชานเมืองนั่นเอง
1: เล็กๆน้อย
0: ๆแถบปทุมสมุทรปราการบางท่านมีเยอะ
1: อ๋อค่ะ
0: มีเยอะมีเป็นไล่ๆเลยอย่างเช่นเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบพวกเราใช่ไหมเราอยู่แบบอยู่ตามพูดง่ายแถบลังสิตอะไรพวกนี
1: ้ที่เป็น
0: บ
1: ้าน
0: โอ้ยังมีบางท่านนี่อยู่ในทุ่งนาอยู่ในอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ท่านก็หว่านเขาบอกวิธีหว่านหรือทำนักวิชาการเกษตรเขาแนะนำผมสั้นๆว่าเวลาทำเนี่ยอย่าปลูกอย่างเดียวคือปลูกในส่วนผสมกันใช
1: ่
0: มันก็จะทำให้เกิดองค์รวมเกี่ยวกับกำจัดวัชพืชไปในตัวทั้งกะเพราพวกอะไรต่างๆพริกแล้วก็อะไรพวกนี
1: ้
0: ใช่แล้วก็ใบโหระพาอะไรพวกนี้อยู่รายล้อมกันและก็บางทีเนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องงามเสมอไปคนหนึ่งแต่เราบริโภคได้แน่นอนและใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้สารจากธรรมชาติเป็นตัวฉีดซึ่งตอนนี้เมื่อวานผมก็ไปที่ร้านเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เขาก็แนะนำว่าไอ้ตัวฉีดเนี่ยคนหนึ่งเฉพาะบางคนที่ ไม่ได้ลงทุนทำการเกษตรอย่างหนักนะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามบ้านก็มีตัวฉีด
1: ฟอกซี
0: ่ฉีดฉีดหรือตัว2ก็คือพวกที่มาผสมน้ำแต่เป็นสารออร์แกนิกที่ป้องกันวัชพืชได
1: ้
0: ทำมาจากสะเดาแล้วก็ใบขี้เหล็ก
1: พวกนี้โอ้โหคือถ้ากินสดๆเนี่ยตัวใครตัวมันนะขมจริง
0: ๆแล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันพวกแมลงพวกอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับรายการก็เพียงแต่แนะนำคุณผู้ฟังว่าโลกนี้นะครับเรากำลังอยู่บนพื้นฐานแห่งสารเคมีโดยเฉพาะที่ผมอยู่คุณติ่งในเมืองหลวงเนี่ยหนึ่งและอากาศพูดง่ายๆฝุ่นไม่ว่าจะเป็น PM อะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: 2.5 3.5 ก็ว่าไปนะและ2ก็คืออาหารนะครับ
1: คือจะไม่กินก็ไม่ได้
0: ครับ3เนี่ยที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะอายุยืนอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์คนหนึ่งตัวนี้สำคัญมากหลายคนนี่หลงลืมนะคนเราเครียดตลอดก็ไม่ได้นะ
1: หงุดหงิดตลอดเวลา
0: ไม่ใช่งนเงินนะเครียดเลยคือโรคถามหาความดันนี่มาก่อนเลยนะครับ
1: ไม่ดีต่อสุขภาพนะ
0: ครับครับคุณผู้ฟังครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็รายการเจาะลึกสุขภาพเพียงแต่ผมเกริ่นให้ฟังว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะไม่ใช่แค่โรคร้อนนะครับแต่เราอยู่ภาวะของฝุ่นนะครับเรื่องโรคระบาดนะครับเรื่องโควิดเรื่องโรคระบาดเรื่องไข้หวัดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศนะครับเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีที่มาปนเปื้อนกับอากาศนะครับคุณฟังครับรายการของเราเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดย
1: ผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0884355644นะคะก็เปิดบริการกันทุกวันนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0884355644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามาตอนนี้สายด่วนเกี่ยวกับคาตามินนะครับแล้วก็เราเปิดบริการส่งถึงบ้านท่านทุกวันนะครับเพราะว่าคาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังได้ยินเสียงผมก็จะได้รู้ว่าคาตามินของเรานั้นมีความมั่นคงจนถึง10ปีนะครับไม่ได้หนีไปไหนเราผ่านมาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งหรือสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์ล็อกดาวน์นะครับคุณฟังครับรายการของคาตามินตอนนี้นะครับก็ยังมี

0: นะครับเศรษฐก
1: ิ
0: จแถมไปเลย2กระปุกนะครับง่ายๆให้คุณผู้ฟังจำไว้ว่าครึ่งโหลแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาที่คาตามินได้ในทุกวันนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่เพิ่งฟังรายการใหม
1: ่
0: ผมก็ได้รับการตำหนิเยอะนะคนติว่ามีแต่ครึ่งโหลเลยเหรอนะฮะชุดทดลองก็ยังมีนะครับหลักพันต้นๆนะครับชุดทดลองคุณผู้ฟังก็โทรมาหลายท่านก็ซื้อเมื่อวานนี้เราขายชุดทดลองไปเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้เรื่องคาตามินคุณฟังก็ใช้ชุดทดลองไปก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามิน

0: รวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็หลังจากที่พักฟังเพลงนะครับหลายท่านก็เมื่อวานนะก็ผมได้รับเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับแนะนำเพลงกันมากในช่วงนี้นะโดยเฉพาะพี่น้องนะครับ
2: เพลงเพราะ
1: ๆคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยากฟังเพลงนะครับก็จะพยายามเปิดเพลงบางท่านก็อยากจะให้เปิดเพลงเยอะคุณเด่งในรายการใน1ชั่วโมงนะครับก็ว่ากันไปนะครับบางท่านก็อยากฟังสาระเยอะๆนะครับเพลงก็จะมีทั้งเก่าบ้างยุคกลางบ้างนะครับสำหรับเหมาะสำหรับวัยที่แฟนรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ในยุค70 80นะครับยุคคุณสุเทพวงศ์กำแพงหรือเพลงที่ผู้ชนะ10ทิศเหล่านี้นะครับก็จะมานำมาเปิดรายการนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาคุณผู้ฟังได้ยินเสียงผมก็ได้ยินเสียงคาตามินนะครับหลายท่านดีใจมีช่วงหนึ่งที่รายการสถานีปรับปรุงคนเองโทรมาที่บริษัทมากเลยเนื่องว่าคาตามินหายไปซะแล้ว
2: ไม่หายค
1: ่
2: ะ
1: จริงๆครับเนื่องว่าคาตามินหายไปซะแล้วปรับปรุงสถานีอยู่1สัปดาห์ไม่ได้ออกอากาศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับหลายสถานียังออกนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เป็นห่วงผมกิติกรแล้วก็คาตามินนะครับ10ปีเรายังไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่นะครับผมมีเรื่องเล่าสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณดิงเกี่ยวกับ
2: ผู้สูงอายุ
1: ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.ประภัยศรีสิริจักรวาลสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในหัวข้อว่าผู้สูงอายุกินอย่างไรให้เพียงพอนะครับซึ่งอาจารย์อ้างเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคุณติ่งเราคุยกันนะผู้สูงวัยเนี่ยก็เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นคุณติ่งได้ยินนะ
2: เคยได้ยิน
1: เขาว่าในต่อไปเนี้ยประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุจะเยอะขึ้น
2: จริง
1: จนระยะหลังๆในรัฐบาลก็จะออกแรงจูงใจให้คนมีลูกมีอะไรกันดีๆนะครับซึ่งผมก็พยายามจะเข้าใจเขานะแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนถึง30%ของประชากรนะครับซึ่งรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวาระผู้สูงอายุแห่งชาติอันนี้ตรงใจกับแฟนรายการนะครับซึ่งการขับเคลื่อนปฏิบัติการผู้สูงอายุครอบคลุมถึงวัยก่อนวัยก่อนผู้สูงอายุคือวัย40-50เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้เป็นให้มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและไม่เป็นภาระทางสังคมนะครับดังนั้นอาจารย์ดร.ประภัยศรีเนี่ยแกแนะนำว่าการกินอาหารที่มีคุณภาพดีสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: สำคัญเลย
1: ก็อาจารย์แนะนำเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการคุณติ่งง่ายๆโภชนาการเป็นโภชนาการบัญญัติ
2: สำหรับผู้สูงอายุนะ
1: เป็นบัญญัติ
2: โภชนาบัญญัติ
1: โภชนาบัญญัติ9ประการคุณติ่งลองพูด
2: ก็คือการกินอาหารให้ครบใน6กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มนี่ก็คือให้มันหลากหลายในปริมาณที่แนะนำตามทงโภชนาการนะแล้วก็ต้องหมั่นดูแลน้ำหนักตัวแล้วก็รอบเอวด้วยนะคะไม่ใช่มีน้ำหนักตัวที่พอดีแต่ว่ารอบเอวเยอะใหญ่อะไรเงี้ยก
1: ็
2: ไม่ได้นะคะ
1: ข้อ2ก็คืออาจารย์แนะนำว่าการกินข้าวเป็นหลักแต่เน้นข้าวกล้องซึ่งอันนี้นี่ผมเห็นด้วยมาก
2: ค
1: ือข้าวขัดสีน้อยนะครับซึ่งตอนนี้พยายามที่จะนำมาใช้ในบริษัทคนเด็กแต่เด็กเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยไม่อร่อย
2: จริง
1: มันไม่อร่อย
2: จริง
1: คือเขาไม่ได้เห็นเรื่องสุขภาพอย่างลูกหลานที่อยู่ที่บริษัทเขาบอกวันไหนที่กินข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่เนี่ย
2: กินได้น้อย
1: ก็กินได้น้อยนะครับซึ่งสลับกับอาหารคือผู้สูงอายุหลายคนรู้ฟังบางอย่างเนี่ยเราตามใจปากไปกินไอศกรีมอะไรไม่ค่อยได้นะครับ ข้อ3ดิ่ง
2: ก็คือกินปลานะคะ
1: อันนี้เห็นด้วยอย่างมาก
2: เพราะมันจะย่อยได้ง่ายเนี่ยไข่เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นประจำนะคะ
1: ครับคือผมแนะนำนิดหนึ่งก็ดิ่งเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดถั่วเนี่ยขอให้เป็นถั่วใหม่ถั่วใหม่ก็คือว่าเวลาเราคั่วหรือว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกถั่วนี่เวลาเก็บนานมันจะหืนคุณติ๋ง
2: ใช่เหม็นหืน
1: คือเวลาเราซื้อบางทีนี่ซื้อมานี่ความรู้สึกไม่ดีนะเวลาทานแล้วไม่อร่อยนะคือพยายามที่จะกินถั่วที่เป็นถั่วคั่วหรือถั่วพวกถั่วลิสงพวกนี
2: ้
1: คือใหม่ๆบางทีเราไปซื้อนี่ไม่ใหม่นะคุณติ๋งไม่ใหม่นะครับ
2: เก่าเก็บ
1: เก่าเก็บนะครับคือทานปลาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปช่วงก่อนหน้านั้นก็คือผู้สูงอายุเนี่ยควรทานอาหารที่เป็นปลาเนื้อปลาเป็นหลักแล้วก็ผักนะครับไข่นะครับกินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำ
2: ค่ะแล้วก็หลากหลายสีด้วย
1: หลากหลายสีนะครับหลากหลายสีก็คือว่าสีเขียวนะสีเหลืองนะ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะสีแดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผักนี่ก็จะเป็นสีเขียว
2: สีเขียว
1: ครับสีเขียวสีขาวนะครับคือผลไม้ก็หลากสีอย่างเช่นพวกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวนะครับ
2: สตรอเบอรี่
1: ใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุนี่แนะนำให้ทานผัก
2: ค่ะ
1: ปลานะครับเนื้อเนี่ยขอให้เป็นปลานะครับพวกถั่วเนี่ยขอให้เป็นถั่วใหม่ๆนะครับ
2: มันจะย่อยง่าย
1: ใช่สำหรับการดื่มนมก็เป็นนมจืดนะครับถ้าบางท่านเนี่ยป
2: ั
1: ญหาที่ผมเจอเนี่ยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ย่อยนมไม่ได้นะครับก็ไม่ควรทานเยอะตอนกลางคืนนะครับหลีกเลี่ยงอาหาร
2: ที่ไขมันสูง
1: ไขมันสูง
2: หวานจัดเค็มจัดเนี่ยนะคะให้ใช้เครื่องปรุงรสเค็มแบบเสริมไอโอดีนดีกว่า
1: ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบทานข้าวขาหมูนะเป็นเรื่องจริงนะผู้สูงอายุเขาบอกว่าอาหารที่ผู้สูงอายุชอบคือไขมันนะ
2: ไขมันอร่อยนะ
1: แล้วก็ของหวานนะครับคือขนมหวานพวกนี้นะครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงตามฤดูกาลนะครับ
2: ค
1: ือหลายท่านเนี่ยก็มาโทรมาถามผมนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรถามเพราะว่าท่านไม่รู้หรอกแต่ท่านก็อยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับรายการก็ท่านก็บอกว่าจันกิติกรจะทานป้านี่จะทานพวกของหวานได้ไหมผมก็แนะนำท่านว่าทานได้แต่ไม่ควรทานเยอะนะครับบางท่านก็ถามนะจริงจริงจริงกาแฟเนี่ยวันหนึ่งได้ทานวันละกี่แก้วผมทานแก้วเดียวในพี่วันดีนี่แก้วเดียวมั้งครับผมคือเช้าเป็นกาแฟดำซะบางท่านก็จะผสมน้ำผึ้งแต่บางท่านนี่บ่ายๆทานกาแฟเดี๋ยวท่านนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ากาแฟนี่มันจะเป็นคาเฟอีนคาเฟอีนก็จะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับงดหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง
2: ค่ะอันนี้ก็ไม่ควรนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวทำให้ย่อยยากนะคะ
1: คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นรายการที่ปรารถนาดีในแนวสุขภาพนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขกับการฟังรายการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผู้สนับสนุนรายการก็อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะทวายไลท์ตอนนี้ก็อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษด้วยการซื้อคาตามินหรือทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลให้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะต้องรีบนิดหนึ่งนะโปรนี้มีจำนวนจำกัดเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่คาตามินหมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับตอนนี
3: ้ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับครับ
4: ไอ้เนี่ยผมจะถามว่าคาตามินเนี่ยถ้ากินวันเกินเม็ดกินได้เปล่าก
3: ินได้วัน2เม็ดก็ได้ครับ
4: เพราะตอนนี้ผมเป็นนี่กระดูกเสื่อมเสื่อมเยอะเลยอ่ะ
3: กินข้าวเย็นก็ได้ครับเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะ
4: กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้ใช่ไหม
3: ได้ครับคุณโปรดใช่ไหมอยู่อ่างทองเนาะ
4: ครับครับอยู่อ่างทอง
3: ครับ
4: แล้วถ้ากินมันพอผมปวดเยอะเนี่ยถ้ากินทีเดียวสองเม็ดเนี่ยกินได้ไหม
3: กินได้กินเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งดีกว่าครับ
4: มันฮะ
3: เช้าหนึ่ง
4: กินเช้าเย็นดีกว่า
3: ครับครับครับ
4: แล้วมันจะทำให้ยิ่งเสื่อมไปอีกเปล่าเพราะกินยาเยอะ
3: ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมตัวนี
4: ้ผมผมเป็นกระดูกเสื่อมมันปวดตั้งแต่หัวไหล่ไปแขนไปปวดหมดเลยผมไปหาหมอมันไม่รู้ที่คลินิกแล้วโรงพยาบาลก็ต้องโรงพยาบาลแล้วยังไม่หาย
3: ครับครับครับ
4: แล้วไอ้ที่มันเสื่อมเนี่ยมันทำให้ฝึกเส้นเอ็นหรือฝึกเส้นอะไรตีบเปล่า
3: ไม่เป็นครับตัวนี้มันจะทำให้ดีขึ้นครับ
4: มันปวดไปตลอดตามแขนไปตลอดเลย
3: เข้าใจครับเข้าใจก็ตอนนี้ทำงานเยอะไหม
4: ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะผมหยุดทำงาน
3: ครับครับก็อยู่บ้านนะ
4: มันปวดตรงที่ปวดมากก็คือที่ข้อศอกแล้วก็ไปที่ฝ่ามือตรงกุ้งมือหรือนิ้วอ่ะปวดจัดเลย
3: ครับครับ
4: เกิดหัวจะกินไว้เยอะๆกลัวมันจะเพิ่ม
3: ไม่กลัวครับตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะครับ
4: ครับงั้นแล้วผมขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยได้เปล่า
3: ได้ครับ
4: ผมกินมานานแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกเลย
3: ได้
4: หลายปีแล้วเนี่ยผม
3: ครับครับ
4: งั้นขอเป็นสมาชิกไปด้วยเลย
3: ได้ครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้ให้
4: ครับครับรบกวนแค่นี้กลัวว่ากินเยอะกลัวจะมีอันตรายก็เลย
3: ครับครับไม่มีครับนะสบายใจนะครับ
4: ครับครับครับ
3: ครับร้อยเปอร์เซ็นต์
4: ง
3: ั้
4: นแต่นี่ผมจะกินเช้ากินเช้ากินเย็นกินมานานๆนี่กินได้ไหม
3: กินได้กินได้ครับกินเป็นปียังได้ครับ
4: ครับครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องสั่งต่อ
3: ครับครับครับครับครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวันโปรดีโปรดังโปรฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล
2: ค่ะ
1: 6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกท่านได้ฟรีนะครับได้ไป8กระปุกนะครับก
2: ็
1: เราบริการส่งในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือจะซื้อโปรชุดทดลองตอนนี้ก็หลักพันต้นๆท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับการจัดเรื่องสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
5: ขอสั่งยาให้หน่อยสิ
3: ใช่ครับ
5: คิดยังไงอ่ะเวลาเนี้ย
3: ตอนนี้ก็6กระปุกแถม2กระปุกครับผม
5: 6กระปุกแถม2กระปุกส่งมาพรุ่งนี้ได้หรือวันนี
3: ้วันนี้ครับ
5: วันนี้เหรอฮะ
3: ครับเอา8กระปุกนะ
5: ครับได้มีกระเป๋าเปล่าม
3: ีเดี๋ยวเอาไปให้ครับ
5: เอากี่โมงมาจะได้ดู
3: เที่ยงครับผม
5: โอเคเที่ยงนะ
3: ครับ
5: โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ

0: ับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับหลังจากที่ท่านฟังเพลงกันไปนะครับเป็นเพลงกล่อมใจเป็นเพลงให้มีความสุขในรายการจอดลึกสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ขอบคุณที่ได้ทำตามคำแนะนำที่ออกรายการไปตอนนี้คุณติ่งผมมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังได้ไปทำพืชผักสวนครัวเล็กๆอยู่ที่บ้านตั้งแต่ออกรายการไปนะครับ
1: บางคนที่ปลูกเป็นกะละมังเลยนะ
0: บางคนบอกตอนแรกเนี่ยคุณติ่งถามผมนะคือปรึกษากับทางรายการนี่ว่าเราจะปลูกผักสวนครัวเนี่ยไปซื้อที่ไหนคือผมก็ไม่ได้ว่าท่านนะคือก็แนะนำนะว่าบ้านท่านอยู่แถวไหนนะครับก็จะแนะนำไปที่แถวถ้าเป็นคุณติ่งก็จะแนะนำตลาดต้นไม
1: ้
0: นะคุณติ่งเนี่ยอยู่ใกล้แถวอะไรอตกแล้วกันนะ
1: อตก
0: อตกพอมีน
1: ะ
0: อตกพอมีนะครับส่วนจะเยอะในแถบจังหวัดนนท์แถบบางใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งขายต้นไม
1: ้
0: พ
1: ื
0: ชผ
1: ัก
0: สวนครัวคุณติ่งมีทุกอย่างเลยที่ผมผ่านไปบางเจ้านี่ขายพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะเลยมีตั้งแต่มะเขือมะกรูดมะนาว
1: โอ้โหเยอะมาก
0: เป็นกระถางตั้งแต่10 บาทสิบบาท
1: ค่อยๆเลี้ยงค่ะให้โต
0: ก็ไม่นาน
1: เ
0: ขาบอกบางที่เนี้ยปลูกขึ้นมาแล้วและมีลูกแถมด้วยเคยเห็นคนหนึ่ง20 บาทนะครับบางท่านก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆพันธุ์ที่ท่านฮิตแถมลู
1: กเล็ก
0: ๆมีลูกแล้ว
1: มะเขือเทศราชินี
0: มีลูกแล้วท่านชอบอันไหนนะครับคุณผู้ฟัง
1: เลือกได้เลย
0: ใกล้ๆที่ไหนท่านก็เลือกมาไม่จำเป็นต้องเอาทุกอย่างนะครับเอาสิ่งที่ท่านชอบสัก 4-5 อย่างมาเพื่อเป็นการบำรุงใจตื่นเช้ามาได้รดน้ำต้นไม้เล็กๆน้อย
1: ๆไม่กี่เดือนก็ได้รับประทานแล้ว
0: ก็เรียกใส่บัวรดเล็กๆนะบ
1: ั
0: วรดพลาสติกเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: การแลกปุ๋ยชีวภาพนะครับป
1: ุ๋
0: ยอินทรีย์เล็กๆโรยลงไปนะครับซึ่งก็มีความสุขเมื่อมันออกดอกออกผลมาท่านก็เก็บมาล้างมาบริโภคเอามาทาน
1: เราวางใจได้เพราะเราปลูกเอง
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขรายการของเรานี่มีทั้งในแนวสุขภาพมีทั้งแนวข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็เป็นห่วงท่านนะครับคุณผู้ฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านอยากจะปรึกษาคุณติ่งเกี่ยวกับปัญหากระดูกและข้อเข่านะครับซึ่งหลายท่านก็เป็นปัญหากวนใจสำหรับคนในครอบครัวหรือตัวท่านเองหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือบุคคลที่ท่านรักนะครับบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าคือว่ากระดูกข้อเข่าเนี่ยพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแทบทุกคนมีน้อยมีมาก
1: จริง
0: นะครับบางท่านก็มีมากเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นกระดูกเสื่อมเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเหล่านี้นะครับหรือบางท่านเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นบางท่านก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลไปพบคุณหมอไปผ่าตัดไปอะไรต่างๆนะครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ผมก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ยังเป็นเพื่อนยังรับปรึกษาอยู
1: ่
0: เหม
1: ือ
0: นเดิมนะครับสำหรับเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่าผมติกรก็ได้รับโทรศัพท์ในทุกๆวันคุณดิงก็เป็นปัญหาที่เยอะจริงๆนะครับเป็น
1: โทรมาเล่ากันตลอด
0: ที่คุณผู้ฟังก็โทรมานะครับอย่างที่เบอร์เดิมนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพของสมาชิกเนี่ยรายการทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะโทรมาเล่าให้เราฟังนี่แหละนะคะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านก็มีความดันสูงเหมือนกันนะคะบางท่านก็ต้องการกำลังใจต้องการคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนอะไรต่างๆนะคะการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีทำอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยขอกำลังใจกันได้นะคะที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0843856644ปรึกษาในแนวปัญหาสุขภาพได้ในทุกเรื่องนะครับ วัสดีครับคาตามินครับ
2: มาส่งให้รักสามกระปุก
0: ครับผมที่ไหนนะครับ
2: แต่ขอที่พ่อช้างเอราวัณนะคะ
0: พ่อช้างเอราวัณซอยอะไรคุณแม่ครับ
2: ซอยสามัคคี10ค่ะ
0: สามัคคี10คือ
2: ค่ะเขามาส่งประจำมาส่งประจำค่ะ
0: วัดไตรหรือเปล่าฮะ
2: ค่ะเอาคาตามินสองนะคะแล้วก็ขอเป็นตะไวร้ายขวดหนึ่ง
0: คาตามินสอง
2: ตะไวร
0: ้
2: ายขวดสายตาหนึ่งกระปุก
0: ครับ
2: แถม15เม็ดใช่ไหมคะ
0: ครับครับครับสบายดีนะ
2: ราคาเดิมนะคะ
0: ครับราคาเดิมครับ
2: ค่ะ
0: วัดไตรนะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณหมอเหรอคะ
0: ใช่ครับอายุเท่าไหร่คุณแม่ปีนี้
2: 72แล้วค่ะ
0: โอ้ยังแข็งแรงดีอยู
2: ่แข็งแรงค่ะขาดีทานไปทานยาเนี่ยค่ะ
0: ครับครับครับดีมากเลยเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนเนาะช่วงนี
2: ้ค่ะวันนี้โชคดีนะคะได้คุยกับคุณหมอ
0: ครับครับครับวันนี้มันช่วงนี้ไม่ค่อยออกไปไหนครับ
2: อ๋อค่ะไม่นี่คุณแม่ก็ไม่ไปไหนเลยลูกสาวซื้อของส่งมาให้ทาน
0: ครับครับดีดีดีนะครับครับขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณฟังครับสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับที่ผมพูดไปในเบรกที่แล้วนะครับก็คือการทานอาหารนะครับผมฝากท่านนิดหนึ่งตั้งแต่ต้นรายการก็คือว่านอกจากรับประทานอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมออกกำลังกายอันนี้ย้ำนะครับออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับพอผู้สูงอายุก็ไม่สามารถที่จะไปฟิตเนสไปยิมแบบคุณติ่งนี่ได้น
1: ะ
0: ก็ออกกำลังกายเดินอยู่ที่บ้านวันละ10นาที20นาทีนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่ผมได้รับข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะอารมณ์คนติ่งท่านพยายามที่จะทำให้ท่านนี้อารมณ์ดีมีความหวังรู้จากความเป็นไปของกฎธรรมชาติคือความแก่บางท่านหงุดหงิดอยู่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่ต้องหงุดหงิดนะครับเพราะว่าหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็เป็นแบบเดียวกันก็คือร่างกายของคนเรานะครับเมื่อมีความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพมีเรื่องกวนใจบางท่านก็เป็นห่วงลูกหลานนะครับนอนไม่หลับนะครับเมื่อลูกหลานมีปัญหาตัวท่านนะครับภาวะอารมณ์เนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นบ่อเกิดแห่งหลายโรคนะครับเมื่อท่านมีความเครียดเมื่อท่านพักผ่อนไม่พ
1: อ
0: ตัวนี้หลักๆเลยคือเครียดและพักผ่อนไม่พอ
1: สะสมเลย
0: นอนไม่หลับก็หนึ่งนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอแล้วเกิดความเครียดนะครับก็ระวังนะครับฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการหยดหรือสุขภาพเป็นห่วงท่านนะครับช่วงนี้คาตามินนะครับก็ยังบริการส่งตรงถึงบ้านท่านในทุกๆวันที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในต่างจังหวัดเขตปทุมธานีตอนนี้เราส่งไกลถึงคลอง11นะครับคลอง11คลอง12เมื่อวานก่อนนี้ไปส่งถึงคลอง14
1: โอ้
0: นะครับเพราะว่าข้ามไปคลอง15แล้วจะเป็นเขตนครนายกเด้ง
1: ค่ะ
0: ผมจำได้ว่าเป็นเขตองครักษ์คลอง15นะครับซึ่งพยายามคนติ่งพยายามที่จะบริการลูกค้า
1: ให้ทั่วถึง
0: ให้ทั่วถึงแต่ว่าถ้าไกลถึงนครนายกก็พยายามที่จะส่งขนส่งไปให้นะครับฝากเคอรี
1: ่
0: ฝากไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งตอนนี้การแข่งขันเรื่องขนส่งในกำลังเยอะนะครับท่านใกล้ที่ไหนยังไงก็ช่วยโทรมาคุยนะครับเพราะว่า วันก่อนเนี่ยเราก็ไปถึงวังน้อยอยุธยานะครับซึ่งพยายามที่จะทำให้ท่านได้รวดเร็วนะครับหรือคุณผู้ฟังที่อยู่ในเขตปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมโดยเฉพาะนครชัยศรีอำเภอสามพรานก็ส่งเสียงโทรกันเข้ามานะครับสั่งผลิตภัณฑ์คาตามินกันไปอย่างล้นหลามนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการใหม่นะครับรีบโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ
1: ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะ08435 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเราไปส่งให้บริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไม่มีค่าขนส่งนะครับย้ำในวงเล็บนะครับไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็โทรเข้ามาช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ไกลๆผมอิจฉาเรื่องอากาศคุณติงในทุกวันนะครับเพราะว่าผมเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคนเราได้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะครับ
2: ค
1: ุณติงก็ทำให้เรามีชีวิตชีวานะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดที
2: ่
1: อยู่ในเขตภูเขาพูดง่าย
2: ๆเวลาไปสถานที่ตากอากาศอะไรพวกนี้ถ้าสูดลมหายใจให้มันเต็มปอดนะจะรู้สึกแบบโอ
1: ้ครับพอดีพี่น้องนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับท่านก็จะโชคดีในเรื่องอากาศนะครับอากาศก็คืออากาศดีมีออกซิเจนเยอะนะครับมีควันพิษน้อยนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ออกซิเจนอยู่ใกล้ป่าภูเขาลำธารเป็นอากาศบริสุทธิ
2: ์
1: โดยเฉพาะที่จังหวัดที่อยู่ในแถบภูเขาที่อยู่ไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีอย่างเช่นสวนพึ่งจอมบึงอะไรพวกนี้นะคุณติ๊กที่เคยไปนะครับพี่น้องที่อยู่ในแถบแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับเมื่อวานมีคนโทรเข้ามาพูดคุยที่ผมพูดถึงเรื่องถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่โควิดไปแล้วคุณผู้ฟังก็มีโอกาสไปเที่ยว
2: ทางไปเที่ยวกันได้
1: ไปเที่ยวเพราะว่าอุทยานถ้ำหลวงนะครับซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ตอนนี้ตั้งแต่พัฒนาไปแล้วเนี่ยนะครับโดยหัวเรือใหญ่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน
2: ์
1: กับเป็นคนพื้นเพกำเนิดเป็นศิลปินน
2: ะ
1: ของจังหวัดเชียงรายเป็นศิลปินสาขาจิตรกรรมนะครับซึ่งอาจารย์วาดภาพซึ่งภาพนั้น4ภาพที่อยู่ในบ้านผมนะครับซึ่งได้ไปซื้อมาจากวัดร่องขุนคุณติงไปแล้วนี่วัดร่องขุน
2: อาจารย์ไม่มาซื้อคืนใช่ไหมคะ
1: นะครับก็ซึ่งอาจารย์ได้ไปพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีนะเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลังจากที่เด็กเนี่ยไปติดถ้ำแล้วก็ตอนนี้รถจอดเยอะมีร้านขายของมีร้านกาแฟมีอะไรต่างๆซึ่งดีขึ้นเยอะคุณติงดีขึ้นมากนะครับวันก่อนผมขอใหทีมงานอยู่ที่เชียงรายเป็นญาติๆกันได้ส่งภาพมานะครับส่งภาพจริงมาซึ่งเขาก็ไปมาเขาส่งภาพทางไลน์มาให้ดูสวยสวยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปด้วยตัวเองไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนนะครับก็อย่าลืมโทรมาเล่ามาคุยนะครับกับรายการจอลึกสุขภาพผมเป็นห่วงท่านนะครับเรื่องผู้สูงอายุเรื่องเกี่ยวกับอาหารการทานนะครับการดื่มน้ำคุณผู้ฟังลืมเล่าไปการดื่มน้ำสำหรับผู้สูงอายุนะครับการดื่มน้ำเนี่ยเขาอาจารย
2: ์
1: สถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็แนะนำในเรื่องของการดื่มน้ำว่าผู้สูงอายุนั้นควรจะดื่มน้ำคุณติ่ง6-8แก้วต่อวันนะครับซึ่งการดื่มน้ำจะทำให้การเผาผลาญพลังงานนะครับเป็นไปได้ดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ70ปีขึ้นไปการออกกำลังกายโดยการเดิน3วันต่อสัปดาห
2: ์
1: ดื่มนมวันละ1แก้วนะครับปริมาณอาหารแต่ละวันนี้พวกกลุ่มข้าวแป้งนะครับเนื้อสัตว์เมล็ดถั่วพวกนี้นะครับ
2: ค
1: ือทานในแนวพวกธัญพืชคนหนึ่งจะดีมากนะครับเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับให้ลดเรื่องแป้งลงแต่ละวันคือข้าวเนี่ยทานประมาณ1ทัพพีที่ผมได้ทราบมานะครับ
2: ไม่งั้นมันจะอิ่มแน่นไปนะ
1: ครับคือ1ทัพพีเพราะว่าระบบย่อยเนี่ยน้อยลงสำหรับผู้สูงอายุนะครับ คือควรทานหลากหลายนะครับเช่นข้าวหนึ่งทัพพีเป็นอาหารเป็นแกงเป็นผลไม
2: ้
1: มีนมหรือน้ำส้ม
2: หลากหลายเลย
1: แก้วเล็กๆสักนิดหนึ่งนะครับหรือบางท่านถ้าหาอะไรไม่ได้เลยแนะนำเป็นข้าวต้มปลาแล้วซอยผักลงไปนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านจะมีความสุขเรามีแต่ความปรารถนาดีสำหรับผู้ฟังรายการนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกแห่งที่ใดบ้างโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือท่านจะยังไม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินก็ไม่เป็นไรโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะตอนนี้เราส่งคาตามินไปไต่ทั่วประเทศนะครับคุณฟังก็อย่าลืมนะครับที่ฟังรายการอยู่ยังนึกถึงคาตามินยังนึกถึงผมกิตติกรนึกถึงรายการเจาะลึกสุขภาพก็อย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยอัปเดตโปรสักนิดหนึ่งคุณเด่ง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นแสนพิเศษซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลแล้วก็อีก1โปรนะคะก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
2: ค
1: าตามินเปิดบริการทุกวันนะครับบริการสั่งซื้อในกรุงเทพและปริมณฑลนี่เราส่งให้ในวันเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร3กระปุกแถมกล่องเล็ก1กล่องแล้วก็โปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกนะครับคุณผู้ฟัง6แถม2เป็น8กระปุกนะครับตอนนี้รีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับกับอาจารย์กิตติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
3: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะส่วนนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
3: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
3: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
3: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อครับ
3: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
3: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี้
4: อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
3: เออยังปวดอยู
4: ่ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
3: ทำงานอะไรครับผม
4: งานบ้านนะคะ
3: งานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
4: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
4: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
3: ครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับครับ
1: สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วท่านซื้อไปเก็บไว้เลยนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นการลดในประวัติศาสตร์คุณฟังครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องกระดูกข้อเข่าปัญหาทางด้านการเดินปัญหาทางด้านกระดูกนะครับปัญหาทางด้านกระดูกข้อเสื่อมกระดูกพวกที่เกี่ยวกับโรคข้อเหล่านี้นะครับก็ให้ท่านโทรมาปรึกษาทางรายการของเราเราก็มีคำแนะนำหรือบริการดีๆสำหรับท่านเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยน
3: ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับนึกว่ามีคนรับแล้ว
3: อ๋อเชิญครับที่แก่งกระจานนะครับ
5: ครับเอา1ชุดคาตามินเสียงกระดูกนะครับ
3: ครับครับ
5: ยังเหมือนเดิมอยู่เปล่าครับ
3: ที่ส่งไปที่แก่งกระจานนะเลขที่48
5: ครับ
3: 4อ๋อทำอะไรครับลุงที่แก่งกระจาน
5: ร้านค้าครับเปิดร้านค้าอยู
3: ่อ๋อที่ร้านค้าที่แก่งกระจานนะ
5: ครับผม
3: ครับช่วงนี้ก็หยุดที่บ้าน
5: ครับมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
3: ยังเหมือนเดิมครับ
5: ครับผมกินอะไรก็ไม่เหมือนนี่นะต้องกลับมาสั่งอายุเป็นหลายเดือน
3: ใช่ใช่คุณลุงอย่าลืมนะมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับ
5: ครับผมครับครับ
3: สบายดีนะครับที่แก่งกระจานนะ
5: ครับผม
3: ครับ
5: ขอบคุณโควิดเริ่มปะปลายแล้วครับ
3: โควิดก็เริ่มดีขึ้นนะ
5: ครับครับ
3: ครับขอบคุณมากครับลุงครับ
5: ครับ
3: ครับสวัสดีครับครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังที่มีเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคยอดฮิตนะครับภาวะการนอนไม่หลับเบาหวานความดันไขมันหรือภาวะของโรคไตเหล่านี้นะครับท่านก็โทรมาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำให้นะคะ
1: ครับก็มีคำแนะนำให้นะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือคุณผู้ฟังที่ปัญหาอัลไซเมอร์ปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมองพวกนี้นะครับก็ปรึกษากับทางรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเราก็มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับท่านที่ยังออกกำลังกายหรือต้องไปรักษาทางการแพทย์นะครับคุณฟังครับเบอร์ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับก็ยังปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมอ่ะที่เบอร์
2: ถ้าหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ฟังครับก็รายการของเราก็พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับหลังจากที่ท่านฟังเพลงเพาะๆกันไปนะครับรายการของเราก็มาพูดนานาสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าคาตามินนั้นก็ยังอยู่กับท่านนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกรวม8กระปุกผมย้ำนะครับคุณฟังครับรายการโปรโมชั่นนี้นะครับก็ยังอยู่ตอนนี้คุณฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกิจกรหรือคะ
2: จะคาตามินครับผม
3: เอาสวายไลฟ์ส่องกล้อง
2: เป็นยังไงสบายดีนะ
3: สบายดีจะตามมันหมดกินหลายวันแล้วไม่มีตังค์ร้านไม่มีตังค
2: ์
3: ไม่มีตังค์โทรมาเนี่ย
2: ไม่เห็นโทรมาหาผมบ้าง
3: น้องเหลือมอ
2: ่
3: ะ
2: น้องเหลือมนครปฐม
3: ค
2: ่ะเป็นยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนช่วงนี
3: ้ไปไหนไหนแล้วกลัวโควิดลูกหลานไปโรงเรียนมากมากกลัวจะมาใกล้ไปหาเนี่ย
2: มีหลานคนเดียว
3: ล้านไร่โขนมันไปโรงเรียนใหญ่ๆก็หมดแล้ว
2: ที่บ้าน
3: พงฮะ
2: ที่บ้านทำอะไรคุณป้า
3: ที่บ้านนั่นแหละคนเย
2: อ
3: ะฉันอยู่คนเดียวมา17ปีแล้ว
2: ทำสวนไหมทำสวน
3: นะ
2: ทำสวนไหม
3: ทำสวนด้วยแต่พวกลูกชายก็ทำกิจการติดล
2: ้ออยู่ใกล้ๆกันนี่นะ
3: ถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเขาแยกกันหมดแล้วอยู่คนเดียว
2: ก็บอกผมเนี่ยโทรมาผมก็ได้ก็คนก็ให้ลูกเลี้ยงช่วงนี
3: ้ลูกเลี้ยงนะเจ๊บางคนก็มีไอ้นี่สิ่งเดียวคนเยอะก็ให้มั่งไม่ให้มั่ง
2: ก็เอาคนที่ให้กันแล้วกันมีลูกหลายคนก็ได้สักคนสองคนก็ยังดี
3: มีคนเล็กก็เขาให้เยอะหน่อย
2: นะ
3: ลูกชายคนเล็กอ่ะ
2: ทำอะไรลูกชายคนเล็ก
3: เขาเป็นไอ้กิจการไอ้นั่นรถสิบล้อแมคโครรถไถตักเหมาตักที
2: โอ้ดีเลย
3: แต่เขาแยกไปแล้วแต่ว่าเขาไปอยู่กับเมียเขาแต่ไม่ได้แยกหรอก
2: อยู่ที่ไหนนี่น้องเหลือมนี่นะ
3: เขาอยู่ไอ้ท่านอยู่น้องเหลือมแต่ลูกชายคนเด็กเมียอยู่คนเดียวแตกนู้น
2: ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร
3: ่
2: ได้ก็ดีมีอะไรก็บอกเขา
3: จะกินอะไรก็บอกเขาก็ให้มั่งไม่ให้มั่งแล้วก็ให้ด้วยแหละไม่ให้ขาดตังค์หรอก
2: ครับได้
3: แค่คุณสุพรจ้าเนี้ย
2: ใช่แล้วครับก็จำได
3: ้
2: ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน
3: ฉันก็ฟังไอ้คาตามินนะฉันก็เป็นไอ้เจ้าลุงมาต่อยนะแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าไอ้เก่ามาต่อยเอาไว้ก่อนนะตาที่มันไม่ค่อยเห็นนะ
2: ครับซื้อทีละสองก็ได้ค่อยๆซื้อไปนะ
3: ซื้อจ้องกล้องนะ
2: ครับเที่ยวหน้าก็เอาคาตามินก็ได้นะเที่ยวนี้เอาทวายไลท์ไปก่อน
3: อธิบายว่าไอ้กะนั้นไม่เป็นไรอ่ะมันกินยามาต่อโรงพยาบาลอยู
2: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
3: ค่ะไอ้เด็กนุ่มนั้นส่งเป็นประจำแหละ
2: ครับครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้คาตามินก็ยังส่งตรงถึงบ้านท่านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าส่งแต่อย่างใดสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลองนะครับชุดเล็กๆสำหรับท่านที่ต้องการลองใช้เราก็มีเหมือนกันนะครับราคาเพียงแต่พันต้นๆ ท่านก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่0843856644นะครับ0843856644นะครับ
4: นะ
1: เรื่องผัก
4: คุยกันนะคะในเรื่องของประโยชน์ของผักปลอดสารพิษที่มีต่อสุขภาพนะเราก็คุยไปหลายข้อเหมือนกันนะคะข้อดีนะของผักปลอดสารพิษที่มีต่อสุขภาพอีกข้อหนึ่งก็คือผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะจะมีรสชาติที่ดีนะแล้วก็อร่อยเนี่ยอีกทั้งยังให้คุณค่าทางสารอาหารนะคะก็มีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์แล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมากกว่าผักทั่วไปตามท้องตลาดด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยควบคุมน้ำหนักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รักษาหุ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเขาบอกว่าจะเน้นหนักในเรื่องของผักปลอดสารพิษเนื่องจากว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งเมนูเพื่อสุขภาพยอดนิยมที่ทำทานกันได้ง่ายๆตามใจผู้ทานแล้วก็ประหยัดเวลาแต่ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารมากมายก็คือสลัดผักต่างๆนั่นเองนะคะทำง่ายๆเลย
1: ครับเมื่อก่อนนี้ที่คุณผู้ฟังจะหาทานผักปลอดสารพิษนะเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้เริ่มมีแพร่หลายที่ผมบอกว่ากลุ่มแม่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้กรุงเทพโดยเฉพาะแถวบางกรวยนนทบุรีที่ผมไปมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ก็ติ่งอย่างที่เราคุยกันวันก่อนว่าการทำพืชผักปลอดสารพิษเนี่ยเขาบอกต้นทุนมันลดลงจริงแต่ต้องมีวิธีการต้องมีองค์ความรู้อย่างเช่นเรื่องปุ๋ยที่เราผลิตจากใบไม้หรือเป็นปุ๋ยหมักพวกนี้นะเป็นปุ๋ยชีวภาพเพราะงั้นเถอะเป็นน้ำหมักเป็นอะไรต่างๆเนี่ยน
4: ะ
1: ก็คุณผู้ฟังครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมเป็นเรื่องที่ยินดีมากแล้วก็ราคาเนี่ยเขาก็ขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนเพราะว่าราคาผักปลอดสารพิษเนี่ยอาจจะแพงกว่าท้องตลาดนิดนึงแต่ต้นทุนเขาก็จะถูกกว่าแต่คนทั่วไปเนี่ยที่ทำการค้าที่เชิงพาณิชย์เนี่ยที่ยังใช้สารพิษอยู่เนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าเสียดายสุขภาพคุณติ๋งเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าหลังจากที่ทำพืชผักปลอดสารพิษมาเนี่ยคนที่เป็นแม่ค้าหรือคนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยเขาก็บอกเขาสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้มาเล่นยาพวกนี
4: ้
1: มาใช้พวกฉีดพวกพ่นพวกนี้นั่นเองที่เหลือจากพ่นแล้วก็ปลิวขึ้นมาในอากาศเราก็สูดดมเอาพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในร่างกายสักพักพอนานวันนานเขาก็ป่วยคนไปทานก็ไปแล้วไปก็เดี๋ยวนี้โรคก็ป่วยขึ้นมาป่วยจากการทานพวกเคมีนะครับเคมีตอนนี้นี่เราสะสมอยู่ในอาหารนี่มาก
4: เยอะนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นพวกที่เป็นของผักของทอดของหมักนะครับหรือเป็นพวกที่อยู่ตามอาหารกล่องอาหารพวกสารกันบูดอะไรเนี้ยน
4: ะ
1: ที่เป็นพวกกระป๋องพวกนี้นะฉะนั้นนะครับพูดไม่หมดนะคุณฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็รักษาสุขภาพนะครับไม่ทานน้ำตาลมากไม่ทานพวกของหมักดองมากไม่ทานพวกน้ำอัดลมของหวานอย่างที่ผมบอกทานพืชผักผลไม้ก็ควรจะปลอดสารพิษนะถ้าปลอดได้นะครับแต่ถ้าไม่ปลอดสารพิษท่านก็ควรล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดเพราะว่าตอนนี้ชมรมเรารักสุขภาพอย่างรายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการเนี่ยท่านจะมีความสุขได้ความรู้นะครับจากการทานอาหารทานอาหารก็ไม่ควรทานเผ็ดนะครับคุณผู้ฟังทานแต่รสชาติที่พอดีนะแล้วก็ไม่ควรทานเปรี้ยวและไม่ควรทานอาหารเย็นมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าถ้าเลยทุ่มหนึ่งไปแล้ว

0: ข้อเจ็บหรือข้อเข่าเสื่อมพูดง่ายๆนะก็อย่าลืมนะครับโทรมาปรึกษากันได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเสื่อมนะครับมีข้อเข่าเจ็บไม่ว่าตัวท่านญาติของท่านพี่น้องของท่านก็โทรมาที่เบอร์0843856644นะครับโทรมาปรึกษากับทางรายการนะครับ0843856644ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุด
1: นั่นเราพูดคุยกันได้เนี่ย
0: เราต่อ
1: ใน เรื่องของประโยชน์ทั่วๆไปของผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะเขาจะมีความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษตกค้างทั้งต่อตัวของเกษตรกรและผู้บริโภคเองด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะผู้ปลูกนะคะเนื่องจากว่ามีการควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ใช้เลยเนี่ยแหละนะคะก็เลยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยออกไปได้นะคะอีกทั้งราคาขายของผลิตผลเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็สูงกว่าผักทั่วไปตามท้องตลาดด้วยสังเกตได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบริโภคเป็นประจำเนี่ยนะคะราคาต่างกันนะคะแล้วก็ประโยชน์ทั่วไปของผักปลอดสารพิษก็คือจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะยังไงคะเนื่องจากว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือว่าควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยนะคะเป็นผลทำให้ไร้สารพิษตกค้างในดินน้ำหรือว่าอากาศนั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญในวิถีชีวิตการเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยแต่เพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะก็อย่าลืมที่จะทำความสะอาดผักเนี่ยก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารหรือว่าบริโภคทุกครั้งด้วยนะคะ
0: ครับคือนักโภชนาการเนี่ยในโลกเนี่ยหลายคนนะคนเต็มแนะนำว่าการทานผักเนี่ยนอกจากจะปลอดสารพิษนะท่านควรจะมาล้างทานสดๆ
1: เขาบอกจะวิตามินคุณค่าอะไรมันยังอยู
0: ่แล้วก็ความสดนะครับบางท่านนี้ทานผักกระป๋องผักลวกผักดองคนหนึ่งนะนอกจากท่านจะได้สารไนเตรตหรือว่าตัวอื่นๆเข้าไปแล้วนะครับคือแนะนำให้ทานผักสดนะครับทานผักสดๆดิ่งการเก็บขึ้นมาสดๆนะครับแล้วมาทานหรือซื้อมาใหม่ๆไม่ต้องเหี่ยวมากนะครับก็จะเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพนะครับคุณฟังครับ
1: ล้างก่อน
0: ใช่ๆ เพราะว่าหลายท่านที่โทรมาถามรายการนะที่ออกรายการไปตอนนี้เรารณรงค์เรื่องให้ท่านที่อยู่ที่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษทานเองนะครับเพียงแต่ท่านไปซื้อต้นกล้าหรือเมล็ดพันธ
1: ุ์เมล็ดพันธุ์
0: ใช
1: ่น้ำมาปลูก
0: มีที่เพียงเม็ด2เม็ดแค่นั้นเองอยู่ที่บ้านนะครับก็ปลูกแล้วก็ได้รดน้ำพรวนดินในทุกๆวันนะครับซึ่งตอนนี้นี่ถ้าท่านปลูกเนี่ยเขาเรียกมือสมัครเล่นนะไม่ได้เพื่อการขายของติ่งเขาจะมีปุ๋ยชีวภาพขายเป็นออร์แกนิกก็คือไปสำหรับหวานซึ่งจะทำมาจากดินนะใบไม้แล้วก็เป็นพวกเขาเรียก
1: เหมือนปุ๋ยหมักแหละ
0: เป็นปุ๋ยหมักเป็นมูลสัตว์พวกนี้นะครับไม่ว่านกไม่ว่าวัวนะครับเอามาผสมแล้วก็เกิดเป็นเหมือนกับเม็ดเป็นกันจริงแต่เป็นเม็ดสำหรับ
1: อัดเม็ด
0: เป็นปุ๋ยชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะท่านก็สามารถซื้อถุงหนึ่ง50 บาทแต่เขาจะแนะนำอย่างว่าพวกปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะไม่เร่งจะไม่เร็วคนเองจะไม่เร็ว
1: ผลผลิตจะไม่เยอะ
0: ผลผลิตอาจจะไม่มากแต่ผลผลิตนั้นอาจจะระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแต่ก็ปลอดภัยกว่า
1: ได้คุณภาพเต็ม
0: ๆครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อดินอะไรดีขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับเพราะว่าท่านก็จะได้ทานปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะพูดง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังต้องฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าล้วนเต็มเป็นความปรารถนาดีสำหรับท่านที่ฟังรายการนะครับเป็นห่วงบรรยายท่านที่อยู่ที่บ้านพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่น

0: กระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการต่อลึกสุขภาพนะครับฝากรายการต่อลึกสุขภาพไปทั่วประเทศสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการต่อลึกสุขภาพนะครับผมติกรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านจะได้ประโยชน์และก็ได้เกิดอรรถรสจากการฟังเพลงได้ฟังสาระสำคัญนะครับก็เหมือนเคยนะครับผมฝากผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกล่องชมพูและก็ผลิตภัณฑ์ทวายไลท์กล่องสีเหลืองสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะ หลายท่านก็บอกโอ้โหยังไม่ลืมนะผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสเนี่ยอยู่มานานเคียงคู่กับคาตามินมานาน ผลิตภัณฑ์ทวายไลท์นะครับกล่องสีเหลืองหรือผลิตภัณฑ์อิโมนากล่องสีเขียวสำหรับท่านที่ขายเยอะมากก็จะเป็นวีต้าพลัสกล่องชมพูและก็ทวายไลท์กล่องสีเหลืองนะครับ ท่านสามารถซื้อคู่กับคาตามินได้นะครับรวมกันนะครับท่าน จะซื้อเป็นเครื่องโหลท่านจะเอาคาตามินกับทวายไลท์อย่างละครึ่งก็ได้
2: ได้
1: นะ อย่างละครึ่งอย่างละ4กล่องอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรครึ่งโหลคือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วเป็น8กระปุก
2: ราคาเดิม
1: ราคาเดิมในประวัติศาสตร์ตอนนี้สายก็เยอะนิดหนึ่งนะครับ คุณผู้ฟังท่านช่วงเช้าท่านจะโทรหลัง9โมงก็ยิ่งดีเพราะสายนี่เยอะนิดหนึ่งช่วงเช้านะครับหรือจะเป็นช่วงเย็นนะครับหรือจะโทรช่วง6โมงเย็นทุ่มหนึ่งหรือโทรช่วงเที่ยงสายก็จะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจัดส่งให้ท่านทุกที่เลยไม่ว่าท่านที่สั่งจองไว้โปรครึ่งโหลตอนนี้ได้รับวันต่อวันนะครับของก็ยังมีอยู
2: ่
1: ยังไม่ขาดนะครับช่วงที่ก่อนหน้านี้คุณติ่งของขาดไป4วันนะครับโปรครึ่งโหลนี่ของขาดไป4วันตอนนี้ท่านยังสั่งได้นะครับเพราะว่าคนโทรซื้อเยอะมากนะทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะส่งตรงถึงบ้านท่านไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084-38-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-38-5-6-6-4-4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคาตามินวีตาพลัสทวายไลท์หรืออิโมนาท่านโทรเข้ามานะครับโทรมาพูดคุยกันคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับผมมีเรื่องจะฝากสำหรับท่านที่จะต้องการจะเดินทางไปหรือไม่ต้องเดินทางไปนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีวัดหนึ่งจังหวัดอุดรธานีคุณติ่งที่ผมนำมาเล่าในภูมิใจเสนอก็คือเป็นวัดที่สวย1 ใน 3 1 ใน 5ของประเทศตอนนี้เป็นภาพวิวนะเป็นภาพวิวเกือนดำหนึ่งที่ว่าวัดพระแก้วนี่นะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้น่าจะติด1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นวัดที่คนนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดเป็นวิวนะเป็นวิวที่ถ่ายรูปที่ธรรมชาติดีที่สุดนั่นก็คือวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีคนติ่งเล่าประวัติสักนิดหนึ่งสั้น
2: เขาบอกว่าเป็นรอยต่อของแผ่นดิน3จังหวัดนะคะก็คืออุดรธานีจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายเนี่ยก็กำเนิดเกิดขึ้นนะตามดำริขอบเขตเนี่ยของพุทธบริษัท4เนี่ยผู้ตระหนักถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยซึ่งมันกำลังถูกทำลายเนี่ย
1: ครับโดยประมาณปี2527เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ได้เดินทางทุดงไปทางภาคอีสานพร้อมคณะมาแถบจังหวัดอุดรธานีเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาพระป่าจ จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินถวายสำนักสงฆ์บ้านป่าคำน้อยอนุญาตใช้ป่าพื้นที่ป่าสงวน
2: แห่งชาติ
1: จะตั้งเป็นวัดป่าคำน้อยและปลูกป่าทดแทน750ไร่นะครับจากนั้นพระอาจารย์อินถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีราคาตัดไม้จึงได้ศรัทธาถวายวัดนะโดยกราบปรารถนาพระอาจารย์ชาลีปัจจุบันเป็นพระครูวิจิตภาวนาญาณเป็นประธานและขวัญใจในการก่อสร้างได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินวัดป่าป่าสงวนแห่งชาตินายุงน้ำโสมนะครับสร้างวัดป่าภูก้อนนะ
2: ประมาณ15ไร่นะจากกรมป่าไม้นะ
1: ครับซึ่งวัดป่าภูก้อนเกิดขึ้นในปี2530และที่สำคัญกันเองตอนนี้อุทยานแห่งชาติมีพุทธยามีได้จัดตั้งขึ้นเป็นพันไร
2: ่
1: นะขนานนามว่าพุทธยานมหารุกขะปริชาติภูก้อนแต่ที่สำคัญคืออันนี้เขาแชร์ไปทั่วโลกตอนนี
2: ้
1: จริงๆนะคุณดิ่งที่ผมเอามาจริงๆแล้วบางท่านที่รู้เนี่ยผมเห็นลงในเฟซบุ๊กในหน้านิยสารต่างๆจะเป็นตัวนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่า
2: สูงสูงสวยมาก
1: อยู่บนดอย
2: อ
1: ยู่บนดอยนะติ่งนี้อยู่บนดอยตั้งอยู่บนภูเขา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วตัวนี้เป็นศาลาสีฟ้าเป็นศาลาสีฟ้านะครับซึ่งเป็นวิหารที่สวยมากในวัดป่าภูก้อนและหลายท่านเนี่ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีติ่งและคนกรุงเทพนี่ก็ไปนะสร้างวัดป่าภูก้อนรวบรวมปัจจัยถวายตั้งมูลนิธิขึ้นมาซึ่งตอนนี้ถ้าจะพูดถึงวัดป่าภูก้อนเนี่ย คนอีสานนี่แทบจะเรียกว่าทั้งรวมทั้งคนกรุงเทพนี่ไปกันเยอะมากซึ่งตอนแรกผมรู้เมื่อประมาณ6ปีก่อนนั่นเองตอนแรกผมไม่รู้นะว่าวัดป่าภูก้อนนี่เป็นยังไงพอศึกษาจริงๆเนี่ยวัดป่าภูก้อนเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามมากทุกมิติเลยโดยเฉพาะนะครับมีนักถ่ายภาพโดยเฉพาะในต่างประเทศนี่ขึ้นโดรนถ่ายจริงจะเห็นจากภูเขาแต่ตอนนี้เป็นภาพขาวดำ
2: ค่ะ
1: นะฉะนั้นนี่คุณฟังที่ฟังรายการอยู่ผมแนะนำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะครับ อย่างวัดป่าภูก้อนจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยสวยงามมากผมพูดแต่ว่าสวยงามมากนะครับสวยสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยานป่าสงวนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพุทธอุทยานที่รับอนุญาตจากกรมป่าไม้มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร
2: ่
1: แต่ว่าสิ่งที่เป็นวิหารที่อยู่บนภูเขานะครับที่คนทั่วไปได้แชร์ภาพออกไปเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนจำลองอยู่บนสวงสวรรค
2: ์คือมองแล้วแบบโอ้ภาพถ่ายสวยมาก
1: ที่เขาคอนี่อะไร
2: เขาคอนี่ภูทับเบิก
1: ไม่อีกอันหนึ่ง
2: วัดใช่ไหมคะ
1: วัด
2: เดี๋ยวนะดิฉันจำชื่อไม่ได้
1: ไม่เป็นไรนะผาซ่อนแก้ว
2: ใช่ผาซ่อนแก้ว
1: อันนี้ก็เหมือนกัน
2: ก็จะเป็นพระที่เวลาที่แชร์มานี่จะเห็นเป็นพระพุทธรูปหลายองค์ซ้อนกันอยู่
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิหารที่ซ้อนเนี่ยอะไรที่เรามองเห็น
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็สวยงามมากนะครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับ
2: จัดโปรแกรมท่องเที่ยวว
1: ัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกที่หนึ่งที่จะเรียกว่าห่างไกลจากกรุงเทพพอสมควรแต่ท่านไม่ได้ไปไม่เป็นไรผมเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งตอนนี้จะเรียกว่าเราพูดกันในรายการว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงภัยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระผู้เป็นเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

โครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับท่านอาจารย์ดร.สมพูดสร้างจิตพานิชเจริญค่ะ

0: จ้า
1: จากสมุทรปราการจ้ะ
0: ได้เป็นอะไรอยู่
1: อ๋อจะสั่งยาหม่องอะค่ะ
0: อ๋อยาหม่องนะเอากี่ขวด
1: ลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวลดเหลือ350นะสองขวด500
1: ค่าตรงเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าส่งฟรีครับผม2ขวดส่งให้ฟรีครับผมห้าร้อยบาทได้2ขวด
1: ไม่เคยใช้ไงก็จะลองก่อน
0: ว่าอย่ามองไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้นานหลายปีมันทากระดูกทาคอเมื่อยไหลไม่กระดูกกระเบนเน็บมือเท้าชานี่ทาได้ดีเลย
1: ไม่ขาไม่ค่อยมีแรงไง
0: นั่นแหละนวดไปนั่งไปนวดไปนั่งไปนวดไปเดี๋ยวมันดีขึ้นนะถ้าเขาขวดเดียวเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแป๊บๆก็หมด
1: งั้นเอามา2ขวดละกันแล้ววันไหนอ่ะเอาที่อยู่ไป
0: แจ้งที่อยู่มาครับผม
1: บ้านเลขที่29/25หมู่9ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสำโรงใต้สมุทรปราการ
0: โอเค2น้ำวันของถึงนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08-3-2-4-2-1-8-2-8-0-8-3-2-4-2-1-8-2-8คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
2: 88ค่ะ
0: โอ้88เขาไม่ผ่ากันแล้วนะเขาใช้วิธีการพยุงเอานะ
2: 88เขาไม่ผ่ากันแล้ว
0: พอผ่าแล้วมันหายยากนะมันหายยาก
2: แล้วภูมิต้านทานไม่ดีด้วย
0: ใช่ๆเดี๋ยวติดเชื้อง่ายมันจะยุ่ง
2: ได้
0: งั้นก็ต้องเป็นชุดของมันก็จะมีตัวข้างในก็คือยากินนะกินเพื่อบำรุงเขาเรียกอะไรพวกประสาทตาพวกน้ำในตาไม่ให้มันแห้งนะแล้วก็กลางวันก็กินน้ำให้เยอะหน่อยนะเวลานอนอะไรเงี้ยกินน้ำให้เยอะหน่อยเพราะน้ำมันจะช่วยให้ตามันชุ่มชื้นนะได้แล้วเราจะแถมยาหยอดให้ขวดนึงนะหยอดก่อนนอนนะเป็นวิตามินนะช่วยข้างนอกนะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดทดลองนะราคาเนี่ยประมาณ 3,000 บาทลดเหลือ 1,900
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ลดเหลือ 1,900 นะรวมของแถมแล้วก็ยาหยอดตาไป1ขวดหรือ
2: 1,900 เลยเหรอ
0: ก็เราลดให้แล้วไง
2: แล้วมันมีกี่แคปซูล
0: อ
2: ะ
0: ตัวยากล่องนึงก็คือ 1,200 นะมี30แคปซูลนะเราให้ไป2ขวดนะ
2: หมายถึงว่าให้ยามา2ขวดยากินใช่ไหม
0: ยากิน2ขวดนะ
2: 2ขวด 1,900 เหรอแล้วแถมยาให้ขวดนึง
0: อันนี้ลดแล้วนะเหลือ 1,900 นะ
2: 2ขวดปกติเขาขายขวดเดียว 1,200
0: ก็จะมีเม็ดขาวกับเม็ดแดงกินคู่กันนะกินตอนเย็นเม็ดคู่หนึ่งพอนะก็จะได้ ก็จะได้ประมาณหาเดือนนึงคือแกะไปมันจะเห็นเลยว่ามีเม็ดขาวกับอีกขวดนึงก็เป็นเม็ดแดงกินคู่กัน
2: กินคู่กัน
0: ส่วนยาหยอดก็หยอดก่อนนอนนะ
2: ลองชุดนึงก่อนนะ
0: ได้ได้ได้
2: ค่ะ
0: ไม
2: ่จะส่งได้ยังไงคะเนี่ย
0: ส่งหน้าบ้านเลยเก็บเงินปลายทาง
2: มาวันไหนเออส่งให้วันไหน
0: น่าจะ 2-3 วันนะครับผม
2: บอกบอกบอกเดี๋ยวจะบอกบ้านเลขที่ก่อนนะ
0: แล้วถามนิดนึงเอายาหมองไหมเพราะว่าแล้วยาหมองรสพิเศษสำหรับทากระดูกทาข้อทาไหล่ตาหลังทาเอวปวดกระเบนเน็บอะไรพวกเนี้ยนะ
2: ปวดน่องปวดขาอะไร
0: ดีมากเลยดีมากเลยนั่งไปถูไปนั่งไปทาไปนวดไปมันเป็นสมุนไพรโบราณของหมอชีวกสูตรหมอชีวกเพราะว่าที่เราแจ้งให้เพราะว่าถ้าซื้อสินค้าตัวอื่นไปแล้วเนี่ยราคามันจะพิเศษนะปกติกระปุกนึงอ่ะ450บาทนะกระปุกขนาดกลางเราลดให้เหลือ350บ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่99ทับ1660
0: ทับ1660
2: หมู่บ้านพี่สาร
0: หมู่บ้านพี่สาร
2: โครงการ9
0: โครงการ9
2: อยู่ซอยท่าข้าม30
0: ท่าข้าม30
2: ค่ะแล้วก็แขวงแสมดำ
0: แสมดำ
2: เขตบางขุนเทียน
0: บางขุนเทียนกทมนะ
2: โอเคได้ครับ
0: โอเคขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าจดหมายเป็นหมันจากการขับร้องของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดขอเชิญรับฟังครับ

0: ได้ยินไหมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
1: อ๋อคือปวดหลังแล้วก็ปวดตามข้อค่ะแล้วแขนนะมันจะปวดมากเลยข้อแขน
0: อ๋อ
1: กลมๆอ่ะตรงรอยต่อของแขนอ่ะ
0: เออ
1: เลยบ่ามาหน่อยนึงแล้วบ่าก็ตึง
0: เออแสดงว่าอันนี้เกี่ยวกับเส้นนะ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเส้นแล้วมันมีอาการอักเสบไงนะ
1: ค่ะ
0: มันเวลานั้นมันก็ลังกันไปหมดไงอ
1: ายุ70ปีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดงว่ากระดูกมันเริ่มเสื่อมด้วยมันเลยทำให้เกิดอาการร่นตัวไง
1: ค่ะ
0: นะกระดูกมันร่นตัวแล้วเส้นเอ็นมันก็เลยลังกันไงดึงกันอยู่อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปฝืนมันไงมันก็เลยอักเสบไง
1: ค่ะ
0: แนะนำก็เป็นตัวกินนะบำรุงกระดูกและไขข้อ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ยาหม่องตัวนี้คลายเส้นนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งกินทั้งนวดทั้งทา
1: ค่ะ
0: แนะนำเป็นชุดนี้เลยถ้าเป็นชุดนี้เราก็จะแถมยาหม่องให้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: พอทราบราคาหรือยัง
1: ไม่ทราบค่ะพอดีเพิ่งจะเปิดวิทยุในรถฟังก็เลยพอดีติดไฟแดงก็เลยกดเลยกลัว
0: ได้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบโปรโมชั่นก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นชุดโปรโมชั่นเนี่ยตัวกินจะได้ไปถึง2ขวดเลยน
1: ะ
0: ราคาเนี่ย 2,400 นะลดเหลือ 1,900
1: ค่ะ
0: แล้วก็แถมยาหม่องไป1ขวด
1: ค่ะ
0: ชุดที่2ก็จะเป็น3แถม2
1: ค่ะ
0: 2,900 ชุดที่3ก็เป็น4แถม3 3,900
1: ค่ะ
0: แล้วใหญ่สุด5แสนแถม4 4,900
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นชุดโอเคแจ้ง
1: ชื่อแล้วชุดที่2เท่าไหร่นะ
0: ชุดที่2ตอนนี้นะซื้อ3แถม2เราจะแถมเอาตัวกินก็ได้หรือจะเอายาหม่องไป1ขวดหรือยาหม่อง2ขวดก็ได
1: ้
0: นะถ้ายากินเอายากินไปด้วยเราก็จะให้ยากินไปทั้งหมดนะ4ขวดน
1: ะ
0: แล
1: ้วกี่เดือนคะ
0: โอ้กินได้ประมาณ2เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะถ้าเอาตอนนี้ผมแถมยาหม่องไปเลย2
1: ก็เอา 2,900 ก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: ค่ะ100/469ค่ะ
0: 100/469
1: ตำบลคลองเตย
0: ตำบลคลองเตยคลองเตยคลองเตย
1: ค่ะ
0: มีซอยไหม
1: ไม่มีค่ะเขาเรียกว่า70ไร่อ่ะค่ะ
0: อ๋อ70ไร่นะได้ครับของถึง2วันนะครับ
1: ค่ะก่อนมาถึงโทรหาก่อนนะคะ
0: ได้
1: ค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าพบกันชาติหน้าบ่ายจากการขับร้องของสายันสัญญาขอเชิญพระปรังครับ

0: ู่ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามารับโทรศัพท์ด่วน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าไอจะสั่งยาแก้ปวดหลังอะปวดกระดูก
1: ได้ครับผมอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่ไอขายของอยู่ที่นวนครไอมันกล่องเท่าไหร่อะ
1: เอาตัวกินกับตัวนวดด้วยใช่ไหมเป็นชุดไปเลยนะ
2: เอาตัวกินอย่างเดียวได้ไหม
1: ตัวกินมันก็จะได้ข้างในนะแต่ตัวนวดมันจะเร็วจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะ
2: ไม่ใช่เรามีน้ำมันมวยอ
1: ๋อมันคนละอย่างกันนะการดูดซึมตัวยามันคนละตัวกันนะเอ็นเจลเนี่ยมันเกี่ยวกับเอ็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเอ็นพวกเอ็นพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: กินแล้วก็นวดเท่าไหร
1: ่
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่กินแล้วก็นวดนะถ้าเอาเป็นเดี๋ยวผมแยกเป็นชิ้นให้นะไอตัวเอ็นเจลตัวนวดเนี่ยกระปุกละ690นะตัวกินเนี่ย1,200นะขวดนึงนะเอออันนี้สองขวด
2: เอาตัวกินก่อนได้ไหม
1: ตัวกินได้เอากี่กระปุกอ่ะ
2: กระปุกกับ1,200มีกี่เม็ดอ
1: ่
2: ะ
1: มี30 เม็ดแต่ผมให้50 เม็ดเลยนะเอออันนี้แถมอยู่ข้างในอยู่แล้วนะเออแต่ฉลากเนี่ย30 เม็ดแต่ข้างในเนี่ยมี50 เม็ดเพราะผมแถมให้ลูกค้าเผื่อมันตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแถมมาเยอะหน่อย
2: ลุงก็เป็นหมอนรองกระดูกอ่ะ
1: เออดีเลยนะแนะนำตัวกินเนี่ยเออแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีเงินก็ตัวทาไปด้วยแนะนำนะ
2: ลองเอาตัวกินก่อนได้แหละมันขัดข้องเรื่องเงินเน
1: ี่
2: ย
1: แต่ถ้าเอา2 กระปุกนะผมแถมตัวนวดให้นะเออ2 กระปุกก็2,400ลดเหลือ1,900นะอันนี้ลดพิเศษไปแล้วก็แถมเอ็นเจลนี่ให้อีก1 กระปุกนะ
2: พี่เอา2 กระปุกเปล่า1,900แล้วก็แถมเอ็นเจลตัวนวดให้ด้วย
1: เออ
2: ปลายทางนะพี่นะ
1: เออปลายทางแต่วันนี้วันเดียวนะคราวหน้ามาก็มันก็คุยกันอีกทีเนาะ
2: จ้ะ
1: เออเพราะวันนี้วันพิเศษไงนะ
2: เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยวัน
1: ก่อนบ้านเล็กที่หรือว่าที่ร้านค้า
2: ที่ของที่นวนครอยู่หน้าร้านทองตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวง
1: อยู่
2: จังหวัด
1: อยู่
2: จ้ะ
1: เออเออโอเคเ
2: นาะแล้วเมื่อวานฟังอยู่จ้ะ
1: เออครับได้ครับผม
2: จ้ะจ้ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะสวัสดี
1: ครับประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพร3 สหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสเนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟ3 สหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟ3 สหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟ3 สหาย1 กล่องมี15 ซองราคา550 บาทลดเหลือ370 บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่0832421820832421

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: สวัสดีครับสักครู่โทรเข้ารายการวิทยุหรือเปล่าครับใช่ครับจะถามอะไรครับผม
1: สนใจยาปรับลูกหวานเป็นสมุนไพรใช่ไหม
0: ใช่เป็นสมุนไพรครับผม
1: เป็นแคปซูลหรือ
0: เปล่าเป็นแคปซูลทั้งหมดเลยครับผม
1: เ
0: ป็นชุดครับเป็นชุดครับผม
1: ช
0: ุดหนึ่งจะมี3กล่องนะครับกินได้ประมาณ1เดือน20วันถึง1เดือนนะครับก็คือชุดหนึ่ง 2,500 นะมี3กล่องเลยนะ3กล่องคือหมายถึงว่าอย่างละกล่องนะแต่ถ้าครึ่งชุดก็ 1,800
1: ชุดนะโอเคผมสนใจนะ
0: ใช่ยังไงถ้าเป็นแล้วต้องรีบกินเลยใช่
1: โอเค
0: ที
1: ่
0: 15หมู่12
1: ถนนสายจัตวา
0: ซอย 01
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: ก็ตำบลนะครับผม
1: อะไรนะ
0: ตำบลอะไรครับผม
1: ตำบลอะไร
0: เนี่ยโคกตูมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จะถามอะไรครับ
2: อาจารย์ขอโทษได้หรือเปล่า
0: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
2: ผมเจออะไรผมมันเล็กมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนแล้วผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
0: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
2: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดได้เขาปล่อยมาก
0: ใช่
2: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
2: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองผมของได้ป่ะ
0: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
2: อะไร
0: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
2: สองกล่องกินได้กี่วัน
0: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
2: แล้วต้องพอพันเก้านะ
0: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
2: ครับ
0: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
2: เอาเลย
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับกี่โมหมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด
2: ตำบลนาป่าเมือง
0: ชลบุรีนะได้ครับสวัสดีครับ
3: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จะถามอะไรครับผม
1: จะติดต่อซื้อยาทันที่กินแก้โต้หน่อย
0: ได้ครับผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ
1: ครับครับ
0: เป็นอะไรอยู่นะครับ
1: ต้อกระจก
0: อ๋อเป็นต้อกระจกอยู่นะ
1: ครับ
0: ต้อกระจกก็มีเป็นชุดของมันเลยนะชุดมันก็เป็นตัวกินกับตัวหยอดอันนี้มันคู่กันนะตัวกินจะช่วยข้างในได้ดีมากก็คือช่วยได้ประมาณ 70% ส่วนตัวหยอดเนี่ยช่วยได้ประมาณ 30% นะตอนนี้ว่ามันมีเป็นชุดนะมันผมแนะนำโปรโมชั่นก่อนแล้วกันเนาะโปรโมชั่นชุดที่1เนี่ยก็คืออ่าซื้อ2แถมหยอด1นะอันเนี้ย 1,900 แล้วก็ชุดที่2นะซื้อ3แถม2 2,900 ชุดที่3ซื้อ4แถม3 3,900 แล้วก็ชุดที่4ชุดใหญ่สุดนะซื้อ5แถม4 4,900 ตัวแถมเนี่ยเราจะเอาอะไรก็ได้นะ
1: เอาชุด 1,900 มาก่อนต้นลองกินดู
0: ได้ครับผมแล้วอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
1: ประจวบ
0: ประจวบเนาะฟังชัดไหมสัญญาณที่นู่น
1: ครับชัดครับ
0: ชัดเนาะเดี๋ยวบอกนิดนึงถ้าเอา 2,900 นี่ผมแถมกาแฟให้อีกแพ็คนึงเอาไหม
1: เอาครับ
0: นะกาแฟรีเส้นรีสายนะ
1: ลองดู
0: เอาเป็นเปลี่ยนเป็นชุด 2,900 เนาะแล้วตัวแถมก็เอาซื้อ3แถม2อันนี้ก็ตัวแถมก็เอาเป็นยาหยอดเนาะ
1: เอายาหยอดก็ได
0: ้ยาหยอด2แล้วก็ผมแถมกาแฟพิเศษให้อีกแพ็คนึงนะ590บาทอันนี้แถมให้ฟรีนะ
1: คร
0: ับบ้านเลขที
1: ่87
0: 80
1: 87
0: 87
1: ครับหมู่7
0: ต
1: ำบล3กระทาย
0: ตำบล3กระทาย
1: คร
0: ับ อำเภอ
1: กุยบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: จังหวัดประจวบ
0: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับ
1: คร
0: ับ ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: หลังจาก2พ่อเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับจากที่ไหนครับผม
2: จากผมจะซื้อยาหยอดตา
0: ได้
2: ขวดเดียว
0: ไม่
2: เพื่อกินอะกินยังไง
0: เดี๋ยววิธีการกินผมแปะไว้ข้างกล่องนะครับผมยาหยอดก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างกล่องนะครับผมนะ
2: ชุดนี้เอาไปชุดนี
0: ้ได้แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับที
2: ่2/42
0: หมู่
2: จำเนียนขอจำเนียนสุกหนึ่ง
0: แขวงอะไรเขตอะไรครับผม
2: มาท่าพระ
0: แขวงท่าพระ
2: เราตั้งเขตบางกอกใหญ
0: ่เขตบางกอกใหญ่กทมนะของไม่ถึงวันสองวันนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
3: แต่ถ้าเป็นยาหม่อง
0: ก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมี2แบบเจลกับแบบยาหม่อง
3: คร
0: ับ นะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้ง2แบบ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ยาหม่องก็350
3: จะสั่งยาหม่องอ่ะครับ
0: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะ1กระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2กระปุก500
3: กระปุกเดียวกัน
0: ถ้า2กระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
3: แล้ว2กระปุกก็ได้ก็อาจจะครับ
0: 2กระปุกก็500เน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับ งั้นแจ้งที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
3: ยากินแบบไหนครับ
0: ยากินเสริมกระดูกอ่ะเสริมเส้นเอ็นภายใน
3: ไม่ต้อง
0: ไม่เอาเนาะ
3: ครับ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
3: ที่อยู่183หมู่6ครับ
0: 183หมู่6
3: ครับหินเหล็กไฟวัวหินประจวบครับ
0: ตำบลหินเหล็กไฟ
3: ครับผม
0: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับทั้งหมด500บาทนะ ครับได้สองกระปุกเออโอเคครับผมสวัสดีครับช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่ารักคนชื่อน้อยจากเพชรโพธารามขอเชิญรับฟังครับ

0: สมโพธิ์อยู่ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาที
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สมโพธิ์นะคะ
1: ครับใช่ครับสวัสดีครับเป็นยังไง
2: อ๋อปวดหัวเข่าค่ะ
1: ปวดหัวเข่าเหรอ
2: แล้วก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าข้อเข่าบวม
1: ข้อเข่าบวมด้วย
2: ค่ะแล้วก็เวลาเดินนี่มันเสียวมากเส้นมันไม่ยอมยืดค
1: ่
2: ะ
1: เ
2: อออันนี้พอจะมีอะไรให้ทานไหมคะ
1: ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เรามีทั้งตัวกินนะเออตัวกินช่วยข้างในนะแล้วก็เอ็นเจลช่วยข้างนอกนะเอออันนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยนะเพราะว่าเอ็นเจลเนี่ยมันทานวดไม่นานนะมันจะซึมเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะเออส่วนตัวกินเนี่ยมันไปไล่รีดเส้นรีดสายข้างในไม่ให้เส้นสายมันตึงเพราะมันตึงแล้วมันจะยืดไม่ออกนะ
2: เวลาลุกเนี่ยโอ้โหยืนไม่ได้เลยค่ะปวดแป๊บแป๊บเลย
1: ใช่ใช่เส้นมันหดตัวไง
2: นอนก็เจ็บหมดเลย
1: มันเหมือน
2: ขาตัวเองไม่ได้เลยแสบร้อนหมดเลย
1: มันเหมือนเส้นเอ็นที่มันหดตัวแล้วเราไปยืดไม่ได้เดี๋ยวมันปืนมันขาดไงนะเออเพราะว่าอากาศเย็นเส้นเอ็นมันจะหดตัวน่ะเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อ่ะนะเออเออมันไปยืดไปฝืนมันไม่ได้นะเออก็แนะนำเป็นตัวกินชุดนี้ครับแล้วถ้าซื้อครบชุดผมแถมกาแฟให้หนึ่งกล่องนะ
2: ค่ะ
1: เออก็มีชุดทดลองชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะ
2: ชุดมันมีกี่กล่องคะ
1: ถ้าเป็นชุดเล็กชุดทดลองนะก็มี2แถม1นะ
2: ค่ะ
1: 2แถม1เนี่ย 1,900
2: ค่ะ
1: เพราะว่าขวดหนึ่งก็ 1,200 แล้วนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้มี2ขวดตัวกินนะก็เท่ากับ 2,400
2: ค่ะ
1: แล้วก็เอ็นเจลนี้หลอดหนึ่ง690นะก็ตก 3,000 เศษๆอันนี้เราลดเหลือ 1,900 อันนี้ก็เรียกชุดทดลอง
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็มี3แถม2 2,900 แล้วก็มี4แถม3 3,900 แล้วก็ใหญ่สุด5แถม4 4,900 อันนี้ชุดใหญ
2: ่เอาชุด 3,900 ดีไหมคะ
1: 3,900 ก็จะเป็น4แถม3นะ
2: ค่ะ
1: จะได้ตัวกินไป4เลยนะ
2: ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะทานมาเยอะทุกยี่ห้อแล้ว
1: แล้วก็เอาผมแถมเอ็นเจลนะเอ็นเจลให้2กระปุกนะ
2: แ
1: ล้วก็แถมกาแฟให้1กล่องกาแฟเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นเขาเรียกมันอะเลิร์ตหมายถึงตื่นตัวน่
2: ะ
1: นะตามโฆษณาเลยเนี่ยไม่มีผลต่อเรื่องของโรคต่างๆเราสามารถกินได้เลยนะบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่82ค
1: ่
2: ะ
1: 82
2: ซอยสุขุมวิท81ค่ะ
1: สุขุมวิท81ซอยอะไรเนี่ยชื่อซอย
2: ถนนสุขุมวิทนะคะ
1: มันชื่อซอยอะไรซอยอุดมสุขหรือว่าซอย
2: ซอยสุขุมวิท81ค่ะ
1: มันอยู่แถวไหนพระขนงหรือยังไง
2: ค่ะเขตบางจากพระขนงค่ะค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: ตกลง 3,900 นะคะ
1: 3,900 ครับผม
2: ค่ะค่ะจะได้เตรียมไว
1: ้ได้ครับ
2: 2วันถึงใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ได้คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าแกล้งหยอกจากการขับร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณขอเชิญรับฟังครับ

0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่0832421828 0832421828
1: สวัสดีครับ
2: ตาต้อหินนะ
1: ต้อหินนะเอากี่กล่องครับ
2: เขาซื้อที่9กล่อง
1: อ๋อ9กล่อง 4,900 เหรอ
2: จ้า
1: เออชุดใหญ่เลยนะ
2: สั่งผลที่3แล้วเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อสั่งผลที่3แล้วตอนนี้เราของแถมเปลี่ยนเป็นแว่นก็ได้นะตอนนี้มีแว่นด้วยนะ
2: เออ
1: แว่นสายตาช่วยในการมองเห็นได้ครับผม
2: เออ
1: นะ
2: มี
1: ที่อยู่มีครับผม
2: จ้า
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: จ้า

้เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโพธิ์ตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083242 18 28 083 242 18 28

จ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่086-9-09-2346 086เก้าศูนย์เก้าสองสามสี่หกแจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08-3-242-1828 083-242-1828ช่วงนี้พักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าหน้าไม่ทันสมัยจากการขับร้องของชายธงทรงพลขอเชิญรับฟังครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดว่ากีฬาที่ผู้คนแข่งขันกันนั้นไม่ใช่กีฬาการวิ่งแข่งตามธรรมดาปกติแต่มันคือการขี่ม้าแย่งซากแพะการอุ้มภรรยาวิ่งลุยแบบวิบากนะครับหรือว่าการวิ่งกลิ้งไปตามก้อนชีสลงมาจากเนินเขาคุณผู้ฟังครับกีฬาที่ดูแปลกๆเหล่านี้มันไม่ได้บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกสากล นะครับแต่ทำไมยังคงมีอยู่แล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความผูกพันให้กับผู้คนในแต่ละท้องถิ่นกันมานานนับร้อยนับพันปีและในสายตาของพระเจ้าครับสิ่งที่อาจจะมองว่าแปลกหรือว่าอยู่นอกสายตาของมนุษย์พระองค์ทรงมองสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างสัปดาห์นี้ครับรายการโลกใบใหญ่นั้นเราจะมาชวนคุณผู้ฟังเปิดโลกกีฬาพื้นบ้านระดับโลกพร้อมกับค้นหาข้อคิดทางจิตวิญญาณไปด้วยกันนะครับ
1: โลก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่วงเวลาดีๆของรายการโลกใบใหญ่ครับซึ่งเราทำการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุคลื่นหลักประจำจังหวัดของเราผนวกเข้ากับเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน TCRN นะครับร่วมกันกระจายความสุขถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ติดตามรับฟังรายการชัดเจนตรงเวลาครบถ้วนหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังสามารถสะท้อนเสียงกลับมาได้ที่หมายเลข086-522-9688นะครับ086-522-9688ฟีดแบคที่ทำให้เรานั้นได้รู้ชัดเจนที่สุดก็มาจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะว่ารายการของเรานั้นที่ตั้งใจทำไปถึงคุณผู้ฟังแล้วหรือยังนะครับผมคุณผู้ฟังครับในรายการวันนี้นะฮะก็อดไม่ได้ที่จะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังเก่าคุณผู้ฟังใหม่คุณผู้ฟังขาจรที่เพิ่งผ่านมานะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดต่อร่วมสนุกกับคำถามท้ายรายการในสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมถามเรื่องราวของพระคัมภีร์ใช่ไหมแล้วก็ให้เลือกช้อยว่าข้อ1 76เล่มข้อ2 66เล่มคุณผู้ฟังคิดว่าในหนังสือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ๆของคริสเตียนนะครับเขามีหนังสือเล่มเล็กๆอยู่ในนั้นกี่เล่มนะครับผมฟังดูอาจจะคล้ายงงนะแต่อย่างงคุณผู้ฟังคือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ของคริสเตียนเล่มหนาๆที่เขารวมเล่มเนี่ยในนั้นมีการรวบรวมหนังสือเล่มเล็กๆไว้ในเล่มใหญ่นั้นถึง66เล่มนั่นเองนะครับผมซึ่งแบ่งเป็น2ภาคเนาะภาคพันธสัญญาเดิมก็คือเป็นเรื่องราวตั้งแต่สร้างโลกนะครับผมมาจนถึงการเข้ามาของพระเยซูส่วนพระคัมภีร์ใหม่นะครับก็บันทึกเรื่องราวตั้งแต่พระคัมภีร์ก็บันทึกเรื่องราวตั้งแต่พระเยซูบังเกิดนะครับไปจนถึงนู่นเลยอวสานของโลกนะครับใครสนใจเรียนรู้เรื่องราวนี้นะครับผมก็ติดต่อกับทีมงานได้หลังใหม่นะครับผมขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกกันนะครับผมคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับคุณนภานะครับที่ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเป็นประจำเลยนะครับคุณเจียจากกรุงเทพครับผมบอกว่าขอบคุณสาระดีๆที่มีประโยชน์ข้อคิดจากคุณอเล็กนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วก็คุณธนวันด้วยนะครับที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามเข้ามานะครับคุณรัตนพลนะครับผมแล้วก็คุณเสาวนีครับขอบคุณมากๆเลยทุกเสียงทุกสายที่ร่วมกันติดต่อนะครับใครตอบถูกอย่างที่บอกว่ามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับผมจาก DJ เองอาจจะไม่ได้ครบถ้วนทุกคนนะครับผมแต่ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ชิ้นนะครับผมก็จะมอบให้กับท่านที่ตอบเข้ามาแล้วก็ถูกต้องนะครับผมคุณผู้ฟังแล้วโอกาสหน้าครับใครที่พลาดโอกาสนี้นะครับโอกาสหน้าคุณยังมีโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในรายการโลกใบใหญ่ได้นะครับผม

คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าวันนี้รายการโลกไปใหญ่โดยดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังนั้นมาติดตามมหกรรมทางกีฬาครับเป็นกีฬาทางวัฒนธรรมที่เปิดฉากไปไม่นานนี้นะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะเขาเรียกว่า World Nomad Game ปี2026ครับซึ่งพร้อมที่จะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรู้จักกีฬาแปลกๆจากทั่วโลกนะครับที่ทำให้เรายิ้มแล้วก็ทึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกนั้นก็ต้องยกให้มหกรรมกีฬาที่เป็นกระแสระดับโลกนะครับนั่นก็คือ World Nomad Game ปี2026นะครับหรือว่าการแข่งขันกีฬาคนเร่ร่อนโลกครั้งที่6ครับซึ่งเปิดฉากเปิดพิธีไปอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาที่ประเทศกีกิสถานนะครับแล้วก็มีนักกีฬามากกว่า 3,000 คนจาก100ประเทศเข้ารวมด้วยนะครับไฮไลท์ของกีฬาโบราณของชนชาติเติร์กและก็ชาวเร่ร่อนในโซนเอเชียกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ชื่อว่าคอกโบลนะครับคือเป็นกีฬาที่ขี่ม้าแย่งซากแพะที่สุดจะดุเดือดนะครับผมหรือว่าจะเป็นมวยปล้ำบนหลังม้านะครับแล้วก็ยังมีกีฬาที่แบบงัดท่อนไม้นะครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนเอาทักษะการเอาชีวิตรอดในอดีตนั้นให้กลายเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีสร้างความสนุกสนานครับและไม่ใช่เพียงแค่ทางโซนของเอเชียกลางนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าทั่วโลกเนี่ยมีกีฬาแปลกๆในสายตาของคนอื่นที่อาจจะไม่ได้ถูกจัดเข้าไปในกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่ว่าในท้องถิ่นนั้นยังคงอนุรักษ์กันไว้เช่นเคยนะครับอย่างเช่นกีฬาวิ่งกลิ้งตามชีตนะครับหรือว่าชีตโรลลิ่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับมันคือการวิ่งไล่ก้อนชีตที่ถูกกลิ้งลงมาจากเนินเขาสูงชันครับใครจับก้อนชีตนั้นได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมหรือว่าการแข่งขันอุ้มเมียลุยวิบากครับผมที่ฟินแลนด์ครับคุณผู้ฟังกติกาก็ไม่ได้ยุ่งยากสามีจะต้องแบกเอาภรรยาข้ามสิ่งกีดขวางลุยน้ำลุยบ่อโคลนโดยที่มีรางวัลก็คือน้ำหนักเบียร์เท่ากับน้ำหนักของภรรยานั่นเองโอ้โหลองคิดดูถ้าเกิดว่าภรรยาน้ำหนัก150กิโลกรัมคุณจะได้เบียร์ตามน้ำหนักภรรยาโอ้ หยุดคิดดีกว่า นะครับก็เนี่ยคุณผู้ฟังกีฬาเหล่านี้นะครับมันดูแปลกในสายตาของคนภายนอกใช่ไหมครับแต่สำหรับคนในท้องถิ่นเนี่ยมันคือกิจกรรมที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมครับมันเป็นเครื่องมือสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนที่เงินทองซื้อไม่ได้เลยจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกหน้าครับผมกับรายการโลกไปใหญ่โดยดีเจอเล็กวีรวัฒน์

ครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโลกใบใหญ่ครับอย่าลืมช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับหมายเลข0865229688นะครับ0865229688นะครับรวมไปถึงในช่องทางของ LINE OA ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าใน LINE OA นั้นมีฟังก์ชันพิเศษครับที่ทำให้คุณผู้ฟังสามารถติดตามผลงานติดตามรายการของเราได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับใน LINE OA ตอนนี้มีรายการที่จัดทำเป็นรูปแบบของพอดแคสต์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์แบบตอนสั้นๆนะครับให้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้อย่างสะดวกในทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเลยนะครับผมเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องแอด LINE OA กับทีมงานก่อนนะครับที่ @febc thailand ครับ @febc thailand นะครับต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบัญชีทางการครับคุณผู้ฟังก็สะดวกครับแล้วก็ปลอดภัยไม่มีพิษภัยแน่นอนนะครับผมคุณผู้ฟังเอาละครับกลับมาถึงช่วงเวลาของเรากลับมาถึงรายการโลกใบใหญ่ครับคุณผู้ฟังการที่เราได้เห็นกีฬาแปลกๆจากทั่วโลกนะครับมันทำให้เราได้เห็นว่าเอ้ยมาตรฐานของความสุขแล้วก็ความสำเร็จของมนุษย์เรานั้นมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปในทุกที่ก็ได้นะครับสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขอาจจะไม่ได้ทำให้คนอื่นนะครับสุขได้เท่าเราก็ได้นะครับผมคนในเมืองใหญ่อาจจะมองว่าการขี่ม้าปล้ำกันเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะแล้วดูจะแบบแอบอันตรายสำหรับคนที่ขี้กลัวนิดนึงอะเนาะนะครับหรือว่าคนต่างชาติอาจจะมองว่าการวิ่งกลิ้งไปตามก้อนชีสเนี่ยเป็นเรื่องแบบบ้าบอตลกทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ที่นั่นครับสิ่งเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้มันคือเรียกว่าเกียรติยศของเขาก็ได้นะครับเป็นเกียรติแล้วก็เป็นการละเล่นที่ร้อยเรียงคนต่างวัยให้ได้เข้ามามีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันได้หัวเราะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันในชุมชนนั่นเองนะครับในสังคมแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันคุณผู้ฟังครับผมหลายครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเผลอไปตัดสินคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาอ่ะไม่เหมือนเรานะครับหรือว่าเขาทำสิ่งที่เราตัวเราเองเนี่ยไม่คุ้นเคยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยความเข้าใจเนาะแล้วก็เราก็จะพบว่าไอ้ความหลากหลายนั่นแหละมันคือสีสันที่สวยงามที่ทำให้โลกใบนี้ไม่น่าเบื่อไม่ boring จริงไหมครับคุณผู้ฟังเอาละครับแล้วก็ในสายตาของพระเจ้านะครับผมพระองค์ทรงมอบความแตกต่างหลากหลายสิ่งที่โลกมองเห็นแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกสายตาไม่น่าสนใจเนี่ยพระเจ้าทรงให้คุณค่าอย่างมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันว่าแล้วพระเจ้าให้คุณค่ากับความแตกต่างความแปลกยังไงบ้างนะครับ

คุณผู้ฟังครับจากกีฬาแปลกๆหลายอย่างที่ไม่ได้เหรียญโอลิมปิกนะครับไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอาจจะถูกมองข้ามจากคนส่วนใหญ่ก็ได้แต่พวกเขาก็ยังคงมีคุณค่าแล้วก็สร้างความ enjoy ให้กับผู้เล่นให้กับชุมชนได้เสมอและในมุมมองของพระเจ้าครับชีวิตของคนเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละครับผมโลกข้างนอกโลกภายนอกอาจจะวัดคุณค่าของเราด้วยเหรียญรางวัลเงินทองหรือว่าตำแหน่งที่สากลเขายอมรับแต่พระเจ้าไม่เคยใช้บรรทัดฐานของโลกมาวัดคุณค่าของคุณผู้ฟังของผมหรือของมนุษย์คนไหนเลยครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่ถูกเขียนไว้บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า1ซามูเอลบทที่16ข้อ7ครับพระองค์ได้ให้ข้อความนี้บันทึกไว้เพื่อเตือนเราว่าเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทรงดูที่จิตใจนะครับอีกข้อหนึ่งครับผมอยู่ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่22ก็ยังได้บอกกับเราอีกว่าไอ้ความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยมันมีความสำคัญนะนะครับได้เปรียบเทียบไว้ว่าอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีคุณค่าเสมอในสายตาของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือว่าถูกโลกมองว่าเป็นคนธรรมดาจัดระดับเราไว้อยู่แค่ไหนใครจะสนใจหรือเปล่าก็ช่างนะครับแต่ในสายตาของพระเจ้าคุณผู้ฟังคือผลงานชิ้นโบแดงที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นอย่างตั้งใจและมีเป้าหมายที่ดีในชีวิตครับอย่างต่อมาครับผมถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของกีฬาที่เราเรียนรู้ไปเนาะกีฬาพื้นบ้านมันสอนให้เรารู้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการที่จะไปเรียนแบบคนอื่นแต่เกิดจากการทำสิ่งที่เรามีในมืออย่างเต็มที่แล้วมีความสุขกับมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกข้อคิดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าเรียนรู้จากความรักโดยไม่แบ่งแยกนะครับคือมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเราเลยนะครับเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักแล้วก็โอบกอดทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัตินั่นเอง

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการโลกใบใหญ่โดย FEBC Christian Media ครับผมอย่าลืมครับเราร่วมมือกันกับเครือข่ายสถานีวิทยุทั้งสถานีคลื่นหลักประจำจังหวัดของเราแล้วก็เครือข่ายวิทยุชุมชน TCRN จุดประสงค์เพื่อกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ความสุขนี้ถูกส่งถึงคุณผู้ฟังตรงไหนบ้างนะครับผมโทรเข้ามาแจ้งกันผ่านหมายเลขนี้0865229688นะครับและที่ LINE OA @FEBCThailand ครับ @FEBCThailand มีรายการใหม่ๆมีรายการดีๆบรรจุอยู่ใน LINE OA อยากให้คุณผู้ฟังเข้าไปติดตามรับฟังและสะท้อนเสียงหน่อยว่าดีจริงเปล่าดีสมราคาที่อเล็กนั้นได้โฆษณาหรือเปล่าทุกรายการไม่มีการเรียรายหรือว่าสินค้าขายนะครับเรามอบส่งกันแค่สาระที่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณแล้วก็ความห่วงใยความรักมิตรภาพแฟร์มิตรภาพฟรีๆให้กับคุณผู้ฟังเหมือนอย่างที่เราได้รับความรักจากพระเจ้ามาฟรีๆนั่นแหละเราก็เลยอยากจะส่งต่อให้คุณอย่างฟรีๆด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้รายการของเรานั้นได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่ชุมชนแก่สังคมรอบๆสถานีนะครับคุณผู้ฟังครับผมเอาละครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในรายการโลกใบใหญ่วันนี้นะครับจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเราให้ได้ยิ้มได้บ้างนะครับให้ได้ทึ่งกับความงดงามของวัฒนธรรมต่างๆของโลกแล้วก็ให้ได้มั่นใจในคุณค่าของตัวเราเองในสายตาของพระเจ้านะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากส่งข้อความมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหรือต้องการให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อในเรื่องไหนนะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับย้ำหมายเลขกันอีกครั้งหนึ่ง0865229688ครับ0865229688แล้วยังติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยนะครับบนสถานีวิทยุออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับผมซึ่งเพียงแค่คุณผู้ฟังแอด LINE OA นะครับหรือว่า LINE ทางการของทีมงานของเราคุณก็สามารถเข้าถึงทุกแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยจริงๆนะครับแอด LINE ไว้เลยครับ LINE OA นะครับ @FEBCThailand ครับ @FEBCThailand นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีไม่ว่าจะเป็นสถานีท้องถิ่นสถานีคลื่นหลักของจังหวัดนะครับแล้วก็ขอบคุณ FEBC Christian Media ด้วยนะครับผมที่ให้โอกาส DJ Alex นั้นได้มาร่วมกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังทุกย่านความถี่กลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขไปกับการติดตามเนื้อหาของรายการนะครับวันนี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรประทานสติปัญญาความสุขสันติสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและทุกคนที่ได้ยินเสียงรายการนี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าพระเจ้าคุ้มครองอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 0841926146
2: ย้ำอีกครั้งนะคะ
5: 0841926146
2: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะ การดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
3: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเหลืองหมั่นเพียรนะ
3: อ๋อคุณเหลืองหมั่นเพียรใช่ไหมค่ะจำได้แล้วค่ะแล้วคุณเหลืองทานไปยังไม่หมดกระปุกเลยใช่ไหมคะ
6: ยังครับให้มันใกล้ๆที่เบิดแบบผมจะติดตัวเอามาอีก
3: ครับอ๋อน่ะคุณเหลืองอาการเป็นยังไงบ้างคะที่ทานไป
6: ก็มันดีขึ้นครับมันปวดไอ้หัวเข่าไอ้แนวบักศีรษะเนี่ยศีรษะหัวเข่าเนี่ย
3: ปวดหัวเข่าปวดบริเวณหัวเข่าค่ะ
6: หมุนมาได้หมุนไปหมุนมาได้เสมอแล้วครับ
3: ค่ะ
6: เดินกะบอกเจ็บครับเดี๋ยวนี้
3: ค่ะ
6: ผมเลยโทรมาบอก
3: อ๋อขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวบอกผู้ฟังทางบ้านหน่อยว่าคุณเหลืองทานอะไรทานยังไงคะ
6: อ๋อผมตอนคำผมก่อนอาหารผมทาน2เม็ดครับ2แซ่บตุ้น
3: ค่ะ
6: แล้วก็เช้า2แซ่บตุ้นครับ
3: ค่ะเช้าเย็นใช่ไหมคะ
6: ครับสะดวกดีครับ
3: อ๋อคุณเหลืองทานตัวกระใสเส้นแก่นขี้เหล็กเนาะ
6: ครับ
3: ค่ะก็เพิ่งคุณเหลืองเพิ่งจะซื้อไปกระปุกเดียวนะคะใช่ไหมคะ
6: ตะกอนผมเอาสายตาด้วย
3: อ๋อทานตัวสายตาด้วยค่ะ
6: ครับอันนั้นมัน2,150ผมเอาสายตาด้วย
3: ค่ะทานตัวบำรุงสายตาด้วยแล้วก็แก่นขี้เหล็กด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับ
3: ค่ะ
6: โอ้บาดนี่ผมตังค่ะลูกยังไม่ได้ส่งมาบาดนี่ผมก็เลยเอาแต่แกนขี้เล็กมันปวดขาให้ปวดก็เลยโทรไปเอาแกนขี้เล็กครับ
3: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่หมดเนาะยังรับประทานอยู่นะคะ
6: ครับครับครับครับ
3: ค่ะดีใจด้วยนะคะที่คุณเหลืองอาการต่างๆก็ทุเลาลงใช่ไหมคะ
6: ครับครับ
3: ค่ะ
6: เดินได้สะดวกครับ
3: อ๋อดีจังเลยค่ะคุณเหลืองค่ะ
6: ก
3: ็มาถูกทางแล้วเนาะ
6: เตะลมเตะแรงได้สบายสบายแล้วเดี๋ยวนี้
3: อะไรนะคุณเหลือง
6: เตะลมเตะแรงได้สบาย
3: โอ้
6: เตะแข้งขาได้สะดวกครับ
3: อ๋อเตะแข้งเตะขาได้สะดวกแล้วก็เตะบอลได้เลยใช่ไหมคุณเหลือง
6: ครับครับครับครับ
3: คุณเหลืองไหนบอกท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยคุณ
6: ตอนเช้าตอนเช้าผมก็วิ่งทางบ้านผมนี่แหละครับวิ่งสะดวกอยู่ครับ
3: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 78ครับ
3: อ๋อเตะแข้งเตะขาได้สบายเลยนะเตะปี๊บดังเลยใช่ไหมคะ
6: โอ้ยมันก็วัดตรงแล้ว
3: ค่ะ
6: ยัง
3: อยู่จังหวัดไหนคะคุณเหลียง
6: ครับได้ใกล้ๆที่เบิร์ดผมจะอีกตัวเอาอีกครับ

0: เพราะว่า
1: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
0: ฮะ
1: ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
0: ว่าประกอบขายของนิดๆหน่อยๆครับ
1: ค่ะแล้วมารู้จักสมุนไพรได้ยังไงเอ่ย
0: ก็ฟังวิทยุเนี่ยครับ
1: ฟังวิทยุก็ตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะดีไหมทานแล้วเป็นยังไง
0: ก็ทานแล้วว่ามันก็ดีครับบ่ปวดบ่หยังเลยผมลุกเดินสะดวกวิ่งก็สะดวกดีอยู่ครับมันบ่ปวดบ่เจ็บครับ
1: อ๋ออุตส่าห์โทร
0: ว่าเจ็บๆหน่อย
1: ๆค่ะ
0: มันก็แล้วก็เป็นโอ้ยหลายวันอยู่ตั้งแต่ผมกินมาวันนี้ก็ปวดบักอย่างแรกเลยผมเพิ่งมากินนี่ยังบ่ทันเบิ่งเครื่องกระปุกเลยบ่ทันเบิดพอ50เม็ดละมั้ง
1: ค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งหยุดทานนะ
0: ครับครับ
1: ค่ะทานไปก่อนนะคนเหลืองนะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกากล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระใสเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระใสเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่1คือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมานตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงนี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระใสเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะ
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0841926146
5: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0841926146
7: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหา

0: เรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะก็ยังหาสาเหตุที่เกิดนั้นไม่แน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเกิดจากฮอร์โมนบางรายก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของต่อมลูกหมากโตนี้นะคะเป็นต่อมลูกหมากโตนี้นะคะก็จะถ้าเกิดมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะนะคะด้วยเหตุที่ต่อมลูกหมากนะคะจะห่อหุ้มท่อปัสสาวะส่วนหนึ่งเอาไว้นะคะดังนั้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจจะกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลงนะคะส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะขัดนอกจากนี้นะคะต่อมลูกหมากโตอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้นเนื่องจากต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อขับน้ำปัสสาวะให้ผ่านท่อแคบๆนั้นนะคะแล้วก็เมื่อผนังกระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้นก็จะส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำปัสสาวะลดลงนะคะคนไข้จึงต้องปัสสาวะบ่อยๆและก็อาจได้รับการกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะกระทันหันก็มีนะคะบางคนก็กลั้นไม่อยู่นะคะปัสสาวะก็จะสะดุดทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าขัดเบานะคะบางครั้งก็มีเลือดปนออกมากับปัสสาวะด้วยบางคนที่มีรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้าอาการเพียงเล็กน้อยนะคะก็ดูแลควบคุมนะคะทางแพทย์แผนไทยนี้ก็จะใช้วิธีทานสมุนไพรเพื่อช่วยต่อมลูกหมากโตนั้นให้ขนาดเล็กลงได้นะคะวิธีการป้องกันก็เหมือนกันค่ะการรับประทานยาสมุนไพรปรับฮอร์โมนก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: กลับนมัสการค่ะ
3: เจริญพรโยม
2: ค่ะพระภิกษุอะไรคะ
3: พระภิกษุวัดจำลอง
2: ค่ะค่ะท่านอยู่วัดไหนคะอยู่จังหวัด
3: อยู่ตำบลลางบัวตำบลลางบัว
2: อำเภอ
3: จอมบึง
2: จังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะเท้าความเดิมท่านเป็นอะไรคะบอกท่านผู้ฟังค่ะ
3: ตอนแรกนั้นตอนเป็นคารวาสนี่เป็นต่อมลูกหมากโต
2: ค่ะ
3: เรียกว่าหมอเขาจะให้ผ่าตัดก็เลยว่าเดี๋ยวผัดเขาเพราะเขาตัดหมดเลยเขาตัด
2: ครั้งแรกเป็นยังไงนะครั้งแรกมันปวดท้องหรือเป็นยังไงคะอาการของท่านนะคะ
3: มันขี่ไม่ออก
2: ค่ะ
3: ขี่ไม่ออกเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็คือทรมานมากแล้วหมอก็ไปหาหมอเขาจะผ่าตัดก็คือผ่าตัดให้ยกยวงแบบผ่าเอาออกทิ้งก็จะนั่นเลยอ่ะจะหมดสภาพอะไรไปเลยอ่ะ
2: อ๋อค่ะค่ะปัสสาวะเป็นยังไงคะ
3: ขุ่นข้นเป็นเลือด
2: ขนาดเป็นเลือดเลยนะ
3: ทำอะไรไม่ได้ไม่ไหว
2: แล้วก็ท่านตอนเป็นคฤหัสถ์นะท่านทานยาไหมคะ
3: ทานครับส่วนตอนนั้นก็ทานทีนี้ก็พอมากินยานี่ก็หยุดที่หมอนะ
2: อ๋อที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้ก็มาฉันน่ะของอาจารย์หมอ
3: ครับ
2: เต็มตัวแล้วนะคะ
3: มันปวดทำอะไรไม่ไหวอ่ะนอนอยู่สองสามเดือน
2: นอนอยู่
3: ทำอะไรไม่ได้
2: จนกระทั่งมาฟังสุภัทราออกอากาศนะตอนเป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งมาบวชเป็นพระภิกษุนะคะค่ะก็ขอให้ท่านดีขึ้นนะคะอย่าเจ็บอย่าปวดอีกเลยเนาะเห็นท่านพูดว่าทรมานเหลือเกินนะคะ
3: โอ้ทรมานมากโยม
2: ค่ะอาจจะเป็นบุญกุศลส่งนะคะได้มาบวชแล้วก็สุขภาพแข็งแรงต่อมลูกหมากก็ดีวันดีคืนนะคะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วฉันเข้าได้นะคะเหมือนกับหลวงพ่อประเทืองที่ลพบุรีเลยค่ะนะคะค่ะดีวันดีคืนนะท่านนะค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะค่ะท่านนะกราบนมัสการค่ะ
3: เจริญพรโยม
1: ในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมีแนวทางการบำบัดโรคต่อมลูกหมากดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลค่ะและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่อมลูกหมากโตนะคะ 2 ค่ะใช้ตำรับยาสมุนไพรในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายล้างไขมันในลำไส้และไขมันในกระแสเลือดให้สะอาดค่ะข้อ 3 ค่ะใช้ตำรับยาสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะดูแลอาการอักเสบของต่อมลูกหมากค่ะข้อ 4 ค่ะใช้ตำรับยาสมุนไพรนะคะช่วยในการขับปัสสาวะทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้นไม่ติดขัดค่ะ 5นะคะใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงไตนะคะเพื่อช่วยให้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายได้อย่างสมดุลตามปกตินั่นเองค่ะ6ค่ะสามารถที่จะทำการนวดอบและประคบสมุนไพรเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดดมภายในร่างกายนะคะและต่อมลูกหมากให้ดีขึ้นโดยการขับพิษออกจากร่างกายค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแนวทางการบำบัดดูแลโรคต่อมลูกหมากโตด้วยการแพทย์แผนไทยที่กล่าวมานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังแสวงหาทางเลือกในการบำบัดดูแลอาการต่อมลูกหมากโตค่ะซึ่งหากผู้ป่วยให้ความร่วมมือนะคะและลงมือปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าวอย่างจริงจังย่อมที่จะประสบความสำเร็จและห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากโตได้แน่นอนค่ะ
4: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
1: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์0841926146
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ
5: 0841926146
1: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
6: จับได้ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะ
7: มัวมันมัวเฉยๆเขาว่าทอกระจกหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
6: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
7: ค่ะวันนี้หมดกล่องแล้ว
6: ทานไปหนึ่งกล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ
7: ก็รู้สึกว่าดีสบายตาดูชัดขึ้น
6: ค่ะแม่ระเบียบอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ฉะเชิงเทรานี
6: ่ฉะเชิงเทรานี่เองเนาะ
7: ค่ะ
6: แล้วแม่ระเบียบทานยังไงบ้าง
7: ก็วันละเม็ดอะไรค่ะ
6: ค่ะ
7: ก่อนนอนก็ดีเดือนมากตาสว่างดีแค่นะฮะขาดี
6: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
7: ไม่แพงค่ะไม่แพง
6: ค่ะ
7: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
6: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
7: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
6: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
7: 80แล้วนะ
6: ยังแข็งแรงอยู่นะ
7: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
6: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระใสเส้นเนาะ
7: ขัดเข่า
6: ค่ะแม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระใสเส้น
7: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีแต่ขัดเดินไกลๆไม่ได
6: ้ลองสั่งกระใสเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ไม่กลัวไม่ได้จดด้วยจดไว้พอดี
6: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
7: เดินสายค่ะ
8: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็น โรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
5: 0841926146
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ
5: 0841926146
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันปูธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฉันสุภาพรเดี่ยมจีนสวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมการปกครองสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัตินายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่สองลักษณะได้แก่หนึ่งบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาอยู่หาที่นั่งซึ่งได้ยินเสียงชัดเจนจากลำโพงขยายเสียงแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรามาวัดนี่เรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมะที่พระองค์สอนไว้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาเป็นกิจเบื้องต้นการปฏิบัติเป็นกิจท่ามกลางแล้วเกิดผลจากการปฏิบัติคือพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคนเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจแต แต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรตามทำที่เขาทำทำกันไปทำแบบคนปัญญาอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันก็แก้ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มีมาสองรายมีความทุกข์มีความกลุ้มใจรายหนึ่งก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเท่าใดมีลูกเพียงคนเดียวแล้วก็มาถึงก็ถามว่าหนูมีอะไรมีความทุกข์มีความร้อนใจในเรื่องอะไรบ้างแกก็บอกว่ามันมีแต่ความวิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เลยถามว่าวิตกกังวลในเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมันหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องมันมากเลยตอบว่านี่แหละเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบไม่รู้จักจัดระเบียบของความคิดให้มันอยู่ในรูปเดียวเพื่อแทงตลอดปัญหาก็เลยนั่งกลุ้มใจด้วยประการต่างๆหัดคิดได้เป็นระเบียบเสียมั่งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็คิดปัญหานั้นคิดให้มันแตกออกไปว่าปัญหาคืออะไรมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและเราจะแก้ไขตัวปัญหานั้นอย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องยอมรับเสียก่อนคือยอมรับว่าปัญหาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งภายนอกไม่ได้มีผู้อื่นใดหรือสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดผิดนั่นเองเราคิดไม่ถูกต้องไม่รู้จักจัดระเบียบแห่งความคิดในชีวิตประจำวันเลยก็เกิดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่เรารู้จักคิดรู้จักนึกแต่มันถูกต้องปัญหามันก็ไม่มีเช่นว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรถามมายกตัวอย่างมาสักเรื่องที่ว่าเธอกังวลในเรื่องอะไรกังวลว่าสามีจะไปมีหญิงอื่นแล้วเขามีแล้วหรือยังเขามีท่าทางที่จะไปมีหรือเปล่าก็ไม่มีท่าทางอะไรเธอมันคิดไปเองใช่ไหมใช่ทำไมจึงได้คิดไปรู้ไหมก็เรามันหึงนั่นเองอารมณ์หึงอยากจะมีว่าเป็นของตัวถ่ายเดียวไม่อยากแบ่งให้ใครอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นคู่ครองกันโดยเฉพาะผู้หญิงนี่มีความหึงหวงมากอย่าไปหึงมันเป็นทุกข์ปล่อยเขาไปตามเรื่องเขาจะไปไหนก็ทำอะไรก็ปล่อยเขานึกไว้ใจเขาแล้วกันเราแต่งงานกับเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาอย่าไปคิดให้วุ่นวายตัวสามีของเธอไม่ได้เป็นทุกข์เขาไปทำงานทำการตามปกติแต่เธอนั่งทุกข์อยู่ที่บ้านหรือไปทุกข์ในที่ทำงานหาเรื่องกลุ้มใจคนเดียวสามีไม่ได้ปล่อยกลุ้มใจด้วยแม่แต่น้อยแล้วมันดีหรือไม่ลองคิดดูสิเขาก็บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันคิดแต่นี่หยุดคิดใช่คิดในแง่ดีซะบ้างว่าสามีเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อเราเขาไม่คงไปหาผู้อื่นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้เกิดความบกพร่องเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีความแดดร้อนใจคิดเสียใหม่แต่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันคลุ้มใจเรื่องงานคลุ้มอะไรเรื่องงานก็ทำงานไปตามหน้าที่หนูทำงานอะไรทำงานที่ร้านขายยาเราเรียนเภสัชมาหรือไม่ได้เรียนเภสัชแล้วเรียนอะไรได้ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เรียนวิชามนุษยศาสตร์เรียนศาสตร์ของความเป็นมนุษย์แต่ว่าได้ปริญญาแล้วแต่ตัวเองก็ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็มันยังทุกข์อยู่นะการยังทุกข์อยู่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่ว่าได้ปริญญารับปริญญาจากในหลวงมนุษยศาสตร์เรียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ควรจะมีใจอย่างไรมนุษย์ควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรศาสตร์นี้เราไม่ได้เรียนแล้วว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นมนุษย์จะแก้ไขปัญหา คือความทุกข์ความเดือดร้อนใจอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจมันก็จะสบายไม่มีปัญหาอะไรทำงานก็ทำไปตามหน้าที่ดิอย่าไปคิดมากอย่าไปทำแข่งกับใครดูหน้าที่ของเราก็แล้วกันว่าเรามีหน้าที่อะไรเราขายของก็นั่งขายไปใครเข้าร้านเราก็ออกไปต้อนรับโอภาปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาแล้วก็ชวนให้เขาซื้อของแนะนำให้เขาซื้อยาประเภทต่างๆแนะนำให้เขาใช้ให้เขาไปกินให้ถูกต้องพูดยาโอภาปราศรัยกับเขาก็จะขายของได้แล้วมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะให้ออกเราให้ออกเพราะอะไรเราคงจะทำตนไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของร้านจึงเขาให้ออกที่ต้องคิดแก้นะอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเจ้าของร้านแต่โทษตัวเองว่าเรานี่ทำผิดอะไรเราประพฤติตนอย่างไรเราจึงเข้ากับเขาไม่ได้คนเราบางคนมันเข้ากับคนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้เป็นคนบ่อนแตกอยู่ไหนแล้วมีการแตกแยกแตกเล่าเพราะว่าไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นจะเอาคนอื่นมาเข้ากับเรานั้นมันไม่ได้เราต้องไปเข้ากับเขาเราอยู่กับใครเราต้องเข้ากับคนนั้นได้ต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนนั้นแล้วเราควรจะทำตนอย่างไรเขาชอบอะไรนิสัยเขาเป็นอย่างไรต้องศึกษาต้องอ่านคนไม่ใช่อ่านแต่หนังสือนี่อ่านหนังสือจนได้ปริญญาแล้วแต่ไม่อ่านคนเข้าไปอยู่กับใครไม่รู้จักคนรู้จักแต่หน้าตารูปร่างแต่ไม่รู้จักจิตใจไม่เรียนนิสัยคนมันก็ลำบากเราจึงต้องรู้นิสัยแล้วทำตนให้เขาพอใจและเราก็ไม่เสียหายไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นบอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วเพราะเขาให้ออกเสียแล้วหมดเรื่องกันจำไว้ไปทำใหม่เวลาไปทำงานกับใครที่ไหนก็ต้องใช้หลักการนี้เพื่อทำตนให้เข้ากับเขาอย่าเอาเขามาตามใจเราแต่เราต้องตามใจเขาเราอยู่กับนายก็ต้องตามใจนายแต่เราไม่ตามใจนายจะให้นายตามใจเรามันก็ไม่ได้มันผิดหลักการจำไว้เอาไปใช้ต่อไปเขาพูดต่อไปว่าดิฉันมันคนขี้โมโหมันไม่ใช่โมโหแต่เป็นคนโทสะโทสะจริตโทสะคือใจร้อนแต่เรามักจะเรียกว่าโมโหคนไหนขี้โกรธใจร้อนเราเรียกว่าโมโหมากโมโหมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสามตัวคือโลภะโทสะโมหะโลภะนั่นหมายถึงความอยากได้ของคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตที่เราจะพึงมีพึงได้อย่างนี้มันเป็นความโลภความโลภเป็นอันตรายของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นในใจธรรมะอื่นหายไปทำให้เกิดความมืดความบอดแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมได้โลภจัดฆ่าคนก็ได้ลักของเขาก็ได้ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ก็ได้พูดจาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใครก็ได้ดื่มสุราเมรัยก็ได้เล่นการพนันก็ได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในใจใจมีความโลภเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นความเสียหายให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องรู้ลักษณะมันไว้รู้จักหน้าตาผู้ร้ายผู้ร้ายจะไม่มารบกวนเรากิเลสมันก็เป็นผู้ร้ายที่คอยเข้ามาทำลายชีวิตทำลายจิตใจของเราเราจงต้องศึกษาทำความเข้าใจไอ้ตัวที่สองเรียกว่าโทสะโทสะลักษณะเป็นคนหงุดหงิดรุนงานใจร้อนใจเร็วกระทบนิดก็โกรธกระทบหน่อยก็โกรธแดดออกก็ไม่พอใจฝนตกก็ไม่พอใจคนนั่นมาก็ไม่พอใจคนนั่นไปก็ไม่พอใจอะไรอะไรก็ไม่เป็นที่พอใจแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานด้วยประการต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าโทสะพวกโทสะนี่ชาวบ้านเรียกว่าคนใจร้อนคือใจมันไม่เย็นโลภะมันก็ร้อนโทสะมันก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ตัวโมหะนั่นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจ อะไรอะไรตามสภาพที่เป็นจริงมีความคิดหลงไหลมัวเมาไปด้วยประการต่างๆหลงในรูปในรสในกลิ่นในสัมผัสในนั่นในนี่หรือว่าหลงในพิธีรีตองในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เราหลงไหลมัวเมาไปในเรื่องเหล่านั้นเรียกว่ามันเป็นโมหะจิตใจของหนูมันไม่ใช่ลักษณะโมหะอย่างนั้นแต่มันก็พอเป็นโมหะได้เพราะว่าเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดอารมณ์หงุดหงิดงุนง่านถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีอะไรอะไรมากระทบเราก็มีสติมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นจิตดวงนั้นมันก็หายไปมีสภาพเข้าสู่ปกติแต่นี่ปกติของหนูนั้นเป็นคนใจร้อนแล้วก็มักโกรธในเรื่องอะไรต่างๆหัดใหม่ไอ้ความโกรธมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราไม่ได้ติดมากับเรามาตั้งแต่เกิดมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ดับไปอะไรๆในโลกนี้จะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามมันตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ในใจของเราถาวรความโลภเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรอะไรเกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดับแล้วมันเกิดอีกอันนี้ทำไมมันเกิดอีกเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั่นถูกต้องไม่มีสติเป็นเครื่องกำหนดไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราพอมันเกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บอย่างนี้เรียกว่ามีสติทันท่วงทีแล้วปัญญามันก็เกิดตามมาเองคือมันเกิดสงสัยว่านี่อะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันมาจากอะไรเส้นสายมันมาทางไหนปัญญาเข้ามาสอบสวนทวนถามพิจารณาต่อไปเรื่องนั้นมันก็เบาไปแต่คนที่มีโทสะจริตหรือมีโมหะมีอะไรก็ตามมันไม่มีตัวสติตัวปัญญาเพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจอ่านหนังสือธรรมะมั่งหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านฟังธรรมะบ้างหรือเปล่านานๆได้ฟังสักทีหนึ่งอันนี้คือความบกพร่องของเธอที่ไม่ได้สนใจแสวงหาดวงประทีปเอามาส่องจิตส่องใจธรรมะเป็นดวงประทีปส่องใจเราต้องหาไว้มีฐานความมีกระบอกไฟฉายแต่ไม่มีแบตเตอรี่จะไปกดให้เกิดแสงสว่างได้อย่างไรตัวเราเหมือนกับตัวกระบอกไฟฉายแต่ว่ามันไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวธรรมะสำหรับใส่ในกระบอกไฟฉายแล้วมันก็มืดตึ๊ดตื้ออยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ไม่ชัดฟังอะไรก็ไม่ชัดรู้อะไรก็ไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่มีฐานไกวฉายคือตัวธรรมะเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือจะบ้างก็เลยแจกหนังสือให้ไปหนึ่งเล่มให้เอาไปอ่านว่างๆไปมาเอาเทปไปฟังเสียบ้างเวลาก็อยู่คนเดียวก็ฟังเทปธรรมะมันจะไม่ได้กุ้มใจไม่มีอารมณ์อาวุ่นวายและไม่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจเอาเทพไปฟังจะมั่งเวลาว่างๆและจิตใจมันจะได้สบายขึ้นนี่ก็เป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่บ้านกลุ้มใจเอาเทพไปมั่งทีนี้เอาเทพไปไหว้ที่บ้านเวลาว่างๆอยู่คนเดียวก็เปิดเทพฟังแล้วจะได้สบายใจนานๆจะมาวัดสักทีนึงวันนี้ตาดาหาเทพไปให้บ้างวันนี้เอาไปให้สัก9ม้วน10ม้วนเอาไปเปิดควังวิทยุมีที่บ้านเปิดเทปได้ใส่เข้าไปนั่งฟังนอนฟังแล้วจะได้สบายใจเรามีเทปธรรมะควังเสียบ้างเพราะว่ามาวัดไม่ไหวแก่เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ายังแข็งแรงก็มาวัดบ้างวันอาทิตย์มาวัดมาคนเดียวก็ไม่ดีชวนสามีมาด้วยจะได้รู้ได้เข้าใจพร้อมๆกันช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปรายนี้มาพูดได้ความก็จบไปแล้วเขาก็ลากลับไป บอกว่าไปคิดไปตรองหัดทำใจเย็นเย็นไปเขียนไว้ที่กระจกด้วยกระจกสำหรับส่องหน้านะนี่ทุกหมอทุกคนในบ้านบ้านใหญ่นะเขียนว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเขียนไว้สักสองทีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วขีดเส้นสัญญาประกาศไว้ข้างใต้ตื่นเช้าต้องไปดูกระจกพอดูกระจกก็ท่องว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นว่าจะสามครั้งแล้วก็คอยเตือนตัวเองคอยพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแต่มันก็เย็นขึ้นเองอ่ะแต่เราพูดเราเสกนี่แหละเขาเรียกว่าเสกตัวเองคนโบราณเขามีพิธีปลุกเสกแต่เสกทีไรแล้ววุ่นวายทุกทีเมื่อสมัยเด็กๆก็เคยเห็นคนก็ทำการปลุกเสกตัวเองนั่งหลับตาแล้วเอามือลูบตามเนื้อตามตัวโอมไปจะคงโอมไปจะคังโอมทั้งเนี้ยโอมอย่างนั้นโอมอย่างนี้ว่าไปว่ามาเดี๋ยวตัวสั่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นไม่รู้จะต่อยกับใครแล้วหัวชนขวาพอหัวชนขวาแรงมันก็เจ็บเลยนั่งลงเรียบร้อยไอ้ที่ปลุกมันก็หายไปดังนั้นเขาเรียกว่าปลุกแบบไสยศาสตร์ปลุกแบบความงู้ความเขลาไม่ได้เรื่องอะไรเรามันปลุกไม่ถูกต้องคือพูดกับตัวเองนะคือการปลุกใจเช่นเราบกพร่องอะไรเราเป็นคนใจร้อนก็พูดกับตัวเองว่าอย่าใจร้อนหรือพูดในทางฝ่ายบวกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดบ่อยๆจะไปไหนก็ลงจากบันไดบ้านก็ใจเย็นเย็นจับพวงมาลัยรถก็ใจเย็นเย็นติดประตูรถก็ใจเย็นเย็นคอยพูดคอยสอนเวลาไปพบใครก็บอกใจเย็นเย็นอย่าไปใจร้อนอย่าไปแสดงอาการไม่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีให้คนอื่นเห็นก็การกระทำได้ด้วยอารมณ์ด้วยความหมุนหนันทันเล่นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราจึงคอยปลุกคอยเตือนตัวเองไว้สอนเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็กลับไปมีมาอีกรายหนึ่งมารายหนึ่งมามีใส่ถังสำหรับสังฆทานเนี่ยแม้ถังใหญ่ๆจะไปซื้อมาถังหนึ่งก็หลายร้อยบาทแล้วโยมมาวัดก็ชอบเอาถังนั้นมาด้วยความจริงมันก็มากมายเหลือเกินแล้วไอ้ถังเหล่านี้เอามาถวายเปลี่ยนเป็นอื่นมั่งก็ได้มาถวายสังฆทานไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้เอาปัจจัยซื้อว่าไปซื้อถังหนึ่งราคาเท่าไหร่200บาทเพิ่มก็อีกสักร้อยเป็น300แล้วเอามาทำบุญเฉยๆทำบุญโรงพยาบาลก็ได้บำรุงวัดวาอารามก็ได้มันก็จะได้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่จำเป็นต่อไปเอาถังมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรมันมากเกินไปจะประกาศเลหลังถังมันก็ดูกันอะไรอยู่ต้องไปลงหนังสือพิมพ์ว่าที่วัดชลประทานจะประกาศเลหลังถังสังฆทานผู้ใดสนใจก็ไปได้เราหาว่าท่านปัญญาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เป็นพ่อค้าขายถังมันก็เสียชื่อเราไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ยอมไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้มาทำบุญเฉยๆเอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางไหว้ถวายก็เป็นของวัดทั้งนั้นแหละเอามาไม่ได้เอาอะไรเอาถวายวัดทำประโยชน์แก่วัดต่อไปมันก็ดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าคนนั่งแกก็มาเอาถังมาสามถังเลยมาถึงก็นั่งลงเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าดิฉันนี่กลุ้มใจมีความทุกข์อ้าวทุกข์อีกฮะคนมาหาพระนี่ส่วนมากเป็นทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่สบายแล้วไม่ค่อยมาคนสบายนี่ไม่มาเฒ่าแก่นายห้างจะเป็นทุกข์ก็มาเหมือนกันนี่ก็บอกเป็นทุกข์เอาทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องมรดกอ้าวเรื่องไอ้นี่ทุกข์เรื่องมีบางคนทุกข์เรื่องจนเรื่องไม่มีจะกินไม่มีจะใช้แต่ว่าคนนี้แกทุกข์เรื่องมีถามว่าเป็นทุกข์อย่างไรสามีถึงแก่กรรมเมื่อสามีถึงแก่กรรมแล้วก็ทำหนังสือพินัยกรรมมอบให้คนคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกปีหนึ่งแล้วยังไม่จัดการอะไรเลยยังไม่ได้จัดการอะไรให้แกก็ลำบากสิไม่มีเงินมีทองจะทำงานทำการอะไรเขาไม่จัดให้ไปพูดไปจาเขาก็บอกว่าจัดให้ได้แต่ว่าจะให้เพียง 20% นอกนั้นให้กับลูกลูกนั่นก็ไม่ใช่ลูกของโยมคนนั้นเป็นลูกปัญญาเก่าแต่ว่าพัญญาเก่าตายเมื่อพัญญาเก่าตายในลูกพัญญาเก่าตัวยังเล็กๆอายุเพียง10 11 12ทั้งนั้นแกก็เลี้ยงมาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเลี้ยงจนกระทั่งโตแต่นี่ก็เสียตายพอเสียตายก็ มอบพินัยกรรมไว้กับน้องชายให้เป็นผู้จัดการมรดกมันก็จะยกให้ลูกทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ถูกต้องทีหลังก็มาบอกเอา50 50ก็แบ่งคนละครึ่งแล้วมันจะเอาของแกไปแบ่งด้วยไอ้ที่แกหาแกทำมาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันจะเอาไปแบ่งด้วยได้ฟังเรื่องแล้วก็นึกในใจเฮ้ยมนุษย์ในลูกเนี่ยมันแย่เต็มทีมีแต่เรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีแต่เรื่องเอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆคนที่มันฆ่ามันแกงกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันก็ฆ่ากันทำลายกันด้วยอาวุธแต่มันโกรธจัดขึ้นมาแต่นี่ไม่ถึงอย่างนั้นจะบอกว่าจะทำยังไงให้หลวงพ่อช่วยจะช่วยยังไงหลวงพ่อจะไปช่วยได้อย่างไรช่วยดลบันดาลจิตใจคนพวกนั้นมันดีขึ้นหน่อยมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าใกล้

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจไซเบอร์เตือนภัยคนวัยเกษียณหลังพบแก๊งมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกลวงพันตำรวจเอกเรืองไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายงานรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 3,152,075,191 บาท 13 สตางค์หรือประมาณ 3,150 ล้านบาทกล่าวเตือนภัยไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานควรเพิ่มความระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานรัฐต่างๆโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายจบข่าวสิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมจิตติกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของเครือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้นะที่084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในอะไรคาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการเจาะลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: น
1: ะคร ับ
0: โยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค
0: ุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไปนะ
1: ค่ะ
0: อยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: หรือจะเข้าทางหลังห้างพาราได
1: ซ์
0: ศรีนครินทร์นะครับก
1: ็มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั้นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะคร
1: ับ ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คือเล่
1: า
0: เพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พ
1: ื้
0: นที
1: ่
0: นี่ประมาณ400ไร่ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี่เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักรสวน
1: สวนล
0: ุ
1: มพ
0: ิน ีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: คุ
0: ณเด
1: ่
0: งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ยังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี้
0: ฝุ่นควันน้ำท่วมน
1: ะ
0: เวลาน้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอ
0: าอย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: จริงค่ะ
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: ใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดนี่อยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: กลับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคนเด็กเราพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีถวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าถวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะครับ
2: อ๋อค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
2: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ

0: ลาดบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
1: อำเภอจำบึงค่ะ
0: จำบึงตำบล
1: แก้มอ้น
0: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
1: หมู่9ค่ะ
0: บ้านเลขที
1: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
0: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับเรียบร้อยครับผม
1: ค่ะ
0: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
2: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามีนนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามีนก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามีนแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดเลือกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
2: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีนะ
2: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
2: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
2: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
2: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห์ที่ผมได้มานะครับ
3: จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
2: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
2: ครับสำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
2: ครับเป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
2: ครับก็ถ้าเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับ
3: ค่ะ
2: อันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
2: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปรอทที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลท์ทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปรอทต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
2: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
2: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายนะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
2: อันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเรื่องกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
3: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
2: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเด็กหวานมาก
3: จริง
2: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
3: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
2: คือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตอนนี
3: ้
2: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคุณเด็กน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
3: สะดวก
2: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์จะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
3: สด
2: ๆใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
3: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่รวนๆเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
2: จนนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างที่ผมบอก
3: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล
2: ้
3: อง
2: ข้าวกล้อง
3: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
2: อย่างละครึ่งหรือหุงผสม
3: ค่ะ
2: นั่นเอง
3: ใช่
2: ที่บ้านเนี่ยก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องใน1สัปดาห์นี้2รอบ2ครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
3: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
2: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผมพูดที่นนท์ที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได
3: ้
2: นะสุขภาพไม่ไหว
3: ไม่เป็นไร
2: แต่เขาก็ชอบฟังชอบฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังนะโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้อพูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ในหนึ่งวันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
3: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
2: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งในเรายังเพียงพ
3: อ
2: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ คือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับ เป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
3: ช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
2: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
0: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับกับอาจารย์กิติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
0: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
0: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
0: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
0: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อครับ
0: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะคะปวดบางทีเดินเดินเหมือนอ่อนแรง
0: อ๋อเดินเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
4: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
0: ยังปวดอยู่
4: ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
0: ทำงานอะไรครับผม
4: งานบ้านนะคะ
0: งานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
4: อ
0: ๋
4: อค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
4: อืมบางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นนะคะก
0: ิน วัน
4: ละ
0: เม็ดเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
4: ค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับ
2: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
3: ค่ะ
2: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
3: หายกันไปไหน
2: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมาอ่ะ
3: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
2: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนก็ถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับที่ลึกเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี
3: ้
2: ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจ หรืออยู่ในเลนมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะคือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าวนะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโกลเด้นเพรสโครงการหลวงหรือเลมอนฟาร์มเนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณดิ้งเพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณดิ้งจะมีแปลงที่เขาปลูกนะปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่มมีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
3: ทำเป็นแปลงใหญ่
2: ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
3: ใช่ค่ะ
2: จะ
3: ก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
2: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
3: ์ค่ะ
2: ปลูกข้าวนะครับ
3: ค่ะ
2: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
3: ค่ะ
2: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด้งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์น
3: ะ
2: นะครับเกี่ยวกับข้าวก้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
3: จริงค
2: ่ะบางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับ อย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
3: บางคนไม่แสดงตัว
2: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
3: ค่ะ
2: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
3: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะ
2: ครับ
3: ผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจและก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
2: ผมขยายความนิดหนึ่งเคร
3: ื่อง
2: ปรุงคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ย 3-4 ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์น
3: ะ
2: เคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
3: ใช
2: ่คุณติ๋งเคยเป็นนะ
3: กระหายน้ำ
2: บางทีบางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
3: เป็นลิตร
2: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ
3: ค
2: ือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
3: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลยโอ้โห
2: คือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำบัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะ
3: ค
2: นหนึ่งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี
3: ้
2: ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียมีผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในอะครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอดเกี่ยวกับการทานน้ำบัดลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณเต่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
3: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะคะ
2: ติดอะไรฮะติดน้ำปลา
3: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
2: ี
3: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
2: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็ม
3: จะ
2: มีผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี
3: ้
2: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับ อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเกี่ยวกับวีต้าพลัสนะครับอิมโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยังเหมือนเดิม
3: ยังจำหน่ายอยู่ค่ะ
2: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
3: ะ
2: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
3: ่
2: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
3: โทรได้ทุกวัน
2: โทรได้ทุกว
3: ัน ไม่มีวันหยุด
2: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ
3: ค
2: ือว่าเป็นการแข่งขันนะครับในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับคุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพานนครชัยศรีนะครับ อย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองรพีพัฒน์
3: อ
2: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
3: อยากเจอตัวจริง
2: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งแม่ลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
3: ่
2: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
3: โ
2: อ้นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
3: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
2: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
6: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน
3: ์อ
2: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
3: อยากเจอตัวจริง
2: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมเนี่ยไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคุณเองตอนนี้ยังไปอยู
3: ่
2: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
3: โ
2: อ้นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับถึงอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดนึงครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
3: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
2: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคน พี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับ ที
3: ่
2: ส่วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไป ผมจะเดินทางไปมากกว่าคุณติ่งนะครับ เดินทางไปจริงไปเอง ไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี้ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
3: งอคอหัก
2: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้จำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
3: ะ
2: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหิน
3: โอ้
2: นะครับ
3: หัวหินทะเลได้เลย
2: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
3: ค่ะ
2: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
3: ์
2: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์และก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารคุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาม ีรถไฟฟ้า
3: โอ้
2: มีรถไฟฟ้านะ
3: เที่ยวนี้เราจะไป ข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
2: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้า
3: ะ
2: นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิง
3: ค
2: นเดียวนะครับหลวงพระบางแล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเวียงจันทน์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
3: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
2: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนนี้เรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู
3: ่
2: วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งกันหนองคายแต่เป็นรางคู
3: ่
2: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
3: เชื่อมต่อกัน
2: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่านะในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
3: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
2: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทาง LINEนะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
3: และบอกต่อ
2: และบอกต่อพูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ่งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่านอาหารที่ไม่ควรทานอย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
3: มีสุขภาพที่ดี
2: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
3: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
2: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลดน้ำลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
3: ลดลงนะคะ
2: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะแฟนรายการอย่างคุณทรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
3: ค
2: ือไม่ทานผงชูรสนะครับไม่ทานครอบทั้งครอบครัวนะครับ
3: ค
2: ือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
3: ต้องปรับตัวนะ
2: ต้องปรับตัวอย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันพูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
3: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
2: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
3: ะ
2: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยนี่โซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถมกล่องเล็ก1กล่องส่วนโปร6กระปุกนี่เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ6กระปุกแล้วแถม2กระปุกนะครับ
3: เป็น8กระปุก
2: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟัง
3: โทรเข้าม
2: าราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ จะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ
3: แถมแบ่งคนละครึ่ง
2: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านบอกโหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
3: มารวมตัวกันซื้อ
2: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
3: ก็ได้เหมือนก
2: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวเนี้ยอายุกว่าจะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือผลิตต่อเดือ นไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
3: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
2: ไม่ค้างสต
3: ็อ
2: กไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมกับคุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังก็โทรเข้ามานะครับ
3: ค่ะ
2: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ไทยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ
1: ขอ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัตนาเตมีนะคะเรามาเจอกันในทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 15:00 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะและวันอาทิตย์นะคะอีกช่วงนึงหลังเคารพธงชาติเรามาเจอกันช่วงนั้นสดค่ะขอเพลงได้ด้วยนะคะทางหน้าใหม่เลยทางคลื่นนี้นะคะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ก็ได้นะคะ radio792.org ค่ะมาข่าวแรกเรื่องของการเตือนภัยระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้านชำระนะคะระวังจะถูกหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรจนเงินหายเกลี้ยงธนาคารค่ะพลตำรวจโทนิธิธรจินตากานนท์ผู้บัญชาการศึกษาและทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันค่ะพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับค่ะโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดและแนบลิงก์ย่อเพื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จะทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบไปสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการค่ะหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปที่ยานพาหนะแล้วก็ไปที่ตรวจสอบใบสั่งจราจรค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะพลตำรวจโทนิติธรกล่าวต่อว่ามี SMS แจ้งใบสั่งอย่า กดลิงก์เป็นอันขาดหากต้องการตรวจสอบใบสั่งค้างชำระให้เข้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ทางการด้วยตนเองค่ะอย่าใช้ลิงก์ที่แนบมากับข้อความเพราะว่ามิจฉาชีพสามารถสร้างเว็บไซต์ปลอมให้มีข้อมูลและรูปแบบคล้ายระบบจริงค่ะรวมถึงใช้ข้อเสนอเรื่องส่วนลดค่าปรับเพื่อเร่งให้ประชาชนตัดสินใจอย่างรวดเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเตือนคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ระมัดระวัง SMS ใบสั่งปลอมและหากพบข้อความต้องสงสัยอย่า กดอย่าสแกนอย่ากรอกข้อมูลแต่ให้ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ Police Care หรือว่า PTM เท่านั้นค่ะทั้งนี้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินการสืบสวนและติดตามกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับ SMS หรือพบเว็บไซต์ที่มีลักษณะต้องสงสัยขอให้เก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดต่อไปค่ะหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

มีข่าวเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะไม่รู้ว่ามาได้ยังไงโผล่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรสั่งเร่งตรวจสอบละเอียดยิบด้านประมงจังหวัดคาดอาจมีคนนำมาปล่อยค่ะนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลว่าการพบปลาชนิดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในเขื่อนลำปาวอย่างรุนแรงหรือไม่ว่าจะรับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีค่ะแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงค่ะจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปลาละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นกรมประมงได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและล่าสุดมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเพิ่มอีก2ตัวค่ะซึ่งนับเป็นครั้งที่2แล้วที่พบปลาชนิดดังกล่าวในเขื่อนลำปาวแต่มีข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์นั้นมีโอกาสน้อยมากค่ะที่ปลาหมอคางดำมาตามกระแสน้ำจนมาถึงเขื่อนลำปาวเนื่องจากเป็นปลาที่เติบโตได้ดีในน้ำกร่อยและมีพฤติกรรมจับเป็นปลาที่อยู่แบบรวมกลุ่มจึงสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของมนุษย์และหากมองว่าจะติดมากับลูกปลานิลที่มีการเพาะเลี้ยงนั้นมองว่าขั้นตอนดังกล่าวมีความรัดกุมและปลานิลเป็นปลาที่เป็นมันแต่ปลาหมอคางดำเป็นปลาที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างไรก็ตามผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทางนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปลาหมอคางดำนี้นะคะเรียกว่าเป็นปลาเอเลี่ยนซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศมากเลยนะคะเพราะว่ามันไปแย่งอาหารแล้วก็กินสัตว์น้ำวัยอ่อนปลาพื้นถิ่นสร้างความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งบ่อกุ้งบ่อปูของเกษตรกรแล้วที่สำคัญก็คือมันควบคุมและกำจัดได้ยากมากค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันปรับตัวได้เก่งจริงๆและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่น้ำเค็มหรือว่าน้ำจืดมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

คงจะไม่พูดถึงข่าวนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นข่าวดังที่สะเทือนวงการศาสนาจริงๆทิศโชตหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็ได้สึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีข่าวเช้าคดียักยอกเงินของวัดไปให้สีกาคนสนิทหรือว่าสีกาเอค่ะแล้วก็ยังมีหลักฐานคลิปที่เสพเมถุนบนโต๊ะฉันข้าวอีกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ได้บุกเข้าควบคุมตัวอดีตหลวงพ่อโชติอายุ66ปีค่ะซึ่งเป็นพระเกจิดังผู้สร้างเหรียญเหนือดวงหลังสืบทราบพฤติกรรมทุจริตโอนเงินวัดไปให้สีกาโคสนิทแปรสภาพทรัพย์สินค่ะซึ่งมีหลักฐานมัดตัวนะคะเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยทนพฤติกรรมไม่ไหวจึงส่งคลิปหลักฐานและเบาะแสให้กับตำรวจโดยมีคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในกุฏิขนาดทำกิจกรรมเสพเมถุนกับสีกาเอซึ่งก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินค่ะส่วนทางด้านของสีกาเอนะคะหรือว่านางสาวปุญญวีอายุ47ปีค่ะถูกตำรวจปราบปรามบุกจับกุมตัวและควบคุมตัวเข้าสอบสวนเข้มเมื่อวันที่10กันยายนในข้อหาหนักเกี่ยวกับการร่วมกันฟอกเงินและผูกพันในคลิปหลุดเสพเมถุนโต๊ะฉันข้าวภายในกุฏิค่ะสีกาเอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับถ่ายโอนทรัพย์สินและแปรสภาพเงินวัดพุทธไทยสวรรค์โดยตำรวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงผิดปกติปีละหลาย10ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายที่เชื่อมโยงกว่า92ล้านบาทค่ะแล้วคลังสมบัติที่ถูกยึดนะคะในบ้านพักของเธอที่จังหวัดปทุมธานีได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลค่ะนอกเหนือจากคดีเงินวัดแล้วนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าสีกาเอเคยถูกศาลจังหวัดปทุมธานีออกหมายจับในการร่วมกันผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้ามาตั้งแต่ปี2563ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นคดีฟอกเงินวัดทางพนักงานสอบสวนจะทำการอายัดตัวเธอเพื่อดำเนินคดีปุ๋ยปลอมนี้ต่อทันทีค่ะส่วนวัตถุพยานชิ้นสำคัญนะคะตำรวจกองปราบปรามได้ทำการยกโต๊ะไม้สีแดงทรงกลมขนาดใหญ่จากกุฏิของทิศโชติขึ้นรถกระบะกลับไปยังกองปราบค่ะเพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัวเนื่องจากว่าเป็นโต๊ะตัวเดียวกับที่ปรากฏในคลิปที่ร่วมกันเสพเมถุนคุณฟังคะสำหรับนะคะทรัพย์สินที่พบในกุฏิของทิศโชติมูลค่ารวม205ล้านบาทเนี่ยประกอบไปด้วยเงินฝากในบัญชีธนาคารกว่า290ล้านบาทอยู่ระหว่างอายัดและตรวจสอบแยกย้ายยอดเงินค่ะแล้วก็มีเงินสดจำนวน138ล้าน 38,986 บาทนะคะมีทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทมูลค่าประมาณ70ล้านบาทค่ะส่วนทรัพย์สินที่พบในบ้านพักของสีกาเอมูลค่ากว่า10ล้านบาทมีเงินสด 3,873,614 บาททองคำน้ำหนักประมาณ90บาทมูลค่าประมาณ 6.1 ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดิน2ฉบับและสัญญาซื้อขายที่ดินสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มสลากออมสิน4ใบใบรับประกันและใบซื้อขายทองคำรวม13ใบกรมธรรม์ประกันสุขภาพอีก1ฉบับนะคะสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเหรียญเหนือดวงนะคะของอดีตพระทิศโชติเนี่ยซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลที่โด่งดังนะแล้วราคาก็สูงมากในวงการพระเครื่องเลยหลังจากถูกคดีเช้าค่ะราคาและค่านิยมของเหรียญรุ่นนี้ได้ดิ่งเหวลงทันทีค่ะซึ่งทั้งเซียนพระและประชาชนต่างพากันประกาศขายเหรียญเหนือดวงทิ้งในราคาถูกเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของสมณะผู้ปลุกเสกนั่นเองขณะที่ร้านชอบพระประกาศคืนเงินเต็มจำนวนนะคะสำหรับผู้ที่ได้เช่าเหรียญเหนือดวงนี้ไปเพื่อความสบายใจแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแก่ลูกค้าค่ะโดยมีเงื่อนไขลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่นเหนือดวงจากทางร้านไปหากเกิดความไม่สบายใจจากข่าวเช้าที่เกิดขึ้นสามารถนำเหรียญมาคืนได้โดยร้านยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน 100% ไม่หักเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนร้านทองในจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้โพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลก็คือมีใจความประกาศว่าใครมีเหรียญเหนือดวงเนื้อทองคำอยากเอามาหลอมขายเป็นทอง
เชิญได้เลยครับเป็นทองยังมีมูลค่าเป็นเหรียญเก็บไว้ก็อายเขาการประกาศนี้สะท้อนให้เห็นว่าในมุมมองของร้านทองมูลค่าพุทธคุณของเหรียญอาจจะหมดไปเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ปลุกเสกแต่ว่าตัววัสดุที่ยังเป็นทองคำแท้ยังสามารถนำมาหลอมเพื่อตีราคาขายตามน้ำหนักทองได้ตามปกติค่ะเรียกว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการศาสนาช็อกทั้งลูกศิษย์ลูกหาช็อกทั้งประชาชนที่มีจิตศรัทธากับอดีตพระรูปนี้เข้าทำนองที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจก็หมายถึงการมองเห็นรูปร่างหน้าตาภายนอกของคนเราไม่สามารถล่วงรู้ถึงความคิดหรือจิตใจที่แท้จริงภายในได้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

พบกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะและวันอาทิตย์นะคะอีกช่วงนึงหลังเคารพธงชาติเรามาเจอกันช่วงนั้นสดค่ะขอเพลงได้ด้วยนะคะทางหน้าใหม่เลยทางคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org radio792.org ค่ะวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเวลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรมีอาการเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะวันนี้แดงก็มาพร้อมกับอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็หลายๆคนนะคะที่ได้ฟังรายการของเรานะคะก็มีความ อยากจะดูแลสุขภาพมีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะสำหรับคนที่เมื่อสักครู่นะคะคุณสำรีนะคะคุณสำรีนี่อยู่ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมา
1: ครับ
0: นะคะก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะสั่งผลิตภัณฑ์คือคุณป้าข้างบ้านนะคะคุณป้าก็สั่งครั้งที่แล้วสั่งชุดเบาหวานไป1ชุดแล้วก็ทดลองกินค่ะอาจารย์คะตอนแรกคุณสำลีเนี่ยท่านทานของท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้างบ้านท่านก็ไปบอกกล่าวเราแจ้งให้คนข้างบ้านฟังนะคะว่าท่านทานผลิตภัณฑ์ของเราอยู่นะคะท่านคือข้างบ้านนี่ส่วนใหญ่เขาจะกินยาของโรงพยาบาลไงอาจารย์แล้วเห็นคุณสำลีก็สุขภาพดีขึ้นนะคะ
1: ก็เลยถามมา
0: ถามว่าทานอะไรนะคะท่านก็เลยบอกว่าทานสมุนไพรเนี่ยก็ช่วงหลังมาก็เปิดวิทยุให้ฟังนะคะเปิดวิทยุให้ฟังก็ฟังรายการของเรานะคะก็ลองสั่งไป1เดือนเขาบอกว่ากินแล้วรู้สึกว่ามีรู้สึกดี
1: ปัสสาวะ
0: เบาตัวใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็สั่งชุดปรับปัสสาวะชุดเบาหวานมาอีก1ชุดนั่นเองนะคะจะส่งให้ถามว่าพรุ่งนี้ได้ไหม นะคะโคราชค่ะบางทีอาจจะได้และบางทีอาจจะ 2-3 วันค่ะคุณผู้ฟังนะคะ เราก็อยากจะให้ได้รับเร็วๆนะคะ
1: แต่ตอนนี้การปัสสาวะของคุณป้านี
0: ่ก็เริ่มดีขึ้นนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี
2: ใหม่นะ
0: ค่ะโทรจากเชียงใหม่อ๋อรายการเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณยายฟองรักเน
2: าะจำได้อ่ะ
0: นี่แมมชื่อไว้อยู่นะคะเป็นไงบ้างคะสบายดีเนาะทางเชียงใหม่เป็นไงบ้าง
2: เนี่ยอันแกขอถามว่าเอ๊ะจู่ๆทำไมวันนั้นมันลดลงน่ะ
0: น้ำหนักลดลงเหรอไม่ค่อยหิวอาหารหรือเปล่าคะท้องผูกไหม
2: ไม่หรอกคือว่าอันตอนเย็นมกรานะคะ
0: จ้ะ
2: มันมี53กิโลนะ
0: ค่ะ53กิโล
2: 53มกราแล้วก็กุมภาจ้ะมีนาจ้ะแล้วก็49
0: จ้ะ
2: ลดมาเรื่อย
0: ๆหุ่นดีขึ้น
1: สูงเท่าไหร่
0: สูงเท่าไหร่เดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์เนาะพอดีตอนนี้จัดรายการสดอยู่นะคะ
2: จ้ะค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ภูริศนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้วครับยังไงนะ
2: น้ำหนักตัวของแม่อ่ะ
0: ลดลง
2: ทำไมมันลดลงอ่ะ
1: แล้วผอมลงไหมล่ะสูงเท่าไหร่น้ำหนักบางทีการทานคอฟฟีน่ามันปรับร่างกายสมดุลนะครับนะ
2: คือว่าสูงต่อ140กว่านะ
1: ครับ
2: ไม่สูงไม่ต่ำ
1: ครับ
2: แล้วก็ความดันก็ดี
1: ทุกอย่างดีหมดแล้วครับ
2: ค่ะ
1: เพราะคอฟฟีน่ามันทำให้การเผาผลาญดีนะครับทำให้ร่างกายเรามาอยู่ในจุดที่สมดุล
2: แล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ตรงอันนี้ไอ้อะไรอ่ะไอ้ที่โค้งสุดนี่นะคือว่ามันค่อนข้างยังเป็นที่ลงอ่ะ
1: เป็นยังไงนะ
2: มันครับถ้ามีก้อนอ่ะถ้าเป็นมันเป็นลงอ่ะเวลาหิวข้าวอ่ะ
1: ที่โครงด้านขวาด้วยด้านไหนครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อที่โครงด้านแล้วท้องผูกไหมครับ
2: ไม่หรอก
1: ถ้าท้องไม่ผูกก็ไม่เป็นไรครับนะตอนนี้ที่ มีน้ำหนักลดลงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม
2: ก็กินอะไรก็อร่อยอยู
1: ่ครับ
2: แต่อยากลดทราบหน่อยทำไมน้ำหนักมันลดลง
1: ครับก็คนที่ลงพุงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ลดลงทุกคนแหละครับมันทำให้ร่างกายมาอยู่ในจุดที่ดีนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับมีแต่เขาอยากให้ลงทั้งนั้นแหละ
2: อย่างเมื่อเดือนแรกไปนี่ก่อไปตรวจสุขภาพเนาะไอ
1: ครับ
2: ทีนี้ไปวันที่24กับหมอว่ะไอสุขภาพดีข้างในอ่ะดีหมดเลยนะ
1: คุ
2: ณหมอว่านะ
1: ก็ดีแล้วนี่นะทุกคนอยากให้ลดทั้งนั้นแหละนะครับเพราะสูง147น้ำหนัก45นี่ถือว่าปกตินะครับนี่47
2: คือว่าแม่นี่มันแก่แล้วนะ
1: ครับ
2: มัน85
1: ครับแต่ก็แข็งแรงดีนอนหลับดีเนาะ
2: ดีค่ะ
1: ก็ดีหมดแล้วดังนั้นไม่เป็นไรครับนะน้ำหนักลดไม่เป็นไรเรื่องดีครับนะแล้ววันนี้จะสั่งตัวไหนอีก
2: จะกินตัวไหนดีอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคุยคุณแดงเลยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็คลอฟีน่านะเมื่อทานไปเลือดไม่จางออกซิเจนในเลือดสูงก็จะทำให้การเผาผลาญสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าถ้าร่างกายได้รับคลอโรฟิลล์เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ควบคุมความสมดุลน้ำหนักเนี่ยถ้าใครน้ำหนักเยอะลดลงแน่นอนนะครับกระเพาะก็เล็กลงการเผาผลาญก็สมบูรณ์ขึ้นกลิ่นตัวก็ลดลงเพราะฉะนั้นนะฮะแต่มันเป็นผลพลอยได้นะครับการลดน้ำหนักนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์เราไปช่วยลดนะครับเราไม่เน้นตรงนั้นนะแต่ว่าผลพลอยได้ทุกคนนะครับทำให้เกิดความสมดุลนะครับน้ำหนักมาอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอสมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะทำไมน้ำหนักลดเยอะนะถ้าเรายังแข็งแรงอยู่นะลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวนะนี่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะปกติดีนะครับนะก็ใครมีปัญหายังไงก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้หรือกินดียังไงหรือไม่ดียังไงนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะครับนะที่เบอร์087 0607 054นะครับ087 06 07 054นะครับเราดูว่ายังคนเวียดนามคนอ้วนมีน้อยนะเพราะพื้นฐานของคนเวียดนามกินผักดิบนะปลูกกินเองปลอดสารพิษนะทำให้มันจะควบคุมเรือนร่างของเราเองนะส่วนใหญ่คนที่อ้วนหรือคนที่น้ำหนักเกินนะครับคือการเผาผลาญในร่างกายไม่สมบูรณ์นะอาจจะตับไม่ดีก็ได้นะไขกระดูกไม่ดีก็ได้นะถ้าสองอย่างนี้ดีเนี่ยนะเราไม่อ้วนมากหรอกครับนะอยู่ในภาวะที่สมดุล นะครับก็ใครเป็นยังไงก็นะมาปรึกษากันนะถ้าไขกระดูกเราดีนะครับเราจะนอนไม่กล่นนะถ้าตับเราดีนะเราจะถ่ายทุกวันนะถ้าตับอ่อนของเราดีนะเราจะปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวไม่อ่อนเพลียนี่คือสุขภาพของเรานะครับถ้าไตดีน นะครับผิวพรรณก็จะดีนะไม่มีการบวมใดๆทั้งสิ้นครับเอาครับนะก็
0: เมื่อสักครู่คุณยายฟองรักนะคะจากสันทรายค่ะเชียงใหม่ก็สั่งผลิตภัณฑ์ชุดคอร์ฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมีค่ะนะคะท่านขอสบู่มาด้วยนะคะจัดส่งให้นะคะ 2-3 วันได้รับของนะคะ 2-4 วันนะคะเชียงใหม่นี่อาจจะไกลสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่เป็นไร
1: ท่านอายุประมาณ
0: 85ปีค่ะ
1: 85ปี
0: แล้วเป็นโรคโลหิตจางด้วยนะคะก็ทุกอย่างดีหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ท่านก็อยากจะทานคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมีแดงก็ได้จัดให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้มะรืน 2-4 วันนะคะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาใครที่เป็นโรคหิตจางนะคะหน้าเวลาตื่นมาจะมึนเวียนหัวนะคะหน้ามืดนะคะบางทีเหมือนบ้านหมุนนั้นก็ต้องกิน2ตัวนี้นะคะ
1: คร
0: ับใครที่เป็นเบาหวานเราก็มีชุดเบาหวานให้นะคะเป็นชุดปัสสาวะมาถ่ายปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนเนาะกลางคืนปัสสาวะบ่อยๆนะคะอันนี้คือเบาหวานนะคะ 2-4 ครั้งซ้ำขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วเราก็มีชุดเบาหวานมีชุดปรับปัสสาวะนะคะบางคนไปตรวจไม่เจอค่ะปัสสาวะคือ156รอบนะคะตรวจไม่เจอว่าเป็นเบาหวานนะคะอันนี้ถามว่าปัสสาวะเยอะไหมบอกว่าเยอะนะคะแต่ถ้าปัสสาวะน้อยๆเป็นปัสสาวะเล็กเนี่ยนะคะนั่นเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าผู้ชายอาจจะเป็นต่อมลูกหมาก
1: ครับต่อมลูกหมาก
0: ผู้หญิงอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็
1: ปัสสาวะน้อยแต่ปัสสาวะบ่อย
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีพอเดินออกจากห้องน้ำปวดอีกละ
0: ปวดอีกละ
1: นะคะยังไม่ทันได้นั่งเลย
0: ยังค่ะจะหยดอีกละจะคือมันจะปวดหน่วงๆปวดหน้าอันนั้นคือการท่อกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะ คนผู้ชายก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่คุณผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า
1: ต่อมลู
0: กหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตนั่นเองนะคะก็ทำให้เกิดการอักเสบถ้าเป็นบ่อยๆอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะผู้หญิงก็อาจจะเป็นการอักเสบแล้วก็อาจจะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะคะอาจจะเขาเรียกติดเชื้อในกระแสเลือด
1: ผู้หญิงนี่
0: ใช่ค่ะผู้หญิงจะติดเชื้อในกระแสเลือดนะเหมือนแดงเคยเป็นนะคะเกือบไม่รอดหมอบอกว่า
1: ถ้ามา
0: ช้ากว่านี้1วันไม่มีชีวิตอยู่แน่นอนเพราะว่าแดงปัสสาวะเป็นเลือดแล้วไงจันแล้วก็ไม่มีแรงฟุบแล้วค่ะนะคะ
1: นี่คือโทษของคนที่ไม่กินผักดิบ
0: ไม่กินผักด
1: ิบใช่คุณแดงเป็นคนที่ไม่กินผักดิบฝากทำให้เลือดจาง
0: คือตอนนี้ก็ฝึกแล้วนะอาจารย์แดงก็พยายามกินดิบไม่ได้ก็ต้องกินสุกอ่ะ
1: กินสุกคอโรฟิลก็ตายหมดแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแดงก็เลยต้องกินคอโรฟิน่านะคะเหมือนเมื่อวานเนี้ยนะคะคุณมีคุณป้าคุณชื่อในเมื่อวานเนี้ยที่สั่งผลิตภัณฑ์ของแดงมาคุณพินทิพย์เนี่ยนะคะอยู่หัวตะพานนะคะอยู่หัวตะพานนะคะวิเศษชัยชาญอ่างทองเมื่อวานนี้สั่งชุดพรีเมียมมาบอกว่าเนี่ยจะกินเยอะๆนี่จำเป็นอะไรไหมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจันไม่กินผักไม่กินผักเหมือนแดงเลยนะคะก็เลยต้องกินคอร์ฟิน่าด้วยกินพรีเมียมด้วยนะคะเป็นตกขาวนะคะ
1: อายุ
0: ตกขาวอายุก็ประมาณ60กว่าแล้วมั้งนะคะนี่ค่ะก็เลยสั่งไปแล้วนะคะอาจจะส่งสมบัตินี้ได้ของนะคะคุณสำหรับคุณเป็นทิพย์อยู่วิเศษชัยชาญอ่างทอง
1: ให้ถ่ายรูปไปเลยนะครับเดี๋ยวจะสวยขึ้นแต่ต้องทานชุดที่2ไปแล้วนะครับชุดแรกเป็นตัวปรับสภาพไปกวาดไปล้างไปทำความสะอาดมดลูกนั่นเองนะครับ
0: ค่ะมีเคสหนึ่งนะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ไลน์เข้ามานะคะไลน์เข้ามาก็ถามเรื่องของคุณพ่อปกติแล้วเนี่ยลูกค้าท่านนี้คือทานของเราอยู่แล้วค่ะอาจารย์คะ
1: คร
0: ับ ทานของเราอยู่แล้วคือทานชุดพรีเมียมนะคะทานชุดพรีเมียมอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยค่ะถามเรื่องโรคสะเก็ดเงินค่ะนะคะเป็นสะเก็ดเงินแดงก็ได้บอกไปแล้วนะคะในเรื่องของจะหายขาดไหมนะคะ
1: สะเก็ดเงินนี่เป็นโรคติดเชื้อในกระดูกนะครับนะต้องหยุดกินน้ำเต้าหู้นายหยุดกินพวกนมถั่วเหลืองก่อนนะครับหยุดให้ขาดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นนะครับแต่ว่าสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าเป็นหนักแน่นอนมันจะอาจจะไม่หาย 100% นะครับ
0: มันก็จะดีขึ้นนะขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราด้วยการใช้ชีวิตประจำวันนะคะว่าเรามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เขาเรียก คือกินทุกอย่างเนี้ยมันไม่ได้นะคะ
1: ม
0: ันอาจจะเป็นการเพิ่มนะเพราะฉะนั้นก็แดงก็ได้คุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวในน้ำปลาก็มีถั่วเหลืองในหมูเห็ดเป็ดไก่
0: เขาเรียกว่าซอสอะไรพวกเนี้ย
1: ฮอร์โมนถั่วเหลืองทั้งนั้น
0: ซอสทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงมันจะ 100% ไม่ได้หรอกดีขึ้น 7-80 ป่ะ 90% ก็ถือว่าโอเค
1: แล้ว
0: เพราะว่าถ้าบอกว่าหายเนี่ยเราพูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ดีขึ้นสัก 8-90% แต่สำหรับคุณกิฟชื่อกิฟนะคะบอกว่าหนูคือตอนเนี้ยหนูก็กินของพี่อยู่นะคะมาชุดที่3ตอนนี้เข้าชุดที่3แล้ว
1: ผ่านชุดพรีเมียม
0: คือใช่ๆค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะเคสเนี้ยบอกว่าอาหารเสริมที่หนูสั่งมากินดีมากค่ะจากไม่เป็นประจำเดือนรวมมา8ปีได้8ปีแล้วค่ะไม่เป็นประจำเดือนใช่ค่ะไม่มีประจำเดือนแล้วก็กินไป2ชุดนะคะแดงก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าอายุ29ปีเองค่ะนะคะกินให้ได้อย่างน้อย3เดือนนะแดงบอกไปนะคะตอนนี้กินได้เนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ชุดที่3นะคะประจำเดือนหนูมาเองโดยเมื่อเดือนที่แล้วหนูรอดูอยู่นะคะมันมาเองเลยเมื่อเดือนที่แล้วประจำเดือนนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังดูอยู่เพราะว่าจะสั่งต่อไปเรื่อยๆจะมีอะไรมาจะเป็นอะไรไหมนะคะอัน
1: นี้แสดงว่าเลือดจางมากนะครับ
0: ค่ะอันนี้29ปีนะคะ
1: ปกติประจำเดือนควรจะหมดตอน55ปีนี่คือคนที่กินผักดิบเยอะๆนะครับแต่เด็กสมัยนี้30กว่า40กว่าก็หมดกันแล้วนะครับเพราะไม่กินผักดิบ
0: ค่ะอยู่ตำบลกระทุ่มลายอำเภอปทายนครราชสีมานะคะก็สั่งชุดพรีเมียมของเรามาก็เห็นแต่คนอื่นกินกันดีแล้วก็เลยลองดูนะคะกินไปได้2ชุดก็เริ่มมีประจำเดือนมาแล้วเดือนนี้นะก็เดือนที่3ที่จะกำลังกินอยู่นะคะส่วนของคุณพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวกำลังปรึกษากันดูนะคะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวจะสั่งมาอีกทีนึงแล้วว่าของตัวเองนี่มั่นใจแล้วไงคะกินแล้วแบบประจำเดือน
1: สวยขึ้นดูดีขึ้นต
0: ้
1: องสวยขึ้นด้วยนะผิวเรียบเนียนลื่นนะทานไปเดือนที่ชุดแรกก็จะมีขี้ไคลออกเยอะของเสียในมดลูกออกหมดนะครับแต่ถ้ามีเนื้องอกมีซีดก็อาจจะ 2-3 เดือนนะครับและหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะครับเพราะชุดที่เราจัดให้เป็นชุดที่ฟื้นทั้งไขกระดูกฟื้นทั้งฮอร์โมนในร่างกายนะคร
0: ับเพราะบางคนมีปัญหาสุขภาพไงเราไม่อยากจะใช่เป็นชุดเล็กไงก็กินเป็นชุดอันนี้เป็น
1: ชุดสมบูรณ
0: ์สมบูรณ์นะคะจะเป็นพรีเมียมอ่ะนะคะน้องเขาทำสั่งเป็นชุดพรีเมียมไป3เดือนนะคะก็เนี่ยค่ะดีแล้วก็เลยโทรมาไลน์มาบอกนะคะความเคลื่อนไหวว่าเป็นยังไงนะคะก็นี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ากินดีใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะทีนี้ของคุณพ่อนี่ต้องรอนิดนึงว่าอยากจะ
1: พูดผิวก็ขาวขึ้นด้วยนะคนที่หมดประจำเดือนเนี่ยผิวจะดำนะจะคล้ำจะดำนะพอทานไปประจำเดือนมาเมื่อไหร่ผิวจะใสขาวขึ้นทันที
0: ครับนั่นแหละค่ะเอาละค่ะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะเราก็มีสมุนไพรดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวนะคะสมองเราก็ต้องใช้สาหร่ายแดงพรมมิหรือพรมมิเซนทีนบำรุงสมองบำรุงสายตาและก็ท่อเลือด
1: ทำท่อเลือดให้เหนียว
0: นะคะทำท่อเลือดให้เหนียวบางคนเข้าใจว่าเนี่ยแปลกใจไงบอกว่าพอกินสาหร่ายแดงพรมมิบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเลือดเหนียวมันไปฉีดวัคซีนไม่ได้ดูอันตรายคือท่อเลือดให้เหนียวไม่ใช่
1: เล
0: ือ
1: ดเหน
0: ีย
1: วไม่ใช่เลือดเหนียว
0: ค่ะคือคุณผู้ฟังเนี่ยท่านทานอย่างเงี้ยอาจารย์ทานคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมินะคะท่านพอบอกว่าท่อเลือดเหนียวเขาก็เข้าใจว่าเป็นเลือดเหนียว
1: เลือดจะเหนียว
0: คนละอย่างกันนะท่อเลือดกับเลือดไม่คือคลอโรฟิน่ามันทำให้
1: ออกซิเจนในเลือดสูง
0: โฟล
1: ในเลือดแดงดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะไหลเวียนดีนะคะ

0: หน้าตา
1: คือเข้าใจผ
0: ิ
1: ด
0: ด้วย
1: กันนะคะอัลการนี่คือบำรุงสมองนะคะบำรุงเลือดนะคะอันนี้ทำให้เลือดมันโฟลว์ทำให้เลือดมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมันจะไม่เกิดอาการบ้านหมุนหรือเกิดอาการที่ตื่นเช้ามามึนงงๆนั่นเองนะคะใครที่อยากจะดูแลสมองดูแลเลือดนะคะโลหิตจางธาลัสซีเมียลูคีเมียโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มารับฟังเพลงพร้อมๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะ

0: พี่น้องชาวฉะเชิงเทราบางประกงของเราเยอะมากนะคะมอบเพลงนี้ให้กับชาว
1: บางประกง
0: ฉะเชิงเทรานะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะจะมีดนตรีในเขาเรียกว่าดนตรีการ
1: ในหัวใจ
0: ใช่ค่ะมีดนตรีในหัวใจทำให้คึกคลื้นนะคะได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดฟังเพลงเศร้าๆไปเนี่ยอาจารย์มันก็เศร้าไปนะนะคะถ้าฟังเพลงแบบนะมันสักนิดหนึ่งคือคลื้นสักนิดหนึ่งนะถ้าได้ออกกำลังกายโยกย้ายได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้านะไม่แค่ยกหัวใส่หน้าใส่หัวนิดหนึ่งก็ถือว่าดีนะคะบางคนกระดิกนิ้วกระดิกเท้าไปด้วยกับการฟังเพลงเอาละค่ะนี่คือคนที่มีสุขภาพดีนะคะคนที่ลุกขึ้นมาค่ะ

0: ใครที่ป่วยนะลุกขึ้นมามานั่งกันสักหน่อยนึงนะหัดลุกขึ้นเดินนะอย่านอนอย่างเดียวค่ะยิ่งนอนยิ่งหนักนะคะ
1: ครับอาหารการกินก็สำคัญนะครับใครที่ไม่กินผักท่านก็จะเป็นเลือดจางใครที่กินอาหารกลางคืนกินน้ำมันพืชเยอะก็จะเป็นโรคตับนะใครที่กินน้ำตาลทรายขาวเยอะผงชูรสเยอะก็จะเป็นโรคเบาหวานนั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นโรคเบาหวานจะตามมาหลายโรคกันเลยทีเดียวนะครับมันใครที่ปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปก็ถือว่าท่านเริ่มเป็นเบาหวานแล้วนะครับ
0: ใครที่เริ่มเป็นเบาหวานคือปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนนะคะตั้ง 2-3 รอบขึ้นไปปากแห้งคอแห้งนะคะหิวน้ำบ่อยๆกินจุกกินจิกแต่ไม่อ้วนนะนะคะหรือว่าเริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นแผลก็หายากนะคะเป็นแผลก็หายากแล้วก็แถมยังเขาเรียกว่าถ้าเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ย
1: นัดก็ใช้การไม่ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ข้อเลือดของคนที่เป็นเบาหวานนี่จะตีบหมดนะครับตีบจนไปเลี้ยงปลายเท้าไม่ได้นะครับต้องตัดเท้าทิ้งตีบไปเลี้ยงทุกส่วนเส้นผมก็จะเล็กลงหมดนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยเส้นผมจะเล็กมากนะแล้วฝอยลอยตัวคือเส้นผมไม่มีน้ำหนักนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะคนที่เป็นเบาหวานนะครับ
0: ผมฟูเลยโดนลมนี่ไปปลิวเลยนะคะไม่เป็นทรงเลยอันนี้คนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะเบาหวานถ้าเป็นบ่อยๆนานๆเข้านะคะเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาพร่ามัวนี่แหละค่ะส่วนสำคัญนะคะที่ตาหลายคนเริ่มพร่ามัวบางคนก็เป็นต้อกระจกบางคนก็เป็นต้อหินเกิดจากการกินยาปฏิชีวนะเยอะไปสามารถเป็นต้อหินได้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเบาหวานแล้วถ้าออกแดดบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยต้อกระจกขึ้นมาแน่นอนนะคะบางคนก็เป็นต้อกระจกเพราะนั้นการเป็นต้อกระจกนี่เขาสำหรับบางคนเนี่ยผ่าไปลอกต้อนะคะบางคนลอกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนโชคดีหน่อยนะคะลอกไปแล้วก็สามารถมองเห็นได้นะคะแต่คือต้องใส่แว่นประจำนะคะแต่บางคน
1: ลอกแล้วก็
0: ลอกแล้ว
1: บอด
0: คนมีโอกาสบอดก็มีเพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะคะมันไม่พอหรือว่าเลือดมันนะคนที่มีปัญหาด้านเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ลอกให้นะคะเพราะลอกทีไรมันเกิดปัญหาทุกทีนะคะ
1: ตัดแว่นก็ไม่ได
0: ้ตัดแว่นก็ได้แต่ว่ามันจะแบบมัน
1: เห็นค่ามันเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะค่าสายตามันไม่คงที่ไงนะคะเพราะค่าขันตาไม่คงที่วันนี้ไปตัดแล้วได้มองดูชัดเจนนะคะแต่พอเวลาไปรับแว่นมาแล้วเนี่ย
1: บางทีก็ไม่ชัด
0: ค่าสายตาที่ไม่ที่ถ้าค่าสายตานะคะมันมีค่าน้ำตาลมันสูงเวลาเราใส่แว่นเข้าไปอ้าววันก่อนนั้นมาวัดทำไมยังชัดแต่วันนี้มารับแว่นทำไมไม่ชัดอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าสายตามันไม่คงที่นะคะเพราะนั้นไปโทษร้านแว่นเขาไม่ได้ในวันที่คุณไปวัดมันชัดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใส่แว่นรับแว่นไปเนี่ยคุณก็ต้องรอให้น้ำตาลลดนะคุณจะได้ค่าเท่าวันที่คุณไปวัดเพราะนั้นการทำแว่นหรืออะไรต่างๆมันก็จะมีปัญหาได้นะสำหรับคนสายตาที่เป็นเบาหวานนะคะที่มีปัญหาด้านสายตาอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักหนึ่งนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องฟื้นเบาหวานให้ดีก่อนนะพอเบาหวานดีขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยไปตัดแว่นนะคะ
0: ต้องรักษาระดับน้ำตาลค่ะเบาหวานมันดีขึ้นในมันสวิงได้อยู่ตลอดเวลาแต่ต้องอยู่ที่คุณผู้ฟังนะคะที่ต้องรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้ได้ก่อนนะคะนั้นคือเรื่องที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนก็บางคนก็บอกแม่ฉันเป็นเบาหวานนะแต่ฉันชอบจังเลยชอบกินขนมหวานนะคะเราบอกอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเคสหนึ่งกันอาจารย์เมื่อเนี่ยฉันเป็นเบาหวานนะฉันมีปัญหาคือไม่เป็นเบาหวานก็ตามอาจารย์คือเป็นคนที่มีมดลูกเรื่องมดลูกต่ำ
1: มดลูกต่ำด้วย
0: มดลูกต่ำด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ
1: เบาหวานด้วย
0: เรื่องของเป็นตกขาวนะคะแต่ที่สำคัญชอบมากคือชอบกินขนมหวานวันไหนไม่ได้กินไม่ได
1: ้อยู่ไม่ได
0: ้เนี่ยความเสี่ยงสูงมากเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเสี่ยงต่อเรื่องของมดลูกนะคะที่มันมี
1: การยืดตัวย้อยตัวลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหรือที่เรียกมดลูกหย่อนมดลูกต่ำนะมดลูกพอโตพอต่ำมดลูกก็จะบาง พอมดลูกบางนะมันจะดูดทุกอย่างเข้าไปเน่าในมดลูกนะทำให้มีของเสียไหลออกช่องคลอดตลอดเวลาม
0: ีคำถามนะคะอาจารย์คะที่อยากจะมาเรียนถามอาจารย์นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นตกขาวแต่ชอบกินนมหวานเป็นประจำเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมที่ตกขาวมันไม่หาย
1: ครับเกี่ยวครับเพราะว่าคนที่มีภาวะเบาหวานนะใครเป็นเบาหวานนี่กล้ามเนื้อทุกส่วนจะเหลวหมดนะครับมดลูกก็คือกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อมดลูกก็จะคลายตัวทำให้มดลูกเนี่ยไหลลงมาต่ำนะครับแล้วก็ทำให้อาหารต่างๆก็จะเข้าไปในมดลูกเรากินอะไรก็เข้าไปในมดลูกนะทำให้มีการขับอาหารนั้นออกทางช่องคลอดนะว่าเรากินอะไรกลิ่นช่องคลอดจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะคะลดระดับน้ำตาลลดขนมหวานค่ะยิ่งอายุมากเท่าไหร่นะคะขนมหวานไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะน้ำตาลมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากทำให้เลือดเหนืดแล้วเป็นเบาหวานง่ายเป็นแผลหายยากนะคะแล้วก็ยังมีภาวะติดเชื้ออะไรได้ง่ายๆด้วยถ้าเลือดมันเป็นน้ำมีน้ำตาลเยอะนะคะน้ำตาลในเลือดเยอะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะลดได้ลดค่ะถ้าชอบกินขนมหวานกินผลไม้แทนค่ะ
1: ค
0: นะคะผลไม้มันยังเป็นน้ำตาลที่แบบ
1: เป็นธรรมชาติ
0: ธรรมชาติกว่านะคะเพราะขนมหวานนี่เขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่น้ำตาลทรายขาวอะนะคะเพราะว่ามันสีมันสวยไงอาจารย์ใส่น้ำตาลทรายแดงมันสีมันไม่สวยนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยป่วยกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพต้องมาดูแลสุขภาพกันจริงๆค่ะในช่วงนี้ยิ่งน้ำตาลในเลือดเยอะเท่าไหร่โรคโควิดมันชอบนะชอบคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะและต้องหมั่นดูแลสุขภาพกันนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานต้องห่างจากคนทั่วๆไปเลยนะคะพอติดแล้วมันลำบากนะคะคนเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นเบาหวานกัน
1: เป็นเบาหวานทั้งนั้นนะคะที่ติดโควิด
0: น้ำตาลในเลือดเยอะทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องวิงวอนนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องลดน้ำตาลลดแป้งนะคะลงไปบางคนบอกว่ากินข้าวนี่จริงๆกิน2ทัพพีใหญ่เลยนะนะคะยิ่งแป้งเนี่ยนะข้าวมันแป้งก็กลายเป็นน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะให้กินผักกินผลไม้กันเยอะหน่อยผักกินไม่เป็นสิเหมือนแดงเลยแดงก็กิน
1: ไม
0: ่
1: เป
0: ็
1: นก็เอาคอฟฟีน่าเราไปทาน
0: ทุกวันนี้กินตำแตงค่ะอาจารย์คะกินตำถั่วเพราะไม่อยากกินข้าวนะคะหลายๆคนก็เนี่ยเราก็ต้องดูแลเราเองอ่ะเพราะว่าแดงเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ดื้อรั้นกับการกินผัก
1: มันเป็นอะไรกลายเป็นคนป่วยดีที่มา
0: อยู่สมุนไพรนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเองนะคะอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะเอาละค่ะนี่คือเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
0: นะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องตอนนี้เพื่อนๆแดงทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเฟซนะคะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: อ้าวก็ตั้งสโมสรทั้งชมรมกันขึ้นมานะออกกำลังกายในบ้าน
1: อ๋อ
0: นะคะใครมีเงินเยอะก็ซื้อเครื่องโน่นนี่นั่นใครไม่มีก็ทำโยคะ
1: ทำโยคะเดี๋ยวนี้ก็มีใน YouTube
0: YouTube ขึ้นจอทีวีเลยเหมือนเราอยู่ในห้องโยคะเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอยู่กับบ้านเนี่ยเราต้องออกกำลังกายกันนะคะ
1: นอกบ้านตอนนี้ไปไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างแดงนี่แดงจะทำโยคะเบื้องต้นไม่ทำโยคะชั้นสูงเหมือนคนอื่นเพราะว่าด้วยสรีระและร่างกายของเราเนี่ยมันไปยากนะคะ
1: มันมีอายุแล้ว
0: ไม่มีอายุก็ตายเสียจานไม่มีอายุ ทุกคนมีอายุอยู่แล้วแต่อยากให้อายุยืนยาว เราต้องมีการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะกินอย่างเดียวแล้วก็นอนมันไม่ได้แล้วนะคะต้องลุกขึ้นมานะคะฟิตเนสในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ต้องทำกันแล้วนะคะหรือคนเฒ่าคนแก่นะคะคนสูงวัยเนี่ยก็ออกมาเดินกันบ้างให้เหงื่อไหลใครย้อยกันสักนิดนึงเดินไปเดินตากแดดก็เฉพาะตอนเช้ากับเย็นนะคะกลางวันอย่าไปเดี๋ยวไข้ขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนไง ต่เขาบอกว่ายิ่งร้อนตอนเที่ยงเนี่ยฆ่าโควิดได้เลยนะอาจารย
1: ์ความร้อนเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราอะ
1: เราจะไม่เกรียม
0: เราจะไม่เกรียมโควิดไม่ตายเราจะตายก่อนนะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายตอนเช้าตอนเช้ามาแดงจะหนีเลย
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรน้ำฉีดน้ำนะ
1: ฉีดน้ำต้นไม
0: ้ต้นไม้นะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายเหงื่อออกแล้วไปอาบน้ำโอ้โหสบายมากนะคะอันนี้ก็ต้องทำกันละค่ะคุณผู้ฟังทุกอย่างที่เราอยากจะทำอะไรได้ก็ทำไปเลยค่ะอย่านอนอยู่กับที่เฉยๆนะคะอยู่ในบ้านทำโน่นนี่นั่นแค่ขูดถูบ้านก็เหงื่อออกแล้วจันนะคะนะคะแต่บางคนเหงื่อไม่ออกนี่หมายความว่ายังไงม
1: ีเพื่อนแดงคนที่เหงื่อไม่ออกคือคนที่ท่อเลือดดำเริ่มตีบนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะ
0: ท่อเลือดดำเนี่ยแล้วจะทำยังไง
1: หนึ่งออกกำลังกายถ้ายังไม่ออกอีกต้องล้างตับ
0: เขาบอกว่าเขาออกกำลังกายแต่เหงื่อไม่ค่อยมีอ่ะจันต้องทำยังไง
1: คนเป็นโรคตับเนี่ยท่อเลือดดำจะตีบหมดนะคือท่อเลือดเสียจะตีบพอตีบปุ๊บของเสียในร่างกายเลยเยอะคนเป็นโรคตับโรคเดียวเนี่ยสารพัดโรคเลยตามมา
0: ที่จะตามมา
1: ครับมะเร็งก็ต้องเป็นโรคตับนะครับขี้ไคลไม่ออกหน้าตาเหี่ยวย่นเร็วก็โรคตับนะแล้วก็ส่งผลให้ไตทำงานหนักต่อไปไตก็เป็นโรคไตได้อีกนะครับเพราะคนพอเป็นโรคไตเนี่ยต้องรักษาข้างหน้าก่อนคือดูแลตับดูแลตับอ่อนนะดูแลกระเพาะนะถ้าสามอย่างนี้ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยไตก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกันครับ
0: ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพบางคนก็ไม่กล้าที่จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาเถอะค่ะนะคะตอนที่โทรก็ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะคะหรือจะบอกชื่อเล่นๆก็ได้นะคะไม่มีใครรู้จักเราหรอกนะคะ นะคะแต่เวลาสั่งของให้บอกชื่อจริงนะคะนามสกุลจริงที่อยู่จริงเราจะได้จัดส่งให้นะคะพร้อมแล้วโทรมาได้เลยนะคะพร้อมแล้วสั่งสินค้าได้เลยถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งสั่งนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดส่งไปแล้วไม่รับสินค้าบ้างอะไรบ้างนะคะจะเป็นปัญหาในเรื่องการสั่งครั้งต่อไปนะคะเพราะนั้นแล้วคนที่จะสั่งผลิตภัณฑ์นะคะให้พร้อมกันก่อนนะคะมีบางท่านนะคะอย่างคุณพี่เสาะเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานน้องสาวก็มีปัญหาเรื่องของ
1: ระบบ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่มาระบบในเรื่องของการเจ็บคอนะคะแดงก็เลยบอกว่าถ้ามีน้ำว่านน่ะกินได้เลยค่ะเพราะตัวแดงเองเนี่ยแดงเจ็บคอบ่อยเพราะว่าเราพูดบ่อยเราคุยบ่อยเราโทรศัพท์กับลูกค้าบ่อยจนคอบางทีน่ะเจ็บนะครับเราบ่มเราก็กินค่ะนะแดงกินแบบเยอะมากนะกินแบบเช้า 2-3 แก้วเย็น 2-3 แก้วนะเพราะเราก็ไม่อยากป่วยเนาะนะอาจารย์นั้นก็รู้สึกเป็นไงกินแล้วอร่อยนะ
1: อร่อย
0: ครับแต่ตอนนี้น้ำว่านเราก็มีการเป็นแพคเกจิ้งใหม่นะคะเพื่อให้ใหม่ทันสมัยนะคะแพคเกจิ้งเก่ามันก็ใช้มาหลายปีมากนะคะเราก็เปลี่ยนแบบ
1: แพคเกจิ้งใหม่แต่สดใสขึ้น
0: ข้างในเราก็รสชาติเดิมนะคะอย่างพี่ซอนี่บอกว่าชอบกินค่ะลูกชายนี่ชอบกินนะเช้านี่2เย็นนี่2เลยนะคะถึงแบบตอนนี้แก้วมันใหญ่ขึ้นก็ยังกินอยู่2น่ารักมากแล้วบอกว่ากินแล้วอร่อยอ่ะนะคะกินที่อื่นมันเคยกินนะหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะคะแต่มาตกที่แบรนด์เนี้ยอร่อยมากแล้วก็กินได้เขาทำแบบลิ้นจี่ไงอาจารย์
1: ครับผสม
0: คือกลิ่นนะคะลิ้นจี่แต่ข้างในเราก็จะเป็นเนื้อว่านนะคะไม่ได้เอาลิ้นจี่มาทำแล้วให้มันรสชาติหวานคนกินเบาหวานกินไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเอาลิ้นจี่มาทำในคนเป็นเบาหวานอาจจะมีปัญหาแต่นี่ใช้รสในการกินเมื่อก่อนเป็นรสลูกแพกลิ่นลูกแพงอาจารย์รสแดงกินครั้งแรกดังกินไม่ได้ดังบอกอุ๊ยกลิ่นมันทำไมเป็นอย่างนี้นะคะมันมี2กลิ่นกลิ่นลูกแพกับรสลูกแพกับรสลิ้นจี่ปรากฏว่ารสลิ้นจี่เนี่ยกลิ่นลิ้นจี่เนี่ยคืออร่อยคนกินง่ายนะคะอีกรสหนึ่งเขาก็เลยไม่ได้ทำแหละนะคะก็เลยทำรสเดียวกลิ่นเดียวเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายคนกินแล้วติดใจนะคะลูกคุณป้าหลานคุณป้าประคองที่อยู่อะไรนะสมาคมปากใต้ทางถนนกาญจนาอันนั้นก็กินเป็นประจำเด็กก็กินได้เด็ก 7-8 ขวบตอนนี้เป็นสาวแล้วนะคะ
1: 11 12อยู่ป.3 ป.4
0: ค่ะนั่นแหละค่ะกินตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้เป็นสาวแล้วป 5ป6แล้วนะตอนกินตอนนั้นอยู่ป3เนาะป3ก็กินมาเรื่อยๆตอนนั้นรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของลำไส้กระเพาะอู้ไปเรียนหนังสือไม่ได้เลยนะคะร้องไห้ทุกวันหมอโรงเรียนอาจารย์ครูเขาให้กลับบ้านทุกวันแล้วให้ไปหาหมอให้หายก่อนแล้วค่อยมานะคะเด็กเขาไปหาหมอเขาไม่กล้าไปนะคะตอนนี้ก็มากินสมุนไพรของเรากินน้ำว่านนะมัน
2: กินคอฟฟีน่
0: าคือว่านหางจระเข้เนี่ยมันช่วยสมานแผลอยู่แล้วนะคะในฤทธิ์ของเขาเนี่ยช่วยสมานแผลช่วยฆ่าเชื้อหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้เป็นโรคอะไรต่างกินแล้วรู้สึกดีนะคะเรากินแล้วรู้สึกดีนะก็เลยแบบอีกอย่างนึงพอไม่ทรมานไงมันแผลข้างในมันจะสมานได้เร็วขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เนี่ยกินเถอะค่ะนะคะแดงเนี่ยทรมานมาก่อนหน้านั้นแล้วมาหลายปีกินยาโรคกระเพาะมาเป็น20กว่าปีนะคะแต่ก็พอมาหายก็มาหายที่น้ำว่านเนี่ย
2: คือ
0: ตัวเราเองนะคะไม่ได้หมายถึงคนอื่นเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็กินแต่ก่อนนี้กิน4ขวดกินเดือนนึงอาจารย์ตอนนี้ขวดหนึ่งเดือนนึง
2: ผมเห็น
0: หรือว่า2ขวดเดือนนึง
2: กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรต่างๆใส่เผ็ดแบบสุดที่สุดเด็ดเลย
0: โอ้ว่าคนกินไม่ได้ค่ะกินเผ็ดไม่ได้กินเปรี้ยวไม่ได้กินอะไรไม่ได้รสจัดกินไม่ได้เลยนะคะแดงบางคนกินเผ็ดเปรี้ยวหวานกินไม่กินแบบนี้ไม่อร่อยนะคะแต่พอกินแล้วช่วงหลังมากินไม่ได้เพราะเราเป็นโรคกระเพาะเรากินไม่ได้เราเป็นโรคลำไส้เป็นกระเพาะเรากินไม่ได้แต่ตอนนี้คือทุกอย่างมันโอเคแล้วเรากลับมากินแบบรสชาติที่เรา
2: ได้ดังใจ
0: ใช่ค่ะ
2: บางทีมีร้านขายส้มตำอร่อยอร่อยดังๆนะ
0: ส้มตำโจ๊ะเหรออ
2: ุตส่าห์ไปจนถึงที่นะครับท่านผู้ฟังนะครับคุณแดงนี่ไปแบบเดินกันเป็นครึ่งกิโลจอดรถเนี่ยนะก็จะไปนะเพื่อไปกินให้ได
0: ้โอ้โหมันอร่อยอาจารย์คือส้มตำร้านนี้ถ้าไม่เผ็ดไม่
2: ไม่ต้องไปที่ร้านเขา
0: ค่ะถ้ากินไม่เผ็ดอย่าไปนะคะ
2: เขาก็เห็นว่าขึ้นต้นเขียนคำไว้เลยจะไม่เผ็ดอะไรนะเขียนคำไว้เกี่ยวกับความเผ็ดเนี่ย
0: วันนี้เผ็ดหลายเผ็ดค่ะเผ็ดแบบเผ็ดแบบนะหลายๆอย่างนะส้มตำนี่กินพริกนะเป็นกระสอบเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาไม่รู้ว่ามีสวนพริกหรือเปล่านะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะกินอาหารที่อร่อยไม่ทรมงทรมานนะคะเราก็มาโทรมาปรึกษากระแดงได้พูดคุยกระแดงได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรจริงๆนะคะใครสนใจก็โทรมาที่หมายเลข087 0607054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะแล้วใครก็แล้วแต่นะคะที่ยังไม่เคยล้างตับนะคะก็สามารถที่จะ
2: ล้างบ้าง
0: ล้างบ้างนะคะ
2: ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับถ้าขาดตับตัวเดียวเอาไว้ว่าตัวอื่นหยุดหมดเลยหยุดทำงานเลยนะครับทำงานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตับคือพ่อครัวนะเหมือนวันนี้เรามีคนงานเราต้องทำอาหารให้คนงานกินทุกวันถ้าเราลองไม่ทำอาหารให้คนงานกินเนี่ยคนงานก็ตายหมดนะพอตายหมดมันก็พังกันหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะตับเลยเป็นเอาไว้ว่าที่จำเป็นนะหลายคนนะไปที่คือในร่างกายเรามันมีโรค5โรคเองเท่านั้นเองนะครับพอเราพูดเนี่ย
0: โรคอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์บางคนฉันท้องผูกด้วยฉันกินอาหารไม่อร่อยด้วยฉันผิวแห้งด้วยเนี่ยเข้าใจว่า3โรคแต่จริงๆมันคือโรคเดียวกันนะครับแต่ว่าโรคตับตัวเดียวเนี่ยโอ้โหนะครอบคลุมไปหลายอย่างมีความดันที่เกิดขึ้นจากไขมันก็ตับนะเบื่ออาหารก็ตับลิ้นกร่อยปากมีกลิ่นก็ตับน้ำย่อยในกระเพาะไม่พอน้ำย่อยในลำไส้เล็กไม่พอก็ตับไม่ผายลมเนี่ยก็ตับนะอุจจาระไม่ก้อนยาวก้อนใหญ่ก้อนยาวก็ตับอุจจาระไม่สีเหลืองก็ตับนะเห็นมาคลุมไปหมดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นดีซ่านตับทั้งหมดเลยครับมันคือโรคเดียวกันนะโรคกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ถ้าถึงขั้นเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยไวต้าเซลล์ตัวเดียวเอาไม่ทันครับจะต้องเพิ่มสมุนไพรตัวอื่นเข้ามาอีกนะครับในกรณีที่เป็นนิ่วนะครับนะซึ่งเราสังเกตได้คนที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยครับก็จะมีอาการแน่นแน่นท้องจุกท้องบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าท่อน้ำย่อยหรือถุงน้ำดีตัวนี้นะครับมันอุดตันหมดนั่นเองนะครับทำให้อุจจาระไม่เป็นสีเหลืองเลยนะอุจจาระไปทางสีน้ำตาลนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็พักผ่อนกันนะคะโดยการที่เราล้างตับกันบ้างตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีเยอะเขาเรียกว่ามีพื้นที่ เยอะนะคะของตับนะเพราะฉะนั้นการล้างตับก็ต้องล้างให้เต็มโดสโดสหนึ่งคือ4กระปุกทานได้1เดือนนะคะแต่ถ้าใครไม่พร้อมในเรื่องของ4โดสก็ถ้าล้างสักครึ่งโดสก่อนแล้วเดือนหน้าก็
3: ค
0: ่
3: อยๆล
0: ้
3: างไป
0: ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะดูแลตับเราของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่นะคะใครที่ยังไม่เคยล้างตับเลยเกิดมาทั้งทียังไม่เคยล้างตับเลยนะปล่อยให้ท้องผูกปล่อยให้กินยาถ่ายยาระบายอยู่นั่นนะคะเดี๋ยวเป็นมะเร็งตับเดี๋ยวเป็นติดเชื้อมะเร็งอื่นๆมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งอะไรต่างๆได้เกิดขึ้นได้จากการที่เราท้องผูกนะคะเพราะว่าการที่ท้องผูกมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นเขาเรียกว่าบ่งบอกสัญญาณส
1: ั
0: ญญาณ
1: ระบบย่อยของเราเริ่
0: ม
1: ทำงานไม่ดีนะครับเม
0: ื
1: ่อระบบย่อยทำงานไม่ดีนะเรากินอาหารเข้าไปมันก็ย่อยไม่หมดก็เท่ากับเราสูญเสียโดยใช่เหตุนะครับคนใครที่ผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากนะเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยนี่คือระบบย่อยของเราไม่ดีนั่นเองนะครับ
0: ก็โทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะหลายคนก็พอเป็นโรคขึ้นมานี่ก็อยากจะหายเนาะนะคะเอาให้ดีขึ้นสัก 80-90% นะคะถือว่าโอเคแล้วล่ะนะคะแต่บางคนถ้ากินต่อเนื่องไปมันก็นะ
1: เป็นปกติ
0: ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะนะคะก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาป้าแต๋วค่ะป้าแต๋วนี่อยู่ที่ลำลูกรังสิตเนาะธัญบุรีคลอง7นะคะก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะ อยากจะดูแลดวงตาค่ะเอานะคะส่งโทรเข้ามาได้ปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะตอนนี้สาหร่ายแดงพรหมิเราก็มีอาหารเสริมเป็นอยู่ในนั้นมีบำรุงดวงตาได้ด้วยนะคะคุณสั่งมาคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมิเนี่ยอันนี้ดูแลได้ทั้งระบบเลือดระบบไขกระดูกแล้วก็บำรุงดวงตาบำรุงสมองได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะอ่ะนะคะสักครู่นี้ก็มีเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณสมปองค่ะคุณสมปองก็อยู่ที่ลำลูกกาคลอง4นะคะก็สวัยประชาราษฎ
1: ร
0: ์นะคะ39อันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วก็น่าจะได้รับวัน2วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาแล้วก็ได้รับสินค้ากันบางคนก็จะแจ้งเข้ามาว่าได้รับสินค้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหนบอกว่าหลายวันไงแต่พอสินค้าได้เร็วเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะอาจารย์นะคะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางพื้นที่ก็ได้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้แหละบางพื้นที่ก็สั่งวันนี้2วันยังไม่ได้บางคนเข้าวันที่3ถึงจะได้และอย่างบางเลนเนี่ยอาจารย์คะ3วันน่ะถึงจะได้
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดง
0: ชูพื้นที่ที่แบบมีพัสดุเยอะนะคะมีพัสดุจัดส่งค่อนข้างเยอะเขาก็มีการ อาจจะล่าช้าเขาถึงบอกว่า 2-4 วันแต่ว่าได้รับ3วันนี้ก็ถือว่าเร็วนะไม่ใช่4วันนะคะเป็นบางพื้นที่แต่ส่งพร้อมกันนะอาจารย์โคราชได้แล้วโคราชเนี่ยวันนุ่งขึ้นได้นะคะแต่บางเลนนครปฐมเนี่ย3วันถึงจะได้โคราชได้ส่งได้วันถัดไปนะวันเดียวนะคะส่งวันนี้วันพรุ่งนี้โคราชได้แล้วก็มีแบบนี้ไงอันนี้ก็คือแล้วแต่พื้นที่นะคะเอาละค่ะพื้นที่ก็ถ้าฉะนั้นใครที่จะสั่งนะคะใกล้จะหมดนะคะสั่งมาล่วงหน้าสัก1อาทิตย์นะคะหรืออย่างน้อยสัก4วันนะคะ4วันแล้วก็จะเผื่อในเร
1: ื่อง
0: ของการที่ระบบการขนส่งตอนนี้ล่าช้าแน่นอนนะคะ 2-4 วันแล้วล่ะที่เขาแจ้งมานะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยเฉพาะไวทองนะคะไวทองไวที่มีภาวะริ้วรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่น ไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวหนาวร้อนๆนอนไม่ค่อยจะหลับงุดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมเรามีผลิตภัณฑ์ชุดไวทองเบลล่านะคะชุดพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมพิเศษไว
1: ้
0: นะคะสามโทรมาสอบถามกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะวันนี้เวลา
1: วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดี

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่น้องตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิโชค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมนะคะกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเหมือนเดิมค่ะและก็ขออนุญาตคุณหมอในการที่จะเปิดรับสายคุณผู้ฟังเลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะหากว่าท่านผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพนะคะอยากสอบถามอยากพูดคุยกับคุณหมอผ่านโรงพยาบาลทางอากาศนะคะซึ่งมีสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะโดยมีสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ร่วมที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศในวันนี้ให้คุณฟังได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคอย่างมีข้อมูลนะคะเพราะเรามีคุณหมอได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ค่ะ0813346666นะคะเผื่อว่าบางท่านอยากจะสอบถามเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาแล้วค่ะสวัสดี1สายแรกเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะเชิญค่ะสอบถามคุณหมอใช่ไหมคะ
2: ใช่ผมจะสั่งแปดกล้วยกล่องนึงแล้วก็ไอ้กาแฟแปดกล้วยกล่องน
0: ึงอ๋อเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่062นะคะ
2: จด
0: ก่อนนะคะจดก่อนตรงนี้เป็นสถานีวิทยุค่ะที่ออกอากาศอย่างเดียวนะค่ะค่ะตามด้วย5100 560-9ใช่ค่ะนะโทรไปเลยค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะ0813346666ค่ะแล้วก็สอบถามว่าคุณหมอจะรับอะไรเพิ่มไหมคุณหมอบอกว่าอิ่มแล้ว ไม่มีแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วทั้งผลไม้นะคะแล้วก็ทั้งอาหารนะพร้อมแล้วพร้อมสับแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่อยู่ด้วยความสุขตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาสอบถาม0813346666นะคะระหว่างรอสายจากท่านผู้ฟังฉันเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
1: คุณหมอคะ
0: ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งก็คือมีกลิ่นเฉพาะกายของผู้สูงอายุเขาเรียกว่ากลิ่นคนแก่พูดแล้วมันจะแสลงใจหรือเปล่า
1: ไม่เห็นมีนะ
0: บางท่านไม่มีบางท่านมี
1: กลิ่นตัวกลิ่นตัวเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะที่ใช้ผิวหนังของเราเนี่ยจะมีต่อมกลิ่นมีต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นต่อมไขมันมี3อย่างไอ้ต่อมเหงื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวต่อมเนี่ยอยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็จะให้ท่อไปเปิดที่ผิวหนังโดยตรงนี่เขาเรียกว่าต่อมเหงื่อนะต่อมเหงื่อแล้วจะมีมากแต่บริเวณรักแร้ฝ่ามือฝ่าเท้า
0: พวกซอกขาหนีบแขนหนีบ
1: ใช่แล้วฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยก็จะมีต่อมเหงื่อมากนะต่อมไขมันก็จะมีบริเวณศีรษะใบหน้าอกส่วนบนหลังส่วนบนรักแร้สะดือหัวเหนาตรงนี้ก็จะมีต่อมไขมันตอนนี้ไอ้ตัวต่อมกลิ่นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆต่อมเหงื่อแต่มันจะไม่เปิดโดยตรงที่ผิวหนังมันจะเปิดเข้าไปที่บริเวณท่อของต่อมไขมันเพราะต่อมกลิ่นกับต่อมไขมันน่ะมันจะอยู่คู่กันเนี่ยผมพูดยิ่งงงไหมเพราะฉะนั้นคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้าไปดมที่หัวบริเวณที่อวัยวะเพศรักแร้จะมีกลิ่นในแต่ละคนจะแตกต่างกันบอกเหตุผลทำไมล่ะหมอบอกก็เพราะว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับอาหารการกินด้วยรู้จักอินเดียใช่ไหม
0: ใช่
1: เวลาไปอยู่ในตึกที่มีคนอินเดียอยู่ก็จะได้กลิ่น
0: อินิชันมาแล้ว
1: ว่าได้กลิ่นเลยไปบอกอ้าวทำไมล่ะทำไมอินเดียมีกลิ่นก็เพราะว่าคนอินเดียกินอาหารพวกที่มีเครื่องเทศเยอะ
0: เ
1: ครื่องเทศก็ถูกขับออกมาเอาภาพต่อมน่ะขึ้น
0: ภาพต่อม
1: ไขมันน่ะเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยเปิดเนี่ยๆๆ เนี่ยลองขึ้นดูดิจะได้เห็นเผื่อผู้ฟังที่ดูทางรายการเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ต่อมกลิ่นนั้นน่ะไปเปิดที่ท่อของต่อมเหงื่อไอ้ต่อมไขมันเอาขึ้นจอนะเนี่ยจะเห็นนะเห็นไหมเนี่ยต่อมกลิ่นไปเปิดนะแต่ต่อมเหงื่อเนี่ยเปิดข้างบนเลยเน
0: ี่
1: ยแล้วไอ้ต่อมไขมันเนี่ยมันอยู่ตรงติดกับขนเนี่ยมันก็จะออกไปตามขนเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบริเวณหัวเนาลักแร้ใช่ไหมครับก้นแถวนั้นก็จะมีกลิ่นนะหรือดมหัวเนี่ยในหัวเราก็มีกลิ่น
0: ใช่ใช่
1: นะถ้ามากลิ่นพวกนี้ก็ยังขึ้นกับอาหารการกินด้วย
0: ค่ะ
1: หมายอย่างที่ผมพูดว่าเหตุปัจจัยมีหลายอย่าง
0: ค่ะ
1: กลิ่นก็เหมือนกันอย่าบอกกลิ่นผู้สูงอายุบอกไม่มีหรอกกลิ่นผู้สูงอายุอ่ะมันจะมีก็มีตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยต่อมพวกนี้เริ่มทำงานไม่เห็นขึ้นเลยยังไม่ขึ้นที่จอนี่เลยนะครับตรงนี้เพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเพราะว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนนะถ้าเข้าใจโครงสร้างเราก็จะรู้ว่าที่มีกลิ่นเนี่ยเพราะเหตุใดใช่ไหมครับตรงนี้ครับต่อมกลิ่นเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีครับต่อมหรือกลิ่นตัวของผู้สูงอายุไม่ใช่อยู่ที่อายุนะครับพอเราอายุมากเนี่ยฮอร์โมนลดลงเนี่ยไอ้ต่อมกลิ่นต่อมไขมันก็จะทำงานน้อยลงถูกไหมมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นละเพราะคนที่สูงอายุกลิ่นตัวก็จะน้อยกว่าคนหนุ่มสาวแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยขยายอีกได้ไหมคนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลิ่นตัวมากกว่าคนสูงอายุเพราะฉะนั้นที่อาจารย์สุถูกถูกที่อาจารย์คุณอาจารย์สุถามว่ากลิ่นของผู้สูงอายุบอกอ๋ออาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยแต่นี้ผู้สูงอายุที่มีกลิ่นบางทีคนที่เคลื่อนที่ไม่ได้เงี้ยเนี่ยความอับชื้นอย่างเงี้ยนะกลิ่นนอกจากมีจากตัวต่อมกลิ่นแล้วนะมันยังมีกลิ่นของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราด้วยที่อยู่บริเวณรักแร้หัวเหนาพวกนี้นะว่ามีกลิ่นมีหลายสาเหตุใช่ไหมไม่ใช่บอกโทษว่าเป็นเพราะอายุมากเองดีว่านี่พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกอาจจะไม่ตรงใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยผมแสดงภาพเนี่ยพอเห็นไหมอาจารย์สุพอเห็นไหม
0: เข้าใจ
1: เนี่ยเนี่ยก็จะเห็นว่ากลิ่นเนี่ยมีสาเหตุได้หลายอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะมีไม่รู้ตอบคำถามไหม
0: ตอบค
1: ่
0: ะ
1: ตอบคำถามมันถ้าเข้าใจก็โอเคเลยเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าเราต้องรู้โครงสร้างไงพอเรารู้โครงสร้างรู้การบอกอ้าวนายมาบอกว่ามาเหมือนกันไงใช่เมื่อเกิดมาทุกคนหน้าตาเหมือนกันกลมๆหนึ่งเซลล์แล้วมีรหัสพันธุกรรมหนึ่งชุดแต่ในรหัสพันธุกรรมน่ะโอ้โหมันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าอาจารย์สุจะหน้าตาอย่างนี้อาจารย์ปวดจะหน้าตาอย่างนี้แล้วก็มีพื้นฐานเดิมด้วยนะเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยจากเก่าๆอ่ะมันเป็นเรื่องในอดีต
0: เ
1: ขาเรียกกรรมเก่า
0: คือกระทำเก่า
1: ๆมันอยู่ในยีนเราอ่ะมันทำให้เรามีนิสัยอย่างเงี้ยคนเป็นนิสัยเงี้ยอาจารย์เก่งศักดิ์ก็มีนิสัยอย่างหนึ่งอ
0: ่ะ
1: ติดอ่างกักเดี๋ยวนี้มันเก่งอ่ะมันพัฒนามันพูดเก่งนี่พูดไม่หยุดตรงเนี้ยครับก็จะเรียนท่านผู้ฟังอ่ะถ้าเราเข้าใจนะเงี้ยเราก็จะทำให้เรารู้เอาอีกภาพดิ
0: ภาพ
1: อันตรงกลางเนี้ย
0: ค่ะ
1: ตรงกลางไม่ใช่อันล่าง
0: body order
1: ไม่อีกอันนึงอ่ะอีกอันเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่อีกอันเนี่ยอันเนี้ยเอาขึ้นไหนขึ้นนี่ขึ้นที่จอเพราะจะได้เข้าใจไงว่าที่ผมพูดว่าต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นต่อมไขมันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเห็นโครงสร้างแล้วเราเข้าใจว่าอ๋อเป็นงี้เองนะเนี่ยเพราะทำไม่ค่อยเขานี่ไงเห็นไหมต่อมเหงื่อไอ้สีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยไอ้ต่อมไขมันเนี่ยเห็นไหมมันออกไปตามท่อตรงขน
0: ใช่ค่ะ
1: และไอ้ต่อมกลิ่นเนี่ยก็เปิดไอ้ใกล้กันเห็นไหม
0: ค่ะก็คือลักษณะเคียงคู่กันเคียงคู่ขนานกัน
1: ถูกคู่ขนานกันเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเงี้ยพอเราเข้าใจบอกอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าต่อมกลิ่นก็ผลิตกลิ่นบางอย่างเพราะเราไปดมหัวดมหัวเน่ารักแร้ของคู่รักเราอะก็จะมีกลิ่นเสน่ห์เพราะงั้นก็จะมีบอกว่ากามนิตนะเมื่อเห็นมาเศรษฐีเขาเรียกว่าเริฟแอดเฟิร์สไซน
0: ์
1: คือเห็นปุ๊บโอ้โหนี่สวยเขาเรียกว่าเริฟแอดเฟิร์สไซน์นี่เป็นสำนวนภาษาโบราณนะแต่ว่า มีเขาบอกว่า love at first smell
0: ม
1: ูได้กลิ่นตัวแล้วหลงรักเลยอย่างเงี้ยมีก็เลย love at first smell
0: นางผมหอม
1: เออถูกนะเออแล้วแต่คนแต่ละคนก็จะมีนิสัยมีอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันที่พวกนี้ท่านฟังคงจะเข้าใจนะครับไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจนะแต่ถ้าดูภาพด้วยจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเห็นว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแสดงให้เราเข้าใจต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เก่งๆอ่ะก็จะมีรูปประกอบ
0: อ๋อเป็นสไลด์มานะ
1: เออถูกไงอย่างนี้มาอย่างสมมติผมจะคุยเรื่องผิวหนังเนี่ยผมมีรูปประกอบ
0: อาจารย์จะต้องมีรูปประกอบ
1: จะเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วเข้าใจ
0: คือทำให้เราเห็นแล้วก็รับรู้ด้วย
1: เออถูกแล้วเข้าใจมันใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อฟังเฉยๆเข้าใจระดับหนึ่ง
0: ค่ะใช
1: ่เขาเรียกว่าสุปปมยปัญญาคือเข้าใจแต่ยังไม่ชัดนะ
0: ค่ะ
1: แล้วคิดบอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพอเห็นรูปบอกอ๋ออ
0: ันนี้ถึงบางก้อแล้ว
1: เออถูกไงเขาเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาบอกเห็นจริงด้วยตนเอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมพูดอย่างนี้งงไหมอย่างนี้ก็เป็นความจริงแท้ที่ผมพูดว่า truth ultimate truthเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ knowledge multi factorial ว่ามีความจริงหลายๆอย่างไงซึ่งมันทำให้สิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยมันอย่าไปโทษเหตุเดียวมันอาจจะมีหลายๆเหตุซึ่งบางอย่างเราก็เข้าใจได้บางอย่างบางทีเราไม่เข้าใจก็มีครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าความรู้นะเนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดด้วยเหตุนี้สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่าความรู้ที่เราสอนในกำมือหนึ่งเนี่ยกับความรู้ทั้งป่าเนี่ยใบไม้ทั้งป่ากับใบไม้ในกำมืออันไหนมากกว่ากัน
0: โอ้โหมันเทียบกันไม
1: ่
0: ได
1: ้ถูกไง
0: ก็
1: เหมือนความรู้เนี่ยท่านรู้เยอะแต่บอกแต่สอนที่ให้เราไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีแค่กำมือเดียวเพราะอันนี้คือในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าอาจารย์พุทธทาสถึงพูดว่าพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ยทิ้งไปได้เลยให้เอาความรู้ทางปฏิบัติเนี่ยนะแล้วเรามาทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอ่ะแค่นี้พอเลยเรียกว่าปริยัติทั้งหมดสู้ปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเท่ากำมือเดียวแต่เข้าใจชัดเจนแหละก็เข้าใจทั้งหมดเลยนี่ไหมปริยัติปฏิบัติเพราะปฏิบัติมันไม่ได้ผลไงบอกรู้เลยเข้าใจเงี้ยคือถึงปฏิเวทปฏิเวทคือรู้ชัดด้วยตนเองเลยรู้ไหมนี่มีความรู้มันมีหลายระดับก็เหมือนเราเรียนน่ะเราเรียนมาอาจารย์พูดยังพูดประวัติศาสตร์หรือพูดภูมิศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยไป
0: แล้วหนูอยากจะไปยุโรป
1: เราไม่เคยไปใช่ไหมพอเราไปบอกโอ้ก็แค่นี้เข้าใจละเข้าใจหิมะเป็นอย่างนี้เอง
0: ใช่ไหมยิ่งเรียนแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรมของต
1: ่
0: างประเทศนะทำให้เราอยากเห็น
1: ใช่ใช่เนี่ยผมก็เคยไปเที่ยวอิตาลีก็ถึงมาโอ้ยที่เราอ่านเนี่ยสวยมีประวัติศาสตร์อะไร
0: จริงไหมคะอาจารย์ที่กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียว
1: อู้จริงทักสายหนึ่งนะ
0: เรารับสายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: เชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
3: ขอฟังเพลงหน่อย
0: อ๋อขอฟังเพลง ขอฟังเพลงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเพลงอะไรคะ
3: อยากเจอของสุเทพอ
0: ยากเจอของสุเทพ
1: อยากเจอใครล่ะ
0: ค่ะอยากเจอสุเทพนะคะแล้วก็เพลงอะไรอีกคะ
3: ของอะไรวัชพัชอะไรแวงวันน่ะ
0: พัชราแวงวัน
3: พัชราแวงวันเพลงอะไรนะ
0: เพลงอะไรคะ
3: ม
0: ัน
3: มีสองคำ
0: เพลงลืมเสียเถิดไม่ใช่เพลงเพลงพัชราแวงวันเพลงกล้ามกลืนหรือว่าก
3: ล้ามกลืนค่ะกล้ามกลืนสองเพลงนี
0: ้อันนี้คือผู้รู้
1: ผ
0: ู
1: ้รู้อาจารย์สูรู้เรื่องเพลง
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอให้
3: รบกวนแค่นี้นะ
0: ค่ะอันนี้แจ้งผู้ฟังว่าถ้าอยากเจอคุณหมอป่วนต้องดูใน YouTube นะคะอันนี้อยู่ใน YouTube สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคจะได้เจอกันใน YouTube นะคะ
1: จ้ะ
0: 081นะคะ334-6666ค่ะนะคะวันนี้มีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: ส
4: สวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามคุณหมอได้ไหม
4: ขอรบกวนคุณหมอหน่อยนะจ้า
0: จ้าเชิญค่ะรบกวนเรื่องอะไร
4: ฮะเรื่องไอ้ที่ตรงหัวเลยแต่หัวเข่าขึ้นมานะมันมีเม็ดอะไรดำดำอ่ะร่างสามปีเม็ดเลยแล้วเคยกดแรงกดไปบี้มันข้างในก็ไม่มีอะไรเลยจะถามค
1: ุ
4: ณหมอว่าข้างใน
1: เ
4: ม็ดอันน
1: ี้
4: เร
1: ีย
4: กว่าเม็ดอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก่อนนะไอ้เม็ดที่เป็นที่เนื้อหัวเข่าใช่ไหม
4: เนื้อหัวเข่า
1: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: ตอนนี้เหรอ
1: จ้ะเป็นเม็ดเนี่ยมานานเท่าไหร
4: ่พูดไม่ถูก
1: เป็นปี
4: อยู่ที่หน้าตายเลยขายไม่ออก
1: เป็นปีป่ะเป็นปีป่ะ
4: ฮะ
1: เป็นปีไหม
4: เป็นปีแล้ว
1: อ๋อเป็นปีแล้วถ้าถามหมอนั้นน่าจะเป็นกระเนื้อแต่ถ้าจะให้ 100% เนี่ยถ่ายรูปส่งมาทางไลน์นะแอปคลินิกด็อกเตอร์ป่วนอย่างเงี้ยแล้วหมอเห็นแล้วจะอธิบายได
4: ้คือมันเป็นเม็ดดำๆนะ
1: เข้าใจเม็ดสีน้ำตาล
4: เคยกดเคยได้แง่มันดูว่าข้างมันมีหนองไม่มี
1: เป็นคุ้ยคุ้ย
4: แง่ออกมาข้างมันเป็นด้านด้าน
1: เออใช่ใช่เอางี้สิมีหลานมาให้เขาถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาแอปแอดไหน
4: ว่าถ่ายรูปส่งไลน์ไปเหรอ
1: ไลน์แอดคลินิก CLINIC จะกดได้ไหม

0: มันเป็นผิวหนังแล้วมั้ย
1: ใช่ใช่ใช่
2: UAN
1: เออเป็นกะเนื้อเป็นกะเนื้อ
2: คลินิก
0: ใช่ใช่มันเนี่ยฉันบางทีมือมันไม่แง่มันไอ้ดำดำมันออกมันข้างในมันก็ด้านด้าน
1: จ้ะค่ะเป็นกะเนื้อ
0: แต่ไม่อันตรายป่ะ
1: ถ้าถามหมอว่าเป็นกะเนื้อไม่อันตราย
0: แต่
1: อันนี้ฟังก่อนอันนี้หมอจะตอบได้ 100% เมื่อถ่ายรูปมาให้ดูนะหรือมาให้หมอดูอย่างนี้หมอก็จะตอบได้ 100% แต่ยังไงก็ตามฟังก่อนแต่ยังไงก็ตามหมอแนะนำถ่ายรูปแล้วส่งมาที่แอดคลินิกด็อกเตอร์ปวน
2: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยแล้วหมอก็จะเห็นภาพ
0: คลินิกด็อกเตอร์ปวน
2: ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะค
0: ่
2: ะ
0: จ้าๆๆขอบคุณมากนะจ๊ะ
1: ค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถามผู้ฟังก่อนว่าโทรจากที่ไหนคะ
0: อ๋อโทรจากที่ยังชื่อนี้นะ
2: คะอ๋อแล้วอายุเท่าไหร่คะ
0: โอ้ยอายุน้อยจ้าหมอปวนน
2: ั่นแหละน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่
0: 27
2: หรือ72ก็คือคุณหมอค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะ
0: เดี๋ยวก็4แล้วเดี๋ยวจะส่งรายไปให้น
2: ้
0: อง
2: ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
0: จ้าขอบคุณมาก
2: จ้าค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเขาก็สนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องของผิวหนังนะคะแอดคลินิกดร.ปวนนะคะถ้าเผื่อว่าจะถ่ายรูปนะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: อาจารย์
2: จ
3: ้
2: า
3: อยากสอบถามสักนิดนึงค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะคุณผู้ฟังโทรจากที่ไหนคะ
3: โทรจากปทุมค่ะ
2: นั้นปิดวิทยุก่อนค่ะปิดวิทยุนิดนึงไม่นั้นเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนค่ะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะค่ะค่ะโอเคปิดวิทยุแป๊บนึง
3: อยากถามอาจารย์ว่า
2: ค่ะมาที่คุณหมอปวนนะคะ
0: เวลาสวดมนต์เนี่ยมันชอบหาวว่ามันเป็นอะไร
1: ก็ง่วงนอนสิ
0: ไม่ง่วงค่ะไม่ง่วง
1: ตอน
0: เน
1: ี่
0: ยเวลาจะนอนก็สวดมนต
1: ์จ้ะ
0: แล้วว่าเวลาตรวจออกเสียงก็จะหาวเรื่อยเลยหาวจนเจ็บกรามหมดแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหเลยกล่าวฟังก่อนนะคนที่หาวเนี่ยเป็นเพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่ในเลือดเยอะก็จะหาวเพื่อทำให้ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเพราะนั้นถ้าบอกว่าตอนสวดมนต์แล้วหาวเนี่ยหมอก็บอกอ้าวตอนก่อนสวดมนต์อาจจะนั่งนานไปหรือเปล่าทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่ทีนี้บอกแล้วทำยังไงล่ะหมอออกกำลังกายบ่อยๆหายใจลึกๆนะเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์
2: แล้วก็เพิ่มออกซ
1: ิเจนใช่เหมือนอย่างร่างกายเราอะถ้ากินน้ำน้อยใช่ไหมของเสียก็ค้างไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นของเสียในอากาศมันอยู่ในเลือดแต่ถ้าเผื่อเราไม่หายใจลึกๆมันไม่ถูกขับออกไปไงพอเวลาเราไปนั่งสวดมนต์เนี่ยนิ่งๆไงใช่ไหมมันก็จะทำให้เราหาวเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปตรงนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรแต่ไหมตรงนี้มาตรงนี้ก็แนะนำมาออกกำลังกายหายใจลึกๆรู้จักอานาปานสติไหมล่ะอานาเนี่ยปานสติว่าการกำหนดลมหายใจนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาฝึกลมหายใจไงนะก็เล่นเหมือนอย่างฝึกโยคะนั่นแหละเขาทำให้หายใจเข้าลึกๆเห็นไหมแล้วหายใจออกลึกๆเข้าลึกๆเนี่ยเข้าว่าออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเนี่ยขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะในร่างกายเราอะนะลมหายใจเนี่ยก็เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนของเสียทางอากาศถูกไหมปัสสาวะก็เป็นวิธีแลกเปลี่ยนของเหลวทางน้ำ
2: ใช่ค่ะ
1: ขับไปทางปัสสาวะอุจจาระก็เป็นแลกเปลี่ยนของเหลวที่เป็นของแข็ง
2: เป็นของแข็ง
1: เป็นของแข็งแต่ร่างกายก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยครับทุกแข็งมีทั้งของแข็งก็ทางอุจจาระของเหลวก็ทางปัสสาว
2: ะ
1: น้ำอากาศเนี่ยก็ออกก็เป็นทางการหายใจเห็นไหมถ้าเราควบคุมทั้ง3ระบบนี้ได้ดีนะท้องไม่ผูกปัสสาวะนะกินน้ำไม่พอนะครับหายใจให้
0: พอ
1: ร่างกายก็จะแข็งแรงนี่ก็ต้องพยายามกินกล้วยกินมะระกอนั่งซิทอัพให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงท้องก็จะไม่ผูก
2: ขยับขยื่นหน้าท้อง
1: ถูกร่างกายก็จะสมบูรณ์นะใช่
2: บิดตัวไป
1: ยังมุสูแต่รายการไงขยับใช่ไหมนี่เนี่ยทำให้สุข

0: พแข็งแรงไงแล้วเราไม่อ้วนเราไม่ลงพุงอย่างเงี้ยหมอตอบนี้เข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ก็ไปทำ
2: เข้าใจแล้วทำด้วยไหมคะ
1: ค่ะ
2: เข้าใจแล้วปฏิบัติด้วยไหมคะ
1: ก็พยายามอยู่แล้วค่ะเนี่ยเวลาสวดมนต์ทีไรก็จะหาวทุกทีจนกรามจะเจ็บหมดแล้วค่ะเนี่ย
2: แสดงว่าคุณป้าหายใจไม่ลึกค่ะ
1: จะสอบถามคุณหมออีกอย่างขามันขอโทษเถอะใต้หัวเข่าไว้เนี่ยสองขาเนี่ยมันชามากเลยค่ะ
2: หมายถึงนั่งพับเพียบเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่านั่งธรรมดาม
1: ันคือเนี่ยอยู่นั่งอยู่นี่ก็ชาค่ะไม่ใช่พับเพียบพับเพียบไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยตอนเนี
2: ้
1: ย
2: แล้วน้ำหนักตัวเยอะไหมคะ
1: น้ำหนัก44ค่ะ
0: ก็ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะค่ะน้ำหนักไม่เยอะไม่อ้วนค่ะแล้วแล้วก็สูง158ไอ้148
0: จ้ะ
2: แล้วชามานานหรือยังคะ
1: โอ้ยชามาเป็นปีแล้วค่ะ
2: แสดงว่าดื่มน้ำชามากไม่ใช่ ไม่ใช่
1: ไม่ได้ดื่มน้ำชาค่ะดื่มน้ำเปล่าได้แหละ
2: ดื่มน้ำเปล่านะอันนี้
1: ด
2: ื่
1: มก็ไม่นาน
2: ให้หัวเราะค่ะคุณหมอว่าไงคะสำหรับอาการ
0: ฟังก่อนนะเวลามาพูดอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดคำว่าชาเนี่ยคือไม่รู้สึกที่บริเวณนั้นคือเอาเข็มแทงแล้วไม่รู้สึกหรือเอาสำลีไปเขี่ยแล้วไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าชา คือเส้นประสาทไม่รับรู
2: ้
0: อย่างนี้เรียกว่าชาน
2: ะ
0: ตามภาษาหมอนะแต่ชาของชาวบ้านเนี่ยบางทีเป็นเพราะมียิบ
2: เพราะว่ามันมี
0: เลือดมันไปเลี้ยงบริเวณนั้นอ่ะไม่ดี
2: ปลายมือปลายเท้า
0: ก็เรียกว่าเหน็บชาอันนี้มันต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่
2: า
0: คำว่าชาเนี่ยคือไม่รู้สึกหรือชาเนี่ยรู้สึกปั๊บ
2: เป็นแบบ
1: รู้สึกแป๊บๆค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนั้นนะเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่ดีก็ต้องออกกำลังกายทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นอาการอาการชาพวกนี้ก็จะลดน้อยลงอาการเหน็บชานะเหน็บชาไม่เหมือนไม่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกเนี่ยเส้นประสาทมันเสียเช่นเป็นโรคเรื้อนเนี่ยถ้าเอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกเพราะเส้นประสาททำลายแต่ไอ้เหน็บชานี่เป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ดีก็ต้องแก้ให้ตรงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะงั้นเวลาฟังคำ
1: พยายามแช่น้ำอุ่น
0: ก็ดีก็ออกกำลังกายด้วยให้มันเลือดมันหมุนเวียนน้ำอุ่นก็ขยายเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังบริเวณนั้น
1: ก็เดินทั้งวันนะคะเนี่ย
0: ก็ดีก็กระดกมันชาตรงไหนล่ะ
1: ใต้เข่าลงไปเนี่ยค่ะ
0: มีเบาหวานไหมล่ะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: มีโรคไขมันมีเลือดสูงไหมล่ะ
1: มีไขมันทานยาอยู่แล้วก็มีความดันนิดหน่อยความดันก็ไม่สูงนะคะคุณหมออ
0: ่าจ้ะถ้ามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเล็กลงและตีบก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ดีเนี่ยทำให้รู้สึกมันจะแป๊บแป๊บได้ปั้นถ้าถามหมอนะคุมไขมันออกกำลังกายนะบริเวณขากระดกขาขึ้นนะแต่ที่หัวเข่าให้ตึงเกร็งไว
1: ้
0: เกร็งนับ10ครั้งทำทีละข้างนะนับ10แล้วมาทำอีกข้างนับ10แล้วมาทำอีกกระดกข้อเท้าขึ้นนะแล้วกดข้อปลายเท้าลงอันนี้ทำอย่างละ10 30เช้ากลางวันเย็นนะหรือเช้าเย็นก่อนนอนทำบ่อยๆเนี่ยเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนแขนขาส่วนปลายดีขึ้นเนี่ยอาการที่เป็นอยู่ก็จะลดลงครับ
1: แล้วอย่างความดันเนี่ยวัดอยู่ประจำมันร้อยเมื่อเช้าวัดข้างบนมันมี3ตัวแล้วค่ะคุณหมอ
2: ค่ะ
1: ตัวบนบางทีก็120ต
2: ั
1: วล่างก็บางทีก็70กว่าแล้วก็ตัวล่างสุดหัวใจหรือเปล่าคะ
2: ค่ะคุณหมอคะหัวใจไหมหรือว่า
0: ตัวล่างตั้งก่อนนะพูดอย่างนี้งงเวลาวัดความดันมันมี2ค่าค่าสูงกับค่าต่ำค่าสูงภาษาอังกฤษเรียกว่า systolic pressure ค่าต่ำเรียกว่า diastolic pressure เนี่ยไม่ใช่3ตัวนะมาพูดงี้งงไหม
1: แต่ที่เครื่องที่วัดที่มี3ต
0: ั
1: ว
0: แสดงว่าอีกอันนึงอาจจะเป็นชีพจร
1: ชีพจรตัวล่างใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้อ่ะไอตัวล่างตัวบนนี่หมอไม่รู้ต้องดูที่เครื่องที่เครื่องมันจะบอกว่า
1: เครื่องมันมี3เลขอะค่ะ
0: เข้าใจแต่ต้องดูว่าเลขอันหนึ่งเนี่ยมันบอกสมมติ2เลขมันอาจจะบอกว่าเป็นความดันสูงข้างบนกำลังข้างล่างอีกตัวนึงอาจจะเป็นเพ้ามันต้องไปดูไอ้ตัวที่เขาเขียนบรรยายไหมไงถ้ามาบอกหมออย่างนี้หมอไม่เข้าใจอ่ะเอ้าแล้วตัวเลขเป็นไงล่ะบอกตัวเลขมา
2: ตัวเลข120
0: อ่า
2: ตัวล่าง76
0: แล้วอันนี้ปกติ
2: อีกตัวเท่าไหร่นะคะ
1: คะ
2: อีกตัวเท่าไหร่นะคะตัวล่าง
0: บอกตัวเลข3ตัวมาตัวเลข3ตัว
1: 100 120
2: ค่ะ
1: แล้วก็76
2: ค่ะ
1: แล้วก็73
0: เป็นชีพจรมากกว่า73อาจจะเป็นชีพจร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 76อาจจะเป็นความดันข้างล่าง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: สูงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่สูงปกติแข็งแรงอย่างเงี้ยแข็งแรงอย่างกับยักษ์
1: แข็งแรงเลยค่ะ
0: แข็งแรง120 70นี่ถือว่าดีมาก
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: แต่ทานยาอยู่2เม็ด
0: ยาอะไร
1: ยาความดันนะคะ
0: อ้าวก็ต้องไปบอกคุณหมอดิมากิน2เม็ดก็จะเหลือเม็ดนึงแล้วดูที่ถ้ามันยังไม่สูงอ่ะแล้วก็ต่อไปเว้นวันกินถ้ามันไม่สูงอีกก็หยุดกินบ้างก็ได
2: ้
0: ตรงเนี้ยหมายถ้าเรากำกับดูไงกินไปสักสมมตินี่กิน2เม็ดนะตอนนี้เหลือ120 76นะต่อไปเนี่ยอีก2อาทิตย์นะเหลือเม็ดเดียวทีถ้าเหลือ
1: มี40เม็ดนึงแล้วก็20เม็ดนึงค่ะ
2: 40มิลลิกรัม
0: หมอไม่รู้อ่ะมันต้องไปดูชนิดของยาพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง40อาจจะเป็นยาลดไขมันน่ะ20ไม่รู้อ่ะหมอไม่ได
1: ้
0: ต้องไปดูชนิดอ่านชื่อมาม
2: ีชื่อไหมคะ
1: ไขมันมันอะไรนะยาลดไขมันเนี่ยมันอะไรนะซาอะไรนะลืมภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นหรอกค่ะ
2: แล้ว มียาอยู่ในมือไหมคะ
1: คะ
2: มียาอยู่ที่ถืออยู่ไหมคะมียาอยู่ข้างๆไหมชื่อยา
1: อ
2: ะไรซองยามีไหม
1: อ๋อเดี๋ยวกำลังจะอยู่ข้างๆไม่มี
2: ต้องเดินไปใช่ไหม
1: เด
2: ี๋
1: ยวค
2: ุ
1: ณหมอรอเด
2: ี๋
1: ยว
2: คุณหมอรอแป๊บนึงนะคะโอเคคุณหมอรออยู่ยังไม่หมดเวลาค่ะ
1: ควรหน่อยรบกวนหน่อย
2: ได้เลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะนะต้องมีชื่อยาอยู่นะคะคุณหมอถึงจะได้อธิบายให้ชัดเจนได้นะคะแล้วก็เพราะว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะทานแตกต่างกันถ้า40มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมนี่ก็อาจจะเป็นยาอะไรเราก็ไม่ทราบ
0: 40มันจะเป็นลดไขมัน
2: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ยาลดไขมันคือซาลาเตอร์
0: ซาเลเตอร์ซาเลเตอร์คือ40มิลลิกรัมใช่ไหม
1: คุยกับหมอ
0: ซาเลเตอร์คือ40มิลลิกรัมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเป็นยาลดไขมัน
2: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีกอันนึงล่ะ
1: อะไรคะ
0: อีกอันนึงอ่ะ
1: อีกอันหนึ่งเป็นยาความดัน
0: ชื่อ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะอ้อยตอนนี้หน่อยดูยาความดันให้แม่หน่อยสิ
2: ค่ะ
1: แล้วชื่ออะไรยาความดันลูกอ่ะยาความดัน
3: ไหนทำไมอ่ะ
1: นี่อ่านที่อะไร
3: ยาความดัน
1: MMMA
3: ยาความดันมาล
1: ิ
3: ด
1: ดอท
3: อะไร
1: มาลิดดอทมาดิปรอท
0: แมดดิพอตมั้งแมดดิพอต
1: พอตเหรอคะ
0: แมดดิพอต M A เอาฟังก่อนดิ M A D I P O T
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเป็นยาลดความดัน
1: ใช่
0: แมดดิพอต
1: ค่ะ
0: แมดดิพอตพิมพ์ที่แมดดิพอต
2: MADIPOT
1: MADIPOT
0: PLOT
1: ค่ะ
0: PLOT แมดดิพอต PLOT
2: ค่ะคือยา
0: 20มิลลิกรัมนี่ไง20มิลลิกรัมดูซิแมดดิพอต
1: 20ค่ะ20
0: ใช่
1: ก็ทานอยู่2ตัว
0: แมดดิพอตเนี่ยคือแมนนิไดพีนก็เป็นยาขยายหลอดเลือดนะครับขนาด20มิลลิกรัมกินวันละเม็ดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อความดันเหลือ120เนี่ยนะต่อไปอาจจะกินครึ่งเม็ดคือ10มิลลิกรัมไงให้แล้วดูที่มันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นนะก็กินแค่10มิลลิกรัมพอ
2: อันนี้สามารถ
1: อ๋อค่ะ
0: ได้ตอนนี้เราดูแล้วมัน120-76ไงไม่สูงใช่ไหมแต่นี่เราเหลือครึ่งเม็ดหรือกินมันเป็นมันนะแล้วก็ดูอีกเดือนอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนนะวัดความดันหน่อยถ้ามันยังไม่สูงอีกอ่ะกินแค่นั้นแหละลดลงไปอีกครึ่ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอบางทีไม่ได้ติดตามใกล้ชิดไง
2: ค
0: ุณหมอบางทีให้ไปแล้วไม่ได้ดู
2: กว่าจะ
1: ถ้าต่ำถ้าต่ำมากมันก็เวียนหัว
0: ใช่ใช่
1: เว
0: ีย
1: นหัวเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็นี่ไงหมอก็แนะนำมากินครึ่งเม็ดหรือกินหนึ่งเม็ดมันเป็นมัน
2: แต่ให้ควบคุมอาหารนะ
0: ครับถูก
1: ควบคุม
2: ควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมการออกกำลังกายนะคะให้สม่ำเสมอ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะ
1: ค่ะรบกวนคุณหมอเท่านี้แหละค่ะ
0: ค่ะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการรักษาโรคเนี่ยมันต้องมีความรู้และความเข้าใจด้วยอย่างเนี้ยอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่พบบ่อย
2: ค
0: ่ะเมื่อเรามีความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณหมอควรแนะนำว่าไอ้ที่สูงเนี่ยเพราะเหตุใดถ้าสูงเป็น essential hypertension เนี่ยก็เป็นลักษณะที่หลอดเลือดของเราเนี่ยมีการหดตัวมากกว่าปกติบางครั้งไม่ทราบเหตุชัดเจนเราเลยเขียนคำว่า essential คือพวกไม่รู้เหตุ essential เนี่ยไม่รู้เหตุชัดเจนแต่ที่จริงที่จริงมันมีมันอยู่ในยีนตรงนี้มันจะแต่ตัวกล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือดเนี่ยมันหดตัวทำให้เราความดันขึ้นนะปัญญาที่ใช้ในการลดความดันก็มีหลายชนิดนอกจากนี้ความดันของคนบางคนน่ะเป็นเพราะมีเกลือโซเดียมมากก็กินเค็มๆอ่ะพอมีเกลือโซเดียมมากก็ทำให้ความดันขึ้นเห็นไหมถ้าใครที่มีความดันขึ้นเพราะมีเกลือโซเดียมมากคุณหมอก็ให้ยาขับปัสสาวะ
2: ก็จะ
0: ขับปัสสาวะ
2: ขับ
0: โซเดียมออกไปแต่พอโซเดียมลดลงความดันก็ลด
2: ใช่ครับ
0: เห็นไหมเนี่ยนี่มันถ้าสมมติเป็นเพราะไอ้หลอดเลือดนี่มันหดตัวไม่ได้กินเค็มมากหรือต้องงดเค็มด้วยประการมาสองอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วกินยาขยายหลอดเลือดถูกไหมตอนนี้เนื่องจากร่างกายมนุษย์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นๆลงๆถ้าเราเครียดกินเค
2: ็
0: มไม่ออกกำลังกายท้องผูกนอนไม่หลับอย่างเงี้ยความดันขึ้นเนี่ยตรงเงี้ยพันเราต้องทำหลายๆส่วนแต่ที่หมอพูดว่าปัจจุบันเรามีเครื่องวัดไงแล้วคนไข้วัดเองได้แล้วก็วัดตัวเองทุกวันหรือเช้า
2: เช็ค
0: ก่อนนอนตื่นมาแล้ววัด
2: วัดนี่คือ
0: วัดก่อนนอนวัดความดันอาทิตย์หนึ่งสามสี่ครั้งก็ได้ถ้าวัดไปสักพักเอ๊ะความดันเรามันไม่สูงนะเราก็ลดยาลง
2: ขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงนะคะว่าในการที่จะวัดความดันเนี้ยตื่นมาแล้วก็เดินไปดื่มน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเสร็จทำกิจวัตรอะไรให้เสร็จแล้วก็วัดความดันหรือว่าตื่นนอนปุ๊บแล้วก็ตั้งหลักให้ดีแล้วก็ไปวัดความดันเลยหรือว่า
0: ก็นี่เป็นยังไงก็อย่างที่หมอพูดว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะถ้าเราตื่นมาปุ๊บไปทำกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยความดันเราจะขึ้นนิดหน่อย
2: oh.
0: แต่ผมพูดยี่ไม่งงนะเพราะถ้าเผื่อดีสุดตื่นขึ้นมาปุ๊บก่อนจะไปทำอะไรก็วัดความดันซะ แล้วก็ไปทำกิจกรรมในอันนี้ก็ทางเลือกที่หนึ่ง แต่นี่บอกว่าไม่เอาปวดฉี่กั้นไม่ไหวฮะก็ไปฉี่ก่อน ฉี่เสร็จแล้วมานั่งพักสักครู่แล้วก็วัดความดันก็ได
2: ้
0: คือมันไม่ใช่เป็นต้องทำอย่างนี้ตลอดไม่ใช่
2: ใช่
0: แต่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่เราไปทำกิจกรรมแล้วมาวัดความดันก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยอย่างนี้หมอพูดยี่งงไห
2: มไม่งง
0: คือมันไม่ใช่ฟิกตายตัว
2: นี
0: ่ยังไงเพราะคนไม่เข้าใจบางทีถืออะไรยึดเป็นแบบตายตัวก็จะกุ้มใจ
2: เดี๋ยวจะวิตกกังวลไปนะ
0: ถูก
2: มันความวิตกกังวลมันทำให้ความดันแปรเปล
0: ี่
2: ยน
0: ไปอีกเหมือนกันที่หมอพูดเนี่ยเราต้องรู้เหตุปัจจัยให้ชัดเจนมาถึงที่บอกต้องรู้ความจริงมีความรู้ก่อนน
2: ะ
0: แล้วรู้ความจริงรู้ต้องรู้จริงๆแบบนั้นฮะบอกไอ้ความดันโลหิตสูงมีหลายอย่างนะอันนี้เมื่อกี้หมอพูดถึงความดันโลหิตสูงที่เกิดจากเส้นเลือดผนังหลอดเลือดมันหดตัวมากกว่าปกติสองความดันโลหิตสูงที่มีเกลือค้าง
2: ใช่ค่ะ
0: สามความดันโลหิตสูงที่อยากไตไม่ดีไตไม่ดีก็จะมีโปรตีน
2: เลนรั่วไหมคะ
0: ไม่ใช่มีฮอร์โมนในไตผิดปกติเชื่อเลนินแองกิโอเทนซินไหมมีอีก
2: อันนี้มันเกิดจากภาวะตรงไหนคะค
0: ุ
2: ณ
0: เอาก็พูดในไตเนี่ยมันมีสร้างฮอร์โมนอยู่ในนั้นเยอะเพื่อควบคุมความดันมันมีระบบหลายระบบไม่ใช่ระบบเดียวควบคุมความดันไม่มีหัวใจอีกนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่หัวใจ
2: การบีบคลายตัว
0: ถูกไงเพราะงั้นการยารักษามันก็จะออกฤทธิ์ที่ต่างๆกันสมมติถ้าเป็นที่ไตนะเราก็มียาเลนินแอนจิโอเทนซินอินฮิบิเตอร์ไประงับการเปลี่ยนแปลงของเลนินเนี่ย นี่ยที่จะเปลี่ยนเป็นแองจิโอเทนซินแองจิโอเทนซินเนี่ยมันจะไปทำให้เส้นเลือดหดตัวความดันก็จะขึ้นแต่ถ้าเป็นเพราะเหตุนี้เราต้องกินยาไปห้ามไม่ให้เลนินเปลี่ยนไปเป็นแองจิโอเทนซิน
2: เพื่อไม่ให้เส้นเลือดหดตัว
0: เออถูก
2: เพื่อให้เส้นเลือดขยายตัวก็ต้องอาศัยแปลงไว้ขยายหลอดเลือดแล้วก็ทำให้มีอิเล็กทริกซิต
0: ี้
2: และ
0: ก็
2: มีความยืดหยุ่นน
0: ี
2: ่คือปฏิกิริยาของแปลงไว้กับการทำหน้าที่คุณฟัง
0: แล้ว
2: เป็นทางเลือก
0: เนี่ยมาเห็นไหมก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้ชัดๆไงว่าความดันของเราสูงเพราะเหตุใดแล้วคุณหมอเขาก็จะเลือกยาให้ตรงกับสาเหตุและปัจจัยมันก็จะลดความดันได
2: ้
0: ตีได้ตรงจุดยิงได้ตรงเป้า
2: แหมยิงหนึ่งนัดนี่ได้นกสองตัวเลยนะสามตัว
0: โอ้เงี้ยถูกเลยว่าก็เห็นว่าม
2: ันอยู่เรียงกันเป็นครอบครัวสี่ตัวนี
0: ่โอ้โหนี่หมอพูดเนี่ยเมื่อกี้นะพูดถึงตัวเส้นหลอดเลือดใช่ไหมสองพูดถึงเกลือแร่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สามพูดตัวไตใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สี่เป็นรูปหัวใจใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เออแล้วยังมีพวกหลอดเลือดใหญ่ๆนะโรคบางอย่างเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหลอดเลือดใหญ่มันตีบ
2: ค่ะ
0: เออพวกเนี้ยพบในญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เล็กคอร์ดหรือบันทึกเอาไว้อะโรคอันเนี้ยชื่อทากายาสุ
2: ทากายาสุ
0: disease หรือทากายาสุซินโดรมมันเขาเรียกนี้นะแต่ไอ้ทากายาสุเนี่ยไอหลอดเลือดหัวใจไอ้เส้นใหญ่ๆนะมันตีบเลยหรือเส้นเลือดที่มาเลี้ยงที่แขนมันตีบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็เรียก powerless คือจับชีพจรไม่ได้นะแต่วัดความดันอีกข้างสูงเพราะข้างนี้มันตีบไงเลือดมันหัวใจมันก็จะบีบความดันก็เลยขึ้นแต่เนี่ยถ้าเผื่อเรารู้ไงเราก็ต้องมาแก้ไขไอ้เส้นเลือดที่ตีบนี้ได้ไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่จะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับนอกจากนี้นะยังมีฮอร์โมนอีกนะเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ย
2: ฮอร์โมนเนี่ยปฏิกิริยาที่ตรงฮอร์โมนเนี่ยจะมีกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย
0: ทุกมีทั้งสองส่วนต่อมหมวกไตเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรคอร์ติโซนนะถ้าคนไข้ที่มีไฮโดรคอร์ติโซนสูงน
2: ะ
0: ความดันก็ขึ้น
2: หมายถึงว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมาก
0: ถูกเขาเรียกคุชชิ่งซินโดรมใช่ไหมเห็นไหมพวกหมอเนี่ยเนี่ยมันมีหลายเห็นไหมมีหลายอย่างไอ้ความดันโลหิตสูงอ่
2: ะ
0: เพราะไม่ใช่ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้จะไม่เข้าใจ
2: ฟังดูคล้ายๆกับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
0: ถูกคุชชิ่งเป็นภาษาฝรั่ง
2: อ
0: ่ะแต่ทากายาสุเนี่ยนี่เป็นของญี่ปุ่นแน่เลยนะตรงเนี้ยเขาให้เกียรติกับคนที่เขาค้นพบนะเห็นไหมผมพูดอย่างนี้ไม่งงน
2: ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเห็นไหมเยอะไหม
2: แล้วอาการมันแตกต่างกันใช่ไหม
0: ก็มีมันก็อย่างเผาเลือดนี่คือจับชีพจรไม่ได้ไง
2: ค่ะ
0: แต่ไปจับไม่มีชีพจร
2: ไม่
0: ค
2: น
0: น
2: ี
0: ้แต่ความดันสูงแฮะ
2: นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันอีกนะคะ
0: โอ้แต่เขาถึงบอกว่าการที่ไปหาหมอถ้าหมอไม่อธิบายไม่อะไรเลยบอกความดันสูงความดันสูงอันนี้พูดเป็นผลสุดท้าย
2: แต่เราไม่โทษคุณหมอนะคะว่าคุณหมอไม่อธิบายเนี่ยเพราะคุณหมอมีคนไข้เยอะ
0: แล้วแต่นี่ก็เป็นคําที่จะแก้ตัวให้กับหมอแต่ที่จริงเนี่ยบางคนต้องอธิบายหน่อยเพราะว่าเราจะต้องพบกันอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ความดันลุยสูงไม่ใช่เจอหนเดียวแล้วจบ
2: ไม่ใช่
0: ใช่แต่ถูกค่ะต้องมาพบกันก็คุณหมอก็ค่อยอธิบายให้คนไข้เข้าใจเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยคนไข้จะปฏิบัติตัวได้ถูกผมพูดยิ่งงงไหมครับ
2: ไม่งงเข้าใจดีค่ะ
0: เนี่ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าคนไข้ที่บอกเป็นเบาหวานก็เบาหวานกันมีหลายชนิดอีกนะทุกโรคอ่ะเวลาอาการอย่างเดียวเนี่ยเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันมีวินิจฉัยโดยอาการ
2: แต่
0: ซึ่งจะไม่เฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องพยายามไปหาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2: ค่ะ
0: แต่บังเอิญเนี่ยมันมีสาเหตุและปัจจัยหลายอย่างคนชักยุ่งเ
2: ถอะก็คุณผู้ฟังบอกว่าฟังรายการนี้แล้วถึงได้ประโยชน์ไงคะว่าเอ๊ะมีคล้ายๆกับตัวเรานะเนี่ยเหตุอาการของท่านนี้มีเหตุการณ์หรือว่าอาการคล้ายๆกับตัวเราเราก็มีอาการคล้ายๆอันนี
0: ้
2: แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีแพทย์ให้คุณผู้ฟังไปปรึกษาที่โรงพยาบาล
0: ก็ด้วยเหตุนี้ไง
2: สาเหตุให้หมด
0: ถึงมีหมอที่มีประสบการณ
2: ์ค่ะ
0: เพราะปัจจุบันเนี่ยความเจริญทางเทคโนโลยีไงนึกว่าจะใช้เครื่องมือเนี่ยตอบทุกอย่างตอบไม่ได้มันต้องคิดก่อน
2: ค่ะ
0: นี่ที่ผมพูดนี่ผมมีความรู้พื้นฐานแล้วผมคิดเป็นลำดับใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเวลาคนมาหาเนี่ยผมก็จะตรวจเช็คว่าเอ๊ะความดันสูงนี่เพราะอะไร
2: ค่ะ
0: เงี้ยถ้าได้คำตอบแล้วบอกมันเนี่ยเป็นเพราะไม่รู้เหตุนะ ต้องกินยาขยายหลอดเลือดยาลดการเต้นของหัวใจแต่ไอความดันสูงจากหัวใจเต้นแรงก็ไปลดเขาเรียกเบต้าบล็อกเกอร์ยาที่ใช้เนี่ยมันออกที่จุด
2: ก็ไปบล็อกการทำหน้าที
0: ่การบีบของหัวใจให้มันเต้นช้าลง
2: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยป่ะก็จะเห็นว่าการรักษาโรคเนี่ยถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยที่ชัดเหมือนเรายิงอะรู้เป้าหมายนี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โต้งเข้าจุดเลยตกไว้จุดใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยคือครับคือสิ่งที่หมออยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟัง
2: ให้ความจริงด้วยค่ะคุณหมอ
0: ใช่ใช่
2: ให้ความจริงเรื่องของโรคนะคะ
0: ให้ความรู้ที่แท้จริง
2: การแก้ไขนี่ก็ไปหาหนทางกัน
0: ค่อยๆปรับแต
2: ่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมากๆนะคะที่ท่านกรุณามาให้ความจริงข้อมูลในการดูแลสุขภาพแล้วทำให้เราได้ตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้หาหนทางในการรักษาต่อไปก็คือเรื่องของการlearning life
0: lifelong learning
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: lifelong learning คือเป็นของตะวันตกเขาแต่ของเราบอกว่าให้ learning life ด้วยให้เรียนรู้ชีวิตของเราด้วยว่าชีวิตของเรานั้นนะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเขาเรียกอนิจจังอนิจจังเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คงที่ไม่อยู่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะ
2: ไม่เหมือนเดิม
0: แต่ก่อนเคยสวยอายุมากก็จะเหี่ยวย่นยานยืดไปใช่ไห
2: ม
0: ก็ม
2: ีธรรมชาติ
0: แล้วสุดท้ายก็บอกว่าก็อย่าไปยึดตัวเองเป็นที่ตั้งไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขัดแย้งกับเขาไงจะบอกเฮ้ยความคิดนี่ของฉันต้องถูกของแกไม่ถูกไปยึดความคิดเห็นตัวเองแล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน
2: มันมีผิดมีถูก
0: ถูกถูกมันต้องฟังเขาฟังเขาว่าว่าไงล่ะมีข้อมูลเหตุผลอย่างไรแล้วเราแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับพูดคุยกันด้วยภาษาดอกไม้ดอกไม้ไงเหมือนมอบดอกไม้ให้คุณ
2: ดอกลำดวนนะคะ
0: ตรงนี้ความรักความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเห็นว่าความรู้ไม่สู้ความรักน
2: ะ
0: ความรักและความเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยทำให้เพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้ผมก็เรียนรู้จากอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวัศรีเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือและอาจารย์ให้ความรู้กับผมมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจสมุนไพรแปดกล้วยดาวใบกิ่งเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพแล้วก็กระบวนการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะ0625100560-9วันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
5: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
5: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรพุทธิเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดแก่พระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500-5800ขอเจริญพร
10: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
11: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเราเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค7080นะคะอย่างคุณชรินทร์นันทนาครนะคะคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะคะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายันสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อเป็นการขับกล่อมนะคะเพลงไพเราะไพเราะนะบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนเด่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้างนะครับ
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย
1: ์
0: ช่วงนั้นที่ว่าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะคุณติ่งอาจจะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะตอนนั้นช่วงที่ว่ารัฐกำลังจะเปิดท่องเที่ยวอะไรนี่คนละครึ่งอะไรนะผมก็ไปผมดีใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยคุณผู้ฟังดีใจว่าทุกอย่างก็ต้องกลับมาแล้วนะครับแต่พอตลาดกุ้งสมุทรสาครครั้งเดียวถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืน
1: ค
0: ่ะผมติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะ
1: ผ่านพ้น
0: มาผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมนี่จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าทุกวันนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะเพราะเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะ เดี๋ยวโดนฟ้องร้องนะ ก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณถึงตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับคือจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า
0: แต่ก็คิดว่ายากนะ
1: อ๋อ
0: ผมรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็เขาไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับ
1: ค่ะ
0: องค์กรเข้ามาแบบเนี้ย ก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะครับ
1: ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามินซีค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก
1: ็
0: หลายท่านก็ดีใจที่คาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหร
1: ือ
0: ท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที
1: ่
0: อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับต
1: ั้
0: งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับคุณฟังครับรายการดอลลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหร
1: ือ
0: ว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปท.หรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีออกอากาศทางเสียงอดิสรสระบุรีนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับ
1: ถึ
0: งก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสีมาจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับหลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับต
1: ้
0: องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเนาะ
0: ครับครับเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักฟังเพลงกันสักเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันมาแล้วสำหรับเพลงเพราะๆในทุกๆวันเพื่อกล่อมคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณติ่งมีสาระเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเล็กน้อยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูป

0: แล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นี่ค่ะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อนะคะมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
0: อม
1: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการจอดลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: กวนใจ
1: ก็กวนใจก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: จ้าจะสั่งของไอ้คาตามิน2กล่องแล้วก็เอาเป็นนี่กล่องนึงได้ไหม
2: ครับได้แต่ราคามันจะแพงขึ้นเดี๋ยวลดให้นะครับตัวนั้นต้องเอากระดูกกับสายตาพวกนี้ครับตัวนี้มันมี60แคปซูลตัวนี้
3: อ๋อตัวนี้มันมากกว่าเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะลดให
3: ้อ๋อจ้าขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
3: จ้ามาแล้วถ้าจะกินดีเดี๋ยวเขาจะสั่งประจำไง
2: นะ
3: นี่ไงเขาอ่านโบชัวฉันให้โบชัวเขาไปเขาเลยอยากสั่ง
2: ครับครับครับก็ตัวเนี้ยกล่องสีชมพูนะครับ
3: และฉันไม่ได้เป็นนี่ฉันจะกินได้ไงฉันเป็นกระดูก
2: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี้
3: อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
2: ครับครับ
3: หรอหรอถ้าเปลี่ยนเป็นสองตัวไอเปลี่ยนเป็นสองกล่องได้ไหมล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
2: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
3: แล้วอันนี้ก่อนน้อยไปเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กเป็นแท็กใครแท็กมันไปเลยเที่ยวหลังเขาจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
2: เอากระดูกสองใช่ไหม
3: เอากระดูกอันเดียวได้ไหม
2: ข้าวมันจะเพิ่มนะ
3: นี่น้องเคยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกนึงอย่าให้เขาสั่งคนละแท็กไปเลยจ้ะ
2: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้าได
2: ้ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับครับ
0: ปรึกษากันได้นะคะ
1: ครับก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราสองคนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
0: ค่ะยังอยู่คู่คุณผู้ฟัง
1: ยังก้าวผ่านไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านว.วัชิระเมธีนะครับที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด-19 ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
0: ะ
1: ท่านว.ท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณว.วัชิระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้จะเรียนคุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ2ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจ ผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
0: ่ค่ะ
1: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอ
0: ะ
1: ในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
0: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็มาร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการจอดลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
0: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0844358644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรโมชั่นนะคุณติ่งช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นนะคะในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะรวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เนี่ยที่ทางคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับเพราะว่ารายการจอดลึกสุขภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
0: ่
1: ครับทั่วประเทศนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะ
2: ครับ
4: ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
2: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
4: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
2: แถมกล่องเล็กกล่องนึง
4: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
2: ครับครับสามกระปุกนะ
4: สามกระปุกและแถมกล่องเล็ก
2: อ๋อ
4: คาทามเอ้ยคาทามีนแค่ไปเกี่ยวกับลูกเข
2: ่
4: าเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
2: ใช่ครับ
4: สีส้มนะกระปุกเอ้ย
2: สีส้มนะครับ
4: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
2: ครับครับส่งที่ไหนครับ
4: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
2: หมู่บ้านจามจุรี
4: 42/63
2: 42
4: ครับ463
2: ซอยอะไรครับ
4: ซอย10กอค่ะ
2: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
4: กิ่งแก้วค่ะ
2: กิ่งแก้ว43เนาะ
4: ค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
4: ค่ะ
2: ครับครับก็ถึงประมาณบ่ายๆครับผม
4: โอ้บ้านผม
2: ครับ
4: โอเคค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวจะโทรไปนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณคุณติ่ง
0: ได
1: ้ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ
0: อันนี้นี่ นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการจดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: นหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับผมกิติกรก็มาคุยรายการจอดลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับช่วงที่แล้วเราค้างไว
2: ้
1: เรื่องอาหารที่ทำให้กระดูกพรุนนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนะ
2: ยังจะมีเรื่องของน้ำอัดลม
1: อ๋ออันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่นะ
2: ชอบหมดนะ
1: ครับ
2: น้ำอัดลมเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมันมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกนะคะเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะคะเวลาดื่มเนี่ยก็เลยจะรู้สึกสดชื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอัดลมที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็มีการเติมสารเคมีชนิดนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนน้ำอัดลมชนิดอื่นๆนะคะจะเป็นสีสารพัดสีนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเติมสารนี้หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็การผลิตของแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะคะการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับทั้งฟอสฟอรัสส่วนเกินนะจากกรดฟอสฟอริกนะคะน้ำตาลจำนวนมากเนี่ยจากน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปคาเฟอีนจากเมล็ดโคลานะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะต่อร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกครั้งค่ะที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกระดูกนะจากกรดฟอสฟอริกเนี่ยแล้วก็คาเฟอีนนะคะของร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะเรียกว่าเสียสองต่อนะคะน้ำตาลที่อาจทำให้มีน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องทำงานหนักก็ไปเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอีกนะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ได้เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วก็เพื่อที่จะขับออกมาไตของเราเนี่ยทำงานหนักนะคะพูดด้วยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อยค่ะแล้วก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะหากว่าบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปนั่นเอง
1: ครับแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีขายกันเยอะแยะไปหมด
2: ขายดีด้วยนะ
1: ขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
2: ต้องมีนะ
1: แล้วก็เขาก็มีมาใหม่ว่าโนซูก้าบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะครับซึ่งคุณฟังครับปัญหาเหล่านี้คือทานน้อยหน่
2: อ
1: ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะ คือทานนิดทานหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า อะไรที่น้อยเนี่ยก็โทษก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องถามผมว่าถ้าอดไม่ได้ทั้งนิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยนะครับแต่อย่ามากอย่าเป็นประจำแต่บางคนทานประจำนะ
2: ใช่
1: เคยเห็นไหม
2: ค่ะดื่มเยอะมาก
1: ครับตั้งแต่ทานอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงพวกนี้นะตกเย็นก็ต้องทานนะครับผมฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีนะครับที่เมื่อเช้าก็โทรคุยกันที่บางแสนน
2: ะ
1: บางแสนก็มีช่วงหนึ่งที่บูมนะครับก็กลับมาเงียบนะครับคือเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โควิดนี้ทำให้หลายท่านนั้นปวดหัว
2: เปลี่ยนไปด้วยนะ
1: ปวดหัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวพี่น้องบางแสนไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะครับนะครับก็พี่น้องกรุงเทพไม่ไปเที่ยวก็พี่น้องบางแสนก็อยู่ยากลำบากนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทะเลก็รอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาเพราะตอนนี้พัทยานี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณติ๋ง
2: ค่ะ
1: 90% มีคนเล่าผมฟังนะต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: ใช่
1: ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลย
2: ค่ะ
1: ก็พอต่างชาติมาไม่ได้สหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยนักทั้งนั้นเลยนะคร
2: ับ
1: ก็ไม่มีคนนะครับไม่มีคนพัทยาก็ไม่มีเงิน
2: เ
1: ม็ดเงินลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือหัวหินชะอำนะครับก็ล้วนแต่ยากลำบากในการประกอบอาชีพนะครับก็ส่งกำลังใจ ไปถึงทุกพื้นที่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: ที่เมื่อวานนี้รายงานมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อก็บางช่วงก็จะพอมีคนแต่ก็เบาบางเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินทางไปนะครับก็รอนะครับรอดีวันดีคืนนะครับก็มีลูกค้าเชิญผมไปเที่ยวผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งคุณถึงไปมายัง
2: ยังเลยค
1: ่ะต้องหาเวลาไปนะครับเพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับ
2: มีอยู่ช่วงที่เขาเปิดการท่องเที่ยวรู้สึกโอ้คนเยอะเหมือนกัน
1: ครับคนเยอะ
2: ไปแน่นเลย
1: ครับตอนช่วงนั้นเขาจะเป็นหนักที่ภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับท่านที่ขึ้นไปสูดอากาศหรือว่าไปพิชิตความหนาวนะครับแต่หนาวนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะผมนะครับคุณฟังครับก็ไม่ว่ากันนะครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะโควิดนั้นเราจะต้องผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังใจนะครับเพราะว่ารายการเราส่งเสริมกำลังใจท่านมีทุกข์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพนะครับช่วงนี้โปรสักนิดนึงเอง
2: โปรโมชั่นนะของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่อัปเดตแล้วนะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันน่ะ3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบนี้นะสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมรีบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถึงประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์0843856644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ติดต่อก
1: ิน
3: แม่ทำไมมันขามันตึงแล้วปลายเท้ามันรู้สึกว่ามันปวดนะ
1: กินกี่วันนะครับเนี่ย
3: กินหลายวันแล้ว
1: กินแล้วปวด
3: ปวด
1: แต่มันปวดเลย
3: เมื่อก่อนไม่ปวดนะแล้วมันกินแล้วมันปวดน่องเยอะอ่ะมันว่ามันว่ายามันขับมันไล่ป่ะ
1: ครับกินแค่วันละเม็ดนะ
3: อ๋อฉันกินวันละสองไอ้เนี่ยสองครั้งสองเม็ด
1: โอ้ไม่ได้จ้ะกินแค่วันละเม็ดเดียวก่อนก็ได้นะ
3: อ๋
1: อเม็ดเดียว
3: จะตอนเย็นค่ะ
1: ได้ตอนเย็นก็ได
3: ้อ๋อ
1: แค่ตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นไม่ค่อยมียานะ
3: จ้ะ
1: แค่เม็ดเดียวนะครับ
3: ค่ะแล้วกินทานสองเม็ดไม่ดีเหรอคะ
1: ไม่ดีจ้ะมันจะทำให้ขับมากขึ้นนะ
3: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่อยๆกินไปนะ
3: จ้ะ
1: ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับรายการจอดลึกสุขภาพผมกับติ๋งก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ยังทำรายการยังส่งกำลังใจคาตามินก็ยังจำหน่ายบางคนโทรมานะยังขายยังจำหน่ายยังอะไรอยู่ไหมยังจำหน่าย
2: เนี่ยใช่
1: ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับอุดหนุนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนรายการจอดลึกสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคาตามินนี่เขาเรียกว่าไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีกระเป๋านะครับ ตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังในช่วงโควิดที่เราท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับก็มีกระเป๋า
2: ผ้
1: าสปองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทำสวยนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์แต่ได้นี่ประโยชน์จริงๆคนหนึ่งทุกคนก็ต้องใช้กระเป๋าเมื่อไปซื้อของตาม
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: โลตัสบิ๊กซีพูดง่ายๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ใส่กระเป๋านั้นนะครับก็หลายท่านที่สะสมตัวนี้มันมีหลายท่านที่สะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะครับเปลี่ยนสีไปเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นแฟนรายการมาหลายปีตั้งแต่สมัยผมคุณติ่งนะช่วงนั้นนะ
2: เก็บทุกรุ่นเลย
1: เก็บทุกรุ่นนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไปเพราะที่โรงงานน
2: ะ
1: เขาก็จะทำให้เราออกมาใหม่ๆนะครับหลายท่านก็บอกมีลูกหลานเอาไปนะครับกระเป๋าก็เราก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้เพราะบางท่านนั้นยังไม่ได้นะครับก็บอกต่อกันนะครับ
2: แข็งแรงต้นทาง
1: แข็งแรงต้นทางนะครับสำหรับท่านที่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับคือผมก็บางทีนี่ลืมคนเด็กเวลาเข้าไปซื้อของเคยลืมไหม
2: ใช่
1: ลืมนะครับ
2: จากที่จะซื้อของเยอะเราเลยต้องซื้อของน้อย
1: ใช่นะครับผมลืมบางทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถพกพากระเป๋าไปได้ทุกครั้งนะครับก็ลืมนะครับแล้วก็เขาก็มี1จำหน่าย2ให้บริจาคนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวรอดต้องผ่านพ้นต้องรอดนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สายเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับหลายท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยนะครับก็โทรมาในรายการเราเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์ที่คุณติ่งและผมบอกเบอร์ไปนะครับที่เบอร์0843856644หลายท่านไม่ต้องจดนะครับตอนนี้เพราะรายการอยู่มานาน
2: จำได้แล้ว
1: จำได้เลยนะครับเบอร์นี้เราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็มีคู่สายหลายสายตอนนี้เบอร์ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามายังรับสายได้อยู่นะครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพผมคุณติ่งก็มาพูดคุยกับทางรายการเพราะว่ารายการจอลึกสู่ภาพนั้นจากการสำรวจเรตติ้งนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบกับคุณผู้ฟังในหลายจังหวัดและมีผู้ติดตามมากนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแนวใหม่ที่ให้กำลังใจท่านที่ชื่นชอบในรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คุณฟังนะครับที่ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ฟังรายการของเรานะครับ
2: อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะหนึ่งดิสเซนซิ่ง
2: ใช่
1: ไม่ต้องเขาว่าเว้นระยะห่างเขาว่าคนรุ่นใหม่นะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปคุยไม่ค่อยมีงานเลี้ยงน
2: ะ
1: แต่มีงานแต่งไหมช่วงนี้ไม่มี
2: มีงานแต่งแต่อาจจะแค่
1: เบาบาง
2: ญาติ
1: ใช่ค่ะโรงแรมก็ไม่มีงานตอนนี้นะครับผมผ่านไปเห็นโรงแรมปิดเยอะ
2: ค่ะ
1: บางท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ก็วันเช้านี้ผ่านถนนรัตนาธิเบศรมาก็เห็นปิดเพื่อจะปรับปรุงครับเพราะว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงโควิดก็ต้องหายนะครับ พราะว่าตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนจริงๆข่าวมีแต่ข่าวดีๆนะครับ
2: ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นนะคะ
1: ครับอาหารการกินนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่ามากับอาหารอะไรเคยได้ยินไหมช่วงนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไปกล้าซื้อของบางคนต้องเอามาล้างนะมีน้ำยาล้างอะไรพวกนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากนะครับ
2: หน้ากากอนามัย
1: ซึ่งหน้ากากก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายท่านก็ซื้อเป็นกล่องๆเพื่อเอามาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็หน้ากากเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ
2: เพรา
1: ะ
2: ว่า
1: ไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งผมก็ใช้เป็นกล่องๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งก็70 80ก็มีนะ
2: ค
1: ุณภาพดีนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ได้มีโทรศัพท์นะมาเล่าให้ทางรายการเนี่ยได้ฟังนะคะบางท่านเป็นเบาหวานนะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านมีความดันสูงก็มีบางท่านเนี่ยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบ้างนะคะเรื่องของการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคือลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามานะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะมาเป็นแฟนรายการกันนะเจาะลึกสุขภาพกันนะพูดคุยกันได้ขอกำลังใจกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายการหยดลึกสุขภาพรอสายท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้คู่สายเราก
2: ็ยังว่างอยู
1: ่มีคนโทรเข้ามานะครับ เราสามารถรับสายได้หลายๆสายนะครับ คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่โทรเข้ามานี้นะครับเราก็ทำรายการไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่นะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นก็ยังรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้การค้นพบอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้ฟังก็คือโรคนอนไม่หลับนะครับ
2: กังวลนะฮะ
1: โรคนอนไม่หลับนะครับเขาสำรวจว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นโรควิตกกังวลกันมากนะครับปัญหาตามมาก็คือโรคนอนหลับๆตื่นๆนะหลับๆตื่นๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือเราอาจจะคิดไปอะไรไปแล้วก็นอนหลับๆตื่นๆทำให้การพักผ่อนไม่พอนะครับพอการพักผ่อนไม่พอในระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดสภาวะไปในหลายๆโรคนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุโทรเข้ามาโดยส่วนใหญ่นี้นอนไม่หลับนะครับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังต้องหนึ่งที่เขาบอกไว้นะครับคือออกกำลังกายนิดหน่อยสองคือการทานอาหารน้อยแต่เพียงพอในช่วงเย็นนะครับนะครับสามคือทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับนอนหลับในช่วง4ทุ่มแล้วไปตื่นเอาประมาณ2:00นะครับนอกนั้นก็จะไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ฝากท่านว่าช่วงเช้านะครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนมาตอน5:00แล้วเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่ที่นอนไม่ต้องลุกออกมานะครับท่านก็นอนไปจะไปตื่นเอาอีกทีจะหลับไม่หลับบางทีก็หลับไปบ้างก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณ6โมง7โมงนะครับ6โมง7โมงเพราะว่าอาจจะบางท่านก็อาจจะลุกมารดน้ำต้นไม้บ้างมาใส่บาตรบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมฝากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆติ่งครับ
2: ค่ะ โปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับยังรักษาสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับและก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ที่ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ยังอุดหนุนกันอยู่อย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมกับคุณติ๋งก็ขอลานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
1: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลาที่ก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
0: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีก่อนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
3: นางสาวลลิตาเพิ่มพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภธีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรราพันพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันชิดาสันทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
7: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมอง ผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
2: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
8: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ตอบมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นพื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
2: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
9: นายเสียศักดิ์พงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทางการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชา อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์

0: ท่านเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์
2: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: ่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน

ลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดิอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส
ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานคร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

ติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างทนายความนะครับวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดเกี่ยวกับร่างกายความผิดเกี่ยวกับชีวิตและก็ความผิดเกี่ยวกับประเภทนะครับซึ่งกฎหมายอาญานี้นะครับก็มีท่านผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาทางด้านอาญาไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายนะครับอันนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็อยากจะพูดกฎหมายอาญาทั่วๆไปให้ฟังนะครับว่าผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นใครการร้องทุกข์คืออะไรเป็นอย่างไรมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรการร้องทุกข์เพราะบางทีการไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยนะครับบางทีก็ไปแจ้งความเพียงเป็นหลักฐานเฉยๆนะครับเขาก็ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความร้องทุกข์ตามกฎหมายการกล่าวโทษคืออะไรการแจ้งความคดีแพ่งจะได้หรือไม่นะครับเมื่อมีพยานอันตรายนะครับสามารถอ้างป้องกันได้ไหมใครสมัครใจทะเลาะวิวาสจะอ้างป้องกันไม่ได้นะครับการกระทำด้วยความจำเป็นเป็นอย่างไรการกระทำโดยการกระทำโดยบันดาลโทสะมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับอาจารย์ก็จะพูดเป็นลำดับไปนะครับในเรื่องผู้เสียหายในคดีอาญานะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเด็กชายมะเดี่ยวนะครับถูกนายต้นกล้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเด็กชายมะเดี่ยวนะครับยอมอยู่นะครับย่อมอยู่ในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2เพราะถือว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดอาญาโดยตรงนอกจากนี้เนื่องจากเด็กชายมะเดี่ยวยังคงเป็นผู้เยาว์บิดามารดาของเด็กชายมะเดี่ยวจึงมีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งถือเป็นผู้เสียหายในคดีได้ด้วยตามมาตรา5สามารถที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยไม่ต้องมีการมอบอำนาจแต่ถ้าหากข้อเท็จจริงเปลี่ยนเป็นว่าเด็กชายมะเดี่ยวบรรลุนิติภาวะกลายเป็นนายมะเดี่ยวไปแล้วบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายของนายมะเดี่ยวจะถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา5ของเล็บ2เฉพาะในคดีอาญาที่นายมะเดี่ยวถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องผู้เสียหายนะครับถ้าเป็นเด็กเป็นผู้เยาว์นะครับบิดามารดาแต่ถ้าเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับถ้าเสียชีวิตลงนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ก็เป็นผู้เสียหายในการที่จะไปร้องทุกด่านนะครับการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์หรือที่ผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายนี่นะครับในคดีอาญานะครับที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับถูกคนอื่นทำร้ายนะครับบาดเจ็บถูกคนอื่นทำร้ายถึงตายอย่างนี้นะครับการร้องทุกข์นะครับตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2วงเล็บ7นะครับจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีผู้กระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายและการกล่าวหานั้นจะต้องมีเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษดังนั้นการแจ้งความที่ว่าขอแจ้งความแต่ขอไม่เอาเรื่องผู้กระทำความผิดหรือขอแจ้งความเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานย่อมจะไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ในคดีอาญาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าการที่เราไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องพูดให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะต้องการที่จะดำเนินคดีนะครับ
กับบุคคลที่เราไปแจ้งนั้นหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราเพียงแต่ขอแจ้งเป็นหลักฐานเฉยๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ในคดีอาญาตามกฎหมายนะครับก็มีอยู่เยอะเหมือนกันพอแจ้งความกลับบ้านมาแล้วนะครับก็มานั่งวิตกกังวลว่าเออที่เราไปพูดไปเนี่ยนะครับไปแจ้งความเนี่ยมันเป็นการแจ้งความหรือเปล่าก็ต้องขอถ่ายมานะครับเอกสารนะครับถ่ายคำแจ้งความร้องทุกข์มาว่าเขารับคดีเราหรือยังนะครับเป็นการแจ้งความว่ารับคดีแล้วนะครับจะทำการสอบสวนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เตรียมพยานหลักฐานเตรียมเอกสารที่เรามีอยู่นะครับหรือว่ามีภาพมีเสียงมีอะไรก็เอาไปนะครับเอาไปให้เจ้าพนักงานได้พิจารณานะครับนี่การกล่าวโทษนะครับการกล่าวโทษนะครับดังได้กล่าวมาแล้วว่าการร้องทุกข์จะทำได้โดยผู้เสียหายเท่านั้นถ้าหากไม่ใช่ผู้เสียหายจะเห็นว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นการกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ8แทนโดยมีเงื่อนไขว่าคดีที่จะมีการกล่าวโทษโดยผู้ที่ไม่เป็นผู้เสียหายเองในคดีจะต้องเป็นคดีอาญาแผ่นดินเท่านั้นเพราะถ้าเป็นคดีอาญาที่ยอมความกันได้เช่นคดียักยอกทรัพย์คดีฉ้อโกงคดีหมิ่นประมาทคดีข่มขืนซึ่งถือเป็นความผิดอาญาส่วนตัวจะต้องให้เจ้าตัวผู้เสียหายเท่านั้นที่จะร้องทุกข์ให้มีการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายได้คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจะไปกล่าวโทษให้ตำรวจเอาผิดดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดประเภทนี้ไม่ได้นะครับคำว่ากล่าวโทษก็คือต้องเป็นอาญาแผ่นดินอาญาแผ่นดินก็คือการฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอาญาแผ่นดินนะครับการแจ้งความคดีแพ่งได้หรือไม่นะครับนี่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับการที่ไปแจ้งความนะครับในส่วนที่เป็นแพ่งนะครับมันเป็นยังไงนะครับนายเอกกับนายโทนะครับมีข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้เนื่องจากนายโทผิดสัญญาซื้อขายนายเอกจึงไปแจ้งความต่อพนักงานตำรวจโทษฐานที่นายโทไม่ยอมจ่ายเงินราคาค่าที่ดินซื้อขายกันให้กับตนตามสัญญาซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นในแง่ข้อกฎหมายแล้วย่อมไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนในคดีแพ่งได้ดังนั้นจึงทำได้แค่การให้ลงบันทึกประจำวันซึ่งไม่มีผลในทางกฎหมายที่มีในแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เพียงการที่ถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งนั้นก็ไปแจ้งได้ก็คือแจ้งไว้เป็นหลักฐานแต่ตำรวจไม่มีอำนาจในการไปสอบสวนหรือทำคดีแพ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมีพยานอันตรายสามารถอ้างป้องกันได้นะครับเป็นยังไงครับยกตัวอย่างนะครับหากมีการพยานอันตรายจะมาถึงเราจะป้องกันตัวได้ไหมนะครับนายจาเดชถูกกลุ่มจิโก้ลูกน้องของเสียออสลุมจะทำร้ายเนื่องจากไปติดพันกับสาวที่เสียออสหลงรักอยู่นายจาเดชพยายามอ้อนวอนร้องขอชีวิตแต่ไม่เป็นผลสำเร็จในสถานการณ์ระหว่างที่เกิดการต่อสู้กันนายจเดชคว้ามีดที่ตกอยู่และแทงไปที่หน้าอกของลูกน้องเสียออดจนเสียเลือดมากและเสียชีวิตในที่สุดดังนั้นแม้การกระทำของนายจเดชจะเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายแต่กรณีนี้ถือว่านายจเดชไม่มีความผิดอาญาเลยเพราะเมื่อมีพยานอันตรายเกิดขึ้นและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงตัวย่อมถือเป็นการป้องกันตัวเองโดยพอสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับอ้างการป้องกันพอสมควรแก่เหตุกฎหมายก็บอกว่าไม่มีความผิดเลยนะครับนี้ถ้าเกิดมีคนมาทำอันตรายเราญาติพี่น้องเราเลยเรานะครับเราก็สามารถในการที่จะไปถ้าเขามาทำร้ายเราเราก็ป้องกันได้นะครับเรื่องต่อมานะครับสมัครใจทะเลาะวิวาทจะอ้างป้องกันได้หรือไม่นะครับสมัครใจทะเลาะวิวาทกันนะครับตบตีกันทะเลาะกันวุ่นวายนะครับเป็นยังไงนะครับนายก้องเป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งมีเรื่องบาดหมางอยู่กับนายกุ๊กซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนคู่อริ
วันหนึ่งนายก้องบังเอิญเจอนายกุ๊กจึงเกิดเขม่นกันและท้าชกต่อยกันปรากฏว่านายก้องพลาดท่าเสียทีที่ถูกนายกุ๊กต่อยเข้าที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บนายก้องเห็นท่าไม่ดีจึงใช้ปืนประดิษฐ์ยิงไปที่นายกุ๊กจนได้รับบาดเจ็บนายก้องจะอ้างเหตุที่นายกุ๊กทำร้ายจนตนต้องใช้ปืนยิงนายกุ๊กเพื่อป้องกันตนเองได้ไม่ได้เนื่องจากนายก้องสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันเองจนเป็นเหตุทำให้เกิดการทำร้ายกันในเวลาต่อมาดังนั้นนายก้องจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295โดยนายก้องไม่สามารถยกเหตุป้องกันตามมาตรา68ขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากความผิดได้นะครับอันนี้ก็คือไปสมัครใจกันนะครับในการทะเลาะวิวาทกันนะครับจะมาอ้างป้องกันไม่ได้ตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคือต้องเป็นผู้เสียหายต้องเป็นผู้เสียหายโดยนะครับโดยสุจริตนะครับการกระทำโดยจำเป็นนะครับการกระทำโดยจำเป็นเป็นยังไงครับยกตัวอย่างนะครับนายเมฆใช้ปืนขู่บังคับให้นายหมอกขับรถฝ่าไฟแดงเพื่อพาตนเองหนีจากการไล่ล่าตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏว่ารถที่นายหมอกขับได้ชนประสานงาเข้ากับรถของนางสาวฝนที่วิ่งสวนมาจนนางสาวพลอยเสียชีวิตคาที่กรณีนี้แม้การกระทำของนายหมอกจะเป็นเหตุให้นางสาวพลอยใสเสียชีวิตนายหมอก็สามารถอ้างเหตุจำเป็นขึ้นเพื่อเป็นเหตุให้ตนไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาได้เนื่องจากตนตกอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67ซึ่งการกระทำโดยจำเป็นนั้นแตกต่างจากการกระทำโดยป้องกันตัวโดยตรงที่ยังถือเป็นความผิดอาญาอยู่เพียงแต่ไม่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดฐานนั้นๆ นะครับอันนี้การกระทำความผิดนะครับด้วยความจำเป็นนะครับอันนี้เพียงเป็นความผิดอยู่แต่ไม่ต้องรับโทษนะครับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ต้องจำเป็นจริงๆนะครับไม่จำเป็นอย่างนี้ก็จะไปอ้างไม่ได้นะครับตามที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็ถือว่าเป็นมีความจำเป็นนะครับมาพูดถึงการกระทำโดยบันดาลโทสะบ้างครับเป็นยังไงครับจะมีผลยังไงในเรื่องการบันดาลโทสะนายบอสนะครับเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อมาเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานปีที่3กับน้องนัทภรรยาสาวสุดสวยเมื่อนายบอสเปิดประตูห้องนอนเข้าไปกับพบภาพบาดตาบาดใจที่ภรรยาของตนนอนเปลือยกายอยู่ในอ้อมกอดของนายเอ็กซ์โดยลำพังเพียง2ต่อ2จึงเกิดอาการบันดาลโทสะโกรธเลือดขึ้นหน้าคว้าปืนในลิ้นชักยิงนายเอ็กซ์จนกระสุนหมดแม็กซึ่งการที่ภรรยาไปหลับนอนกับชายอื่นเช่นนี้แม้จะไม่ใช่ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือการร่วมประเวณีกันก็ถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอันเป็นลักษณะของการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72นะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ยังถือเป็นความผิดและต้องรับโทษเพียงแต่ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าก็มีความผิดอยู่แต่ว่าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับก็เป็นสามีภรรยากันนะครับก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นยังไงครับฆ่าคนตายโดยเจตนากฎหมายมีโทษอย่างไรบ้างนะครับนายหมอแอนต้องการเลิกกับหมอตุลแฟนหนุ่มเนื่องจากทนความเจ้าชู้ฝ่ายชายไม่ไหวหมอตุลพยายามตามง้อขอคืนดีแต่หมอแอนไม่เล่นด้วย
จนวันหนึ่งด้วยความบังเอิญหมอตุลเจอหมอแอนกับแฟนใหม่ที่นั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยความโมโหหมอตุลจึงเดินไปเอาปืนลูกซองในรถมายิงแฟนใหม่ของหมอแอนจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกรณีนี้หมอตุลย่อมมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ซึ่งมีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีแต่ถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนเป็นว่าหมอตุลเก็บความแค้นไว้ด้วยการวางแผนว่าจ้างมือปืนดักยิงแฟนใหม่ของหมอแอนโดยตระเตรียมการมาอย่างดีให้คอยดักซุ่มยิงทั้งคู่เพื่อไม่ให้มีคนจับได้ว่าใครเป็นผู้บงการความผิดของหมอตุลจะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4ประกอบมาตรา84ทันทีซึ่งโทษที่กำหนดไว้มีสถานเดียวคือประหารชีวิตนะครับอันนี้ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับก็จะได้ไปนะครับไปฆ่ากันแกงกันนะครับมันมีกฎหมายนะครับถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องใช้สตินะครับหยุดไว้ก่อนนะครับอย่าได้ไปโกรธไปแค้นกันไปกล้าไปล้างกันนะครับมันมีความผิดตามกฎหมายต้องไปติดคุกติดตารางอีกคนหนึ่งก็ตายไปอีกคนหนึ่งก็ติดตารางนะครับมันก็ทุกข์กันทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ต้องอย่าได้ไปทำนะครับเรื่องที่ผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับเป็นอย่างไรครับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานั้นไม่ใช่กรณีที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดเหมือนกับผู้ที่กระทำความผิดชอบอ้างเวลาโดนจับได้แต่จะต้องเป็นกรณีที่มีเจตนาทำร้ายไม่ใช่เจตนาฆ่าแต่ผลสุดท้ายของการทำร้ายส่งผลทำให้ผู้เสียหายเสียชีวิตยกตัวอย่างคดีที่ลุงซาเล้งถูกเด็กแว้นเข้าไปเตะต่อยทำร้ายร่างกายจนสลบคาที่ต่อมาลุงซาเล้งถูกพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่อาการของลุงซาเล้งกลับทรุดลงตามลำดับจนในที่สุดก็เสียชีวิตลงอย่างสงบเด็กแว้นจะอ้างไม่ได้ว่าตนมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่าลุงซาเล้งเนื่องจากความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นมีโทษที่เบากว่าความผิดฐานฆ่าคนตายเป็นอย่างมากดังนั้นกรณีนี้จึงถือเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตามกฎหมายอาญาเขาเรียกว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับตามตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับฆ่าคนตายโดยประมาทนะครับเป็นอย่างไรครับยกตัวอย่างนะครับนายภูผาขับรถสปอร์ตผู้ใจไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนโดยนายภูผาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายแก้วจนเริ่มมีอาการมึนเมาปรากฏว่าในระหว่างทางกลับบ้านนายภูผาขับรถมาด้วยความเร็วสูงไม่สามารถควบคุมรถได้ทำให้ชนเข้ากับรถเก๋งอีกคันหนึ่งวิ่งผ่านมาเข้าอย่างจังจนคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวเสียชีวิตนายภูผาย่อมมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งการกระทำโดยประมาทนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเจตนากระทำความผิดเพียงแค่นายภูผาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการก็ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรานี้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฆ่าคนตายโดยประมาทครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็เคยไปว่าความอยู่นะครับศาลเชียงใหม่นะครับก็มีการขับรถแล้วก็ไปชนกันขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องไปชดใช้ให้เขาให้ไปบวชไปเรียนอะไรต่ออะไรไปงานศพเขาทุกคืนช่วยงานเขาทุกคืนนะครับแล้วก็ขอความเมตตาปราณีจากศาลนะครับว่าได้มีการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับญาติก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาความอย่างนี้นะครับศาลก็จะรอลงอาญาไว้นะครับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับ
เรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องถูกทำร้ายร่างกายแค่ไหนเรียกว่าสาหัสนะครับเพราะคนก็ถามอยู่บ่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเรียกว่าสาหัสคำว่าสาหัสนี่มันมียังไงบ้างนะครับหลักกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับในความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะที่โทษของผู้กระทำความผิดจะหนักขึ้นเป็นโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาททันทีหากเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนั้นเป็นเหตุทำให้ได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา297ซึ่งได้แก่คำว่าสาหัสนะครับก็คือตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียประสาทการรับรู้กลิ่น2นะครับเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์นะครับ3ครับเสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใด4ครับหน้าเสียโฉมถาวร5แข็งรูป6จิตพิการถาวรนะครับ7ทุกพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต8นะครับทุกพลภาพหรือป่วยเจ็บเกินกว่า20วันหรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า20วันนะครับอันนี้ก็คือนะครับถ้ามีใบรับรองแพทย์ออกมานะครับต้องรักษาตัวเกินกว่า20วันนะครับคือ21วันไปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องถือว่านะครับเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาททีเดียวนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องข่มขืนกระทำชำเรานะครับการข่มขืนสมัยใหม่นะครับไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชายข่มขืนหญิงต่อไปปัจจุบันหญิงก็ข่มขืนชายได้ชายก็ข่มขืนชายได้หญิงก็ข่มขืนหญิงได้เพราะการข่มขืนไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการใช้อวัยวะเพศชายกระทำต่ออวัยวะเพศหญิงเสมอไปผู้กระทำอาจใช้อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายหรือใช้วัตถุสิ่งของอื่นในการกระทำต่ออวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้เสียหายก็ได้ซึ่งก็ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดทางเพศอันเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 400,000 บาทนะครับข่มขืนคู่สมรสครับยังไงครับข่มขืนคู่สมรสนี่นะครับนายคานองอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางคานิ้งมาเป็นเวลาหลายปีอยู่มาวันหนึ่งนายคานองต้องการทำกิจกรรมบนเตียงกับนางคานิ้งแต่นางคานิ้งพยายามปฏิเสธเนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อมแต่นายคานองก็ไม่ยอมและพยายามปลุกปล้ำนางคานิ้งซึ่งต่อสู้ขัดขืนในเรื่องดังกล่าวสังคมอาจมองว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วไม่น่ามีความผิดฐานข่มขืนได้แต่ตามกฎหมายแล้วแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็อาจมีความผิดฐานข่มขืนได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพียงแต่หากเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้หรือจะกำหนดเงื่อนไขความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276วรรค4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนะครับข่มขืนคู่สมรสนะครับก็ตอนแรกกันนึกว่าไม่มีความผิดนะครับถ้าเขาไม่ยินยอมก็มีความผิดนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลานะครับก็หมดลงพอดีถ้าท่านผู้ฟังยังมีปัญหานะครับสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์ได้เบอร์นะครับ02-565-0289 02-565-0289นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็081-668-6760 081-668-6760สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยดำเนินรายการโดยสิริรัตน์มหัทธยะเอมีค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยค่ะกับปุ๊กศิริรัตน์มหัทธนาเตมีนะคะหน้าฝนช่วงนี้ก็อย่างว่าเธอสาวๆแต่งหน้าสวยเช่งเลยนะถ้าเกิดว่าเจอน้ำฝนเข้าไปนี่หน้าคงเละเลยนะคะอ่ะมาเปิดสายทางหน้าไมค์ค่ะ023112612และ0984571091ขอเพลงเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
1: ขอฟังเพลงอีกก็เข้ากรุงเนี่ยจ้า
0: อีกก็เข้ากรุงนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ
1: รู้ว่าทุยจ๋าก็ได้ผมกลัวพวก
0: ทุยจ๋าเหรอคะ
1: ทุยจ๋า
0: อ๋อทุยจ๋านะโอเคค่ะแล้วคุณย่าย่าล่ะ
1: โอเคย่า
0: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าอิ๋วแป๊บนึงนะคะอ่ะคุณย่าย่ามาจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวรับคุณป้าอิ๋วก่อนนะสวัสดีค่ะจ้าค่ะรอวันฉันรักเธอได้ค่ะรักเช่นกันนะคะ
2: ไม่ฝนตกไหม
0: ไม่ตกคุณป้าอิ๋ว
2: ร
0: ี
2: บตกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะขอให้หยุดไวๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพลงที่พึ่งคนไกล
0: ที่พึ่งคนไกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ023112612นะคะแล้วก็0984571091ค่ะก็เรียกว่ามีฝนตกแบบนิดๆอ่ะที่สถานีวปท. AM792 นะคะแต่ถ้าตกเยอะก็กลัวเดี๋ยวจัดไม่ได้สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ ตั
3: วเองเลย
0: ครับ
3: ค่ะ
0: ถ้าฉลอมนะคะค่ะเดี๋ยวนะรับของคุณปนัดก่อนนะสวัสดีค่ะ
3: จ
0: ้า
3: เมื่อมา3โมงนี่มาเปิดเพลงดีจ
0: ้
3: ะ
0: เ
3: พลงขอหรือว่าเปิดเอง
0: ไม่ค่ะเป็นไม่สดค่ะคุณปนัดไม่สดใช่ค่ะ
3: โอ้โหค่ะแม่เก่งอย่างจริงๆขอให้สัญญารักชลินเพ็ญศรี
0: สัญญารักนะคะชลินเพ็ญศรีโอเคเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้าโอเคค่ะ
0: ค่ะ
4: ขอฟังเพลงลานรักน้ำทม
0: ลาน
4: สอนคิรีศรีบุญจวบคร
0: ับรักลั่นทมของคุณสอนคิรีโอเคเรียบร้อยค่ะ
4: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะ023112612นะคะแล้วก็0984571091สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: จ้า
5: วันนี้อยากขอเพลงของมินตาซ้ำอีกนิดนึง
0: จ้า
5: จำเน
0: ื้อ
5: ไม่ได
0: ้ได้เดี๋ยวจะให้ซ้อมนะ
5: ค่ะ
0: เพลงอะไรล่ะ
5: ได้คำตอบอ
0: ะไรนะ
5: วันที่ได้คำตอบหร
0: ือ
5: ย
0: ัง
5: ไม
0: ่
5: ได้คำตอบก็ไม่รู้นะ
0: วันที่ได้คำตอบโอเคอ่ะเดี๋ยวปุ๊กหาให้นะค่ะสวัสดีค่ะค่ะบางคนก็ชอบฟังเพลงบางคนก็ชอบร้องเพลงบางคนก็ชอบทั้งฟังแล้วก็ร้องเพลงด้วย
5: ใช่แล้ว
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ค่ะ
5: ของเพลงลมค่ะของตายอรชัยค่ะ
0: ค่ะเพลงนี้ปุ๊กก็ชอบ
5: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: แต่ชอบร้องเพลงพุ่มพวงมากกว่า
0: อ๋อเหรอค่ะก็ไม่นี่ก็เป็นเพลงชื่อเพลงลมแต่ว่าสำเนียงคุณแม่พุ่มพวงสิใช่ไหม
5: จำเนื้อไม่ได้ต้องคอยฟังหลายๆต่ออ่ะ
0: ใช่ใช่
5: หลายครั้งถึงจะจำ
0: ค่ะสู้ๆคุณปาน
5: กว่าเราจะหากันเจอ
0: ค่ะ
5: ขอแล้วขออีกตั้งหลายรอบถึงจะจำได
0: ้ไม่มีอะไรที่มนุษย์อย่างเราทำไม่ได้ ค่ะ
5: คุณก่อนฝนตกคุณปุ๊กคือไหน
0: เมื่อวานเหรอเมื่อวานอยู่บ้าน
5: มะละหันน่ะตก
0: ฝั่งทนใช่ใช่ตกแบบ
5: ท่วมเลยอ่ะ
0: เขาเรียกว่าเรนบอมหมายถึงว่าระเบิดฝนก็คือเหมือนเอาน้ำเหมือนโดนน้ำเทมากกว่า
5: ใช่ใช่โคมเลย
0: ใช่ตรงเนี้ยต้องระวังมากๆคือบางทีนะเวลาขับรถอย่างเงี้ยปุ๊กต้องจอดข้างทางเลยแหละเพราะมองไม่เห็นทาง
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะ
5: โอ๊ยถนนมันลื่นด้วยแหละ
0: จ้า
5: จ้า
0: โอเคนะเดี๋ยวปุ๊กหาให้นะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ023112612และ0984571091นะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะฤดูกาลไหนร้อนฝนหนาวนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันละกันค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อยากจะดูแลสุขภาพก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสมุนไพรของบริษัทขาวละอ่อนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันแคปซูลจะเป็นแบบขมิ้นชันอัดเม็ดผสมพริกไทยดำหรือว่าไม่ผสมนะคะแล้วก็ยังมีตรีพลาอีกนะสำหรับท่านที่รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะดีท็อกซ์ร่างกายนะคะสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็ยังดีใช่ไหมขจัดคราบที่มันอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราไปให้ได้นะคะเราจะมีสุขภาพดีไปด้วยกันด้วยสมุนไพรของบริษัทขาวละออค่ะปวดไม่เมื่อยอย่าลืมเถาวัลย์เปรียงนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกล่ะท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารอย่าลืมยาเมพิสังคาตของบริษัทขาวละออถ้าเกิดว่าหาซื้อตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อร้านสมุนไพรใกล้บ้านท่านไม่มีก็กิ้งกลางเข้ามาบอกปุ๊กได้นะจ๊ะ0984571091ค่ะ0984571091นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ขอเพลงหน้าใหม่ด้วยและเป็นเบอร์ของปุ๊กเองด้วยนะคะ0984571091ค่ะจำเอาไว้ให้ดีช่วงนี้ไปพักฟังสปอตกันแล้วก็ฟังเพลงที่ขอกันมานะคะ
6: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะอีกสักครู่ก็จะเปิดเพลงสัญญารักนะคะของคุณชรินทร์กับคุณเพ็ญศรีนะตามด้วยลานรักลั่นทมนะคะแล้วก็มีวันที่ได้คำตอบนะคะแล้วก็เพลงลมของคุณปานเนาะของคุณต่ายอรทัยเดี๋ยวจะเปิดในลำดับต่อไปกันแล้วกันนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยกันละกันค่ะสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะอายุมันก็จะเป็นเพียงตัวเลขถ้าเกิดนะคะดูแลกันซะตั้งแต่เนิ่นๆบางคนเนี่ยโอ้โหโดนฝนนิดเดียวเขาเรียกว่ากระหม่อมบางไอจามน้ำมูกฟุดฟุดฟิดฟิดนะคะจะเป็นไข้ขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะเป็นแค่ละอองฝนนิดๆหน่อยๆ เนื่องจากว่าภูมิต้านทานของท่านมันลดน้อยลงเหลือเกินตามอายุที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้เป็นแฟนรายการกันไปนานๆนั่นเองนะคะฟังเสียงปุ๊กอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมก็แล้วกันดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรที่ช่วยทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของขมิ้นชันค่ะเรื่องของขมิ้นชันกับปอดนะคะกับปอดของเราขมิ้นชันมีสารสำคัญก็คือสารเคอร์คูมินช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยลดกระบวนการอักเสบในระบบทางเดินหายใจและปอดของเราเสริมสมรรถภาพปอดได้นะคะก็คืองานวิจัยเนี่ยหลายชิ้นเลยระบุว่าการบริโภคอาหารที่มีขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบนั้นช่วยเพิ่มสมรรถภาพและการทำงานของปอดได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ด้วยนะคะหรือว่าท่านที่เป็นหอบหืดช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจเรื้อรังค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือช่วยชะลอความเสื่อมของปอดจากภาวะนะคะฝุ่นละอองพิษในบ้านเรานั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านเป็นไข้หวัดใหญ่เสียแล้วนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสแบบนี้ขมิ้นชันอาจจะนะคะช่วยเสริมนะคะระบบภูมิคุ้มกันของท่านได้แต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรักษานะจ๊ะยังไงท่านก็ต้อง รับประทานยาพาราเซตามอลนะคะหรือว่านะคะยาลดน้ำมูกประกอบไปด้วยก็แล้วกันนะคะด้วยความห่วงใยจากรายการชวนคิดชวนคุยค่ะไม่ว่าปุ๊กจะไปทำบุญที่ไหนก็อย่าลืมก็แล้วกันนะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ก็อย่างว่าแหละช่วงนี้อาจจะมีข่าวที่ทำให้ชาวพุทธไม่สบายใจกับเรื่องข่าวฉาวในวงการพระสงฆ์นะคะแต่เมื่อฟังขาเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าเราในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีจะต้องร่วมกันช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะพระสงฆ์ในบ้านเมืองของเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสำนักพุทธจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์กฎระเบียบเกี่ยวกับสงฆ์ให้เคร่งครัดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของกฎหมายนะคะที่ จะต้องดำเนินคดีนั้นเราก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะเพื่อฟังอย่าพึ่งเสื่อมศรัทธาก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของบุคคลแต่ว่าเรามาช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งนะคะเพื่อที่ว่าบุคคลที่อาศัยวงการสงหากินแบบนี้จะได้ออกไปนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของโอวาทปาติโมกเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการทำบุญสุนทานเมื่อฟังขาก็ทำกันต่อไปนะแต่ว่าจะทำบุญที่ไหนอย่างไรทำด้วยสตินะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะเนาะฝากกันไปด้วยก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะเชิญค่ะ

0: ้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อน
1: ค่ะผู้ฟังสอบถามมาเรื่องของสรรพคุณนะคะของตรีผลาตรีผลานี่เป็นยาสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็เป็นยาอายุรเวทที่ประกอบไปด้วยผลไม้3อย่างด้วยกันก็คือสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมนะคะสมอไทยก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะบรรเทาอาการไอขับเสมหะสมานแผลในกระเพาะอาหารนะคะสมอพิเภกบำรุงธาตุค่ะขับเสมหะแล้วก็ปรับการทำงานของน้ำดีค่ะส่วนมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำขับเสมหะและต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะคะแล้วก็ประโยชน์โดยรวมเนี่ยนะคะของตรีผลาเนี่ยก็คือระบบขับถ่ายนั่นเองช่วยล้างพิษขับของเสียและเป็นยาระบายแบบธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่ต้องมวนท้องเวลาถ่ายนะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็สุขภาพของเซลล์นะคะเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานนั่นเองแล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายด้วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันรวมถึงบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกตินะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของข้อมูลเจ้าตรีผลาค่ะซึ่งก็เป็นผลไม้นะสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมนะคะปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราให้เป็นปกติได้นะคะสอบถามเรื่องของสมุนไพรนะคะกับปุ๊กได้ที่0984571091นะคะถ้าเกิดว่าท่านสนใจสมุนไพรตัวไหนและอยากถามว่าบริษัทขาวละออมีไหมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่0984571091ได้นะคะยินดีที่จะตอบคำถามยินดีที่จะนะคะไปค้น เพราะว่าของขาวละออนี่สมุนไพรเยอะมากๆเลยจนปุ๊กจำแทบไม่หวัดไม่ไหวทีเดียวถ้าท่านอยากจะได้สมุนไพรตัวไหนก็บอกมาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาลารายการค่ะเพลงนี้คุณประวิตรขอมานะคะหัวใจมีปีกของแกรนเอ็กซ์ค่ะ

ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการชวนคิดชวนคุยกันแล้วนะคะผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยกันได้ถ้าเกิดว่าอยากจะขอเพลงกันแบบสดๆหน้าไมค์แบบนี้นะคะก็มาเจอกัน2ทุ่มค่ะทางคลื่นนี้นะคะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะจะฟังผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะที่ www.radio792.org ค่ะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะจะมีอีกคลื่นหนึ่ง AM 1053กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมทบ110มิสกวันแจ้งวัฒนะแต่ว่าไม่สดขอเพลงไม่ได้ถ้าเกิดอยากจะขอเพลงกันทางหน้าไมค์แบบนี้นะคะนอนดึกสักนิดนึง 2 ทุ่มท่านไม่น่าจะนอนนะใช่ไหมมาเจอกับปุ๊กได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันสมุนไพรของบริษัทขาวละออสนใจสมุนไพรตัวไหนก็อย่าลืม0984571091ค่ะ0984571091นะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีข่าวดีนะคะเรื่องของไทยพลัสใช่ไหมว่าจะไปถึงสิ้นปีเลยเนาะ ก็ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่60-40นะเห็นบอกมาอาจจะเป็น50-50บางท่านก็บอกว่า60-40ดีแล้วแต่บางท่านบอก50-50ก็คิดราคาง่ายดีเอาเป็นว่าก็รอดูครม.ก็แล้วกันนะคะจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงจะต้องลากันไปก่อนนะแล้วก็จบด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันท่านขอมาหลังไมค์นะคะได้อย่างเสียอย่างของคุณอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะก็อย่างว่าเนาะไม่มีอะไรที่มันได้ทั้งหมดมันก็ต้องมีเสียบ้างใช่ไหมคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 92กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์โดยลุงเปี๊ยกจิตประภัยค่ะ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงรู้ว่าจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
1: หอมอร่อยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ครับท่านผู้ฟังครับลุงเปี๊ยกจิตประภัยมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกๆค่ำวันเสาร์เวลาโดยประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารที่คลื่นความถี่วพท AM 792กิโลเฮิรตซ์ครับท่านผู้ฟังครับลุงเปี๊ยกจะนำข่าวคราวจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาสกิดท่านผู้ฟังครับเพื่อที่เราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรและลุงเปี๊ยกก็จะนำข้อคิดนำสถานการณ์ต่างๆมาสกิดท่านผู้ฟังให้เรามองกันหลายๆแง่มุมครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเสี่ยหนูรัฐบาลคุณอนุทินอยู่มาเดือนนี้ก็ประมาณเข้าเดือนที่9แล้วแต่กระแสสัปดาห์ที่ผ่านมาการขับไล่รัฐบาลดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสที่รุนแรงเหลือเกินในลักษณะที่ว่ารัฐบาลบริหารงานล้มเหลวรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดในหลายเรื่องแล้วก็มีการโจหัวกันว่าระบอบน้ำเงินกำลังจะกินรวบประเทศไทยฉะนั้นแนวคิดหรือว่าธีมหลักที่ฝ่ายที่ไล่รัฐบาลนำมาใช้ก็คือจะเอาประเทศไทยคืนมาท่านผู้ฟังครับหลายๆทีหลายๆครั้งที่เราฟังการเคลื่อนไหวทางการเมืองเราก็ค่อนข้างจะงงหรือว่าสับสนกับหัวข้ออยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วจะไล่รัฐบาลแล้วจะเอาประเทศไทยคืนมามันจะไงกันแน่แล้วหลายๆครั้งเราก็ยังดูว่าการดำเนินการทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวหรือไม่แต่เราลองไปดูนะครับว่าเหตุผลที่ฝ่ายที่ไล่รัฐบาลไล่ต้องการให้รัฐบาลไปหรือแค่กดดันให้รัฐบาลให้ทำหน้าที่แต่นำชุมนุมก็บอกว่าแค่กดดันให้รัฐบาลทำหน้าที่ให้ดีไม่ต้องการจะไล่รัฐบาลแต่เราจะทวงคืนเอาประเทศไทยคืนมาดูเหมือนมันมี2เหตุผล2วัตถุประสงค์ซ้ำซ้อนกันอยู่ลุงเปี๊ยกเชื่อว่าการทวงคืนประเทศไทยคืนมานี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการที่มีชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวที่มาด้วยทุนสีเทาๆแล้วเข้ามาจะมาฮุบแผ่นดินไทยหรือไม่ส่วนที่บอกว่าจะกดดันรัฐบาลให้นำหน้าที่ให้ดีขึ้นก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเหตุผลที่จะมีการกดดันรัฐบาลหรือเรียกว่าไล่รัฐบาลกันแบบนี้เนี่ยหลายๆปัญหาก็เป็นปัญหาที่ประชาชนฟังแล้วก็ดูก็น่าจะมีเหตุผลนะเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆอย่างกรณีแรกเนี่ยนะครับเรื่องที่กำลังมีเดดไลน์วันที่14กันยาที่จะถึงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะร้อนเอามากๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการหัวสวแล้วก็คนที่จะตัดสินว่ามีการหัวสวหรือไม่ก็คือกกต.คณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยแหละครับแต่การหัวสวเหล่านี้มันก็เป็นคดีที่หลายฝ่ายกล่าวหากันนะครับว่าการเลือกตั้งสวครั้งที่ผ่านมามีการหัวกัน และคนที่จะต้องตัดสินคนที่จะต้องมีการพิจารณาคนที่จะต้องมีการกล่าวโทษก็คือกกต.หลายๆฝ่ายก็มองว่าวันที่14มันจะเป็นตัวแปรตัวพลิกผันถ้าเผื่อกกต.ชี้มูลว่าการหัวสว.มีจริงก็อาจจะต้องดำเนินคดีต่อแต่ถ้าเผื่อกกต.ชี้มูลว่าการหัวสว.ไม่เป็นความจริงหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นการตัดตอนเพื่อที่จะให้การหัวสว.นั้นไม่ถึงตัวการที่อยู่เบื้องหลังจริงๆหรือเปล่าซึ่งท่านผู้ฟังครับสว.ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหัวกันแล้วก็ได้สว.มาเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนอย่างมากในการตั้งกกต.ขึ้นมาในการตั้งองค์กรอิสระอย่างเช่นปปช.ขึ้นมาฉะนั้นหลายๆฝ่ายก็มองว่าเมื่อสว.ตั้งกกต.แล้วกกต.จะกล้าที่จะชี้มูลความผิดคดีหัวสว.หรือว่าข้อกล่าวหาที่มีการหัวสว.หรือไม่นี่แหละครับเลยเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมาระดับหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของมีกรณีของเรื่องพลังงานเรื่องการกักตุนน้ำมันในช่วงที่สงครามอิหร่านกับอเมริกาเกิดขึ้นใหม่ๆไม่รู้ว่าน้ำมันหายไปไหนตั้งเป็นหลายๆแสนลิตรแล้วใครได้ประโยชน์จากการกักตุนน้ำมันนั้นบ้างใครได้ประโยชน์จากการขึ้นน้ำมันนั้นบ้างแล้วรัฐก็ยังจับไอ้โม่งไม่ได้สักทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการที่จะทำให้ค่าน้ำมันถูกลงโดยคิดค่าการตลาดค่าการกลั่นอีกหลายเลยค่าที่มันยังไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มผู้กดดันรัฐบาลผู้ขับไล่รัฐบาลหรือเรียกว่าต้องการจะล้มรัฐบาลแล้วได้มีการพูดถึงและสิ่งที่โดนโจมตีมากๆก็คือกรณีเรื่องที่ดินเขากระโดงนั่นแหละครับที่มันไปพัวพันกับอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพรรคสีน้ำเงินแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินกับการรถไฟคดีเหล่านี้เนี่ยลุงเพ็กเชื่อว่ามันมีเหตุมีผลมันมีมูลของคดีมันมีผลการพิพากษาของศาลอยู่แล้วถ้าพี่น้องประชาชนไปหามันก็น่าจะหาได้แล้วมันยังมีเรื่องของการโกงข้อสอบในการสอบเข้าบรรจุข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยใครเป็นคนโกงใครเป็นคนทำดูมันค่อนข้างจะโจ่งแจ้งโจ่งครึ้มนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นผลการสอบสวนผลการชี้แจงที่เป็นรูปธรรมที่ออกจากฝ่ายรัฐบาลและที่สำคัญท่านผู้ฟังครับปัญหาที่มันหมักหมมแล้วก็ปล่อยปละละเลยก็คือปัญหาของบรรดาชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาในฐานะของนักท่องเที่ยวก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าบวกกับการปล่อยให้มีฟรีวีซ่าเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้นานๆต่อได้บ่อยๆบางคนอยู่กันถึงขั้นถาวรแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็เข้ามาสร้างปัญหาเข้ามาเป็นนายทุนสีเทาที่เรียกกันว่ายิวเทาจีนเทาแขกเทานั่นแหละครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลจะแก้ไขแบบไม่ค่อยจะชัดเจนและไม่ค่อยจะจริงจังก็เลยเป็นเป้าที่ทำให้ฝ่ายผู้ที่จะมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลเนี่ยเอามาเป็นเป้าโจมตีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของยิวซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะก่อปัญหาให้กับทั้งการท่องเที่ยวก่อปัญหาทั้งในเรื่องของการจะบอกว่าไม่เคารพกฎหมายไทยในเรื่องของการเข้ามาลวนลามเข้ามาลุกล้ำเข้ามาก่อความไม่สงบให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งในเขตอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จังหวัดภูเก็ตที่สมุยพังงานหรือแม้แต่การสร้างโบสถ์ลึกก็ไปใต้ดินทั้ง10กว่าเมตรในกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังครับแกนนำใช้การเริ่มไปปักหลักชุมนุมเพื่อจะยื่นข้อเรียกร้องที่หน้าสถานทูตอิสราเอลแล้วก็เจอด้วยการตรวจสอบลักษณะของการสแกนม่านตาจากตำรวจที่หน้าสถานที่ด้วยรู้เพียงว่ายิ่งเป็นการจุดชนวนยิ่งเป็นการจุดไฟแค้นยิ่งเป็นการกระพือให้ ความขัดแย้งมันยิ่งใหญ่หลวงเข้าไปใหญ่แล้วในขณะที่การจัดงานของโบสถ์ชาบัดที่ภูเก็ตที่มีประชาชนไปประท้วงกันหลายพันคนปรากฏว่ารัฐให้จัดงานได้ต่อเพียงแต่อาจจะมีการควบคุมบ้างอาจจะมีการจำกัดพื้นที่บ้างนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมันเลยเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาตั้งแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามารวมถึงนอมินีที่เข้ามาตั้งบริษัททำธุรกิจทั้งซื้อที่ดินทั้งทำหมู่บ้านทั้งซื้อนักการเมืองแล้วต่อไปถ้าสามารถซื้อนักการเมืองได้ก็จะคุมการเมืองถ้าคุมการเมืองได้นั่นหมายความว่าจะกำหนดนโยบายของประเทศได้จะแก้กฎหมายของประเทศได้นั่นก็คือยิวจะยึดประเทศแล้วล่ะครับแล้วก็หลายๆคนยังมองว่ามีการเนรประเทศยิวที่คมคู่ตั้งค่าหัวของนักธุรกิจคนไทยมีการเนรเทศออกไป1คนแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกประกบด้วยการเนรเทศสามีของนักธุรกิจไทยออกไปอีก1คนท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่กลุ่มที่ออกมาไล่รัฐบาลเอามาใช้เป็นข้อมูลในการโจมตีรัฐบาลว่าไปถึงไหนแต่ท่านผู้ฟังครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนเริ่มแล้วใครเป็นคนแก้แล้วใครที่แก้ปัญหาไม่ได้หรือคนที่เป็นรัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับแต่ที่สำคัญอยากจะให้มองไปที่ต้นเหตุของบรรดาปัญหาต่างๆเหล่านี้ว่าใครเป็นตัวเริ่มของปัญหาใครเป็นคนเปิดประตูให้ปัญหาเกิดขึ้นให้การทุจริตเกิดขึ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นทุนสีเทาได้บางคนก็บอกว่าเป็นข้าราชการหรือลุงเบ็กไม่แน่ใจบางคนบอกว่าเป็นกลุ่มข้าราชการมหาไทยหรือเปล่าลุงเบ็กไม่แน่ใจจะเกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่จะเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินที่ออกที่ดินให้กับบรรดาโนมินีหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ที่ให้โนมินีตั้งบริษัทได้มากมายแบบนี้หรือไม่แล้วจะไปเกี่ยวข้องกับบรรดาทนายต่างๆหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับเราค้นกันดีๆเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วครับว่าใครเกี่ยวข้องอะไรกับใครบ้าง
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงเรื่องจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
1: หอมอร่อยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: แต่ถ้ามองในแง่ฝ่ายที่มาขับไล่รัฐบาลอย่างเดียวก็ดูจะไม่ยุติธรรมสำหรับรัฐบาลนะครับลุงเบ็กมองว่าอายุ 8-9 เดือนของรัฐบาลที่โดนไล่แบบนี้เนี่ยก็มีผลงานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในเรื่องของการออกมาปราบการรวมหน่วยงาน12หน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลและอีกหลายๆกระทรวงลุงเปี๊ยกดูว่าแกนนำน่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีสุภาชีนี่แหละครับที่บอกว่ามีการสแกนบริษัทเป็นร้อยบริษัทเลยนะครับแล้วก็มีการตรวจที่ดินกว่า 300,000 แปลงทีเดียวนะครับแล้วจำนวนที่ดินกว่า 300,000 แปลงที่ตรวจเนี่ยมันกว่า1ล้านไร่แล้วก็มีการทวงคืนคอนโดหรูๆเป็นแสนยูนิตเลยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีการไปบี้ภาษีของโนมินีที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทุนเทาต่างชาติทั้งหลายเนี่ยเป็นหมื่นรายท่านผู้ฟังครับถ้าดูจากแบบนี้เนี่ยสแกนแสนบริษัทตัวที่ดิน 300,000 แปลงที่ดินเป็นล้านไร่คอนโดเนี่ยเป็นแสนยูนิตกับบี้ภาษีเป็นหมื่นรายลุงเบ็กเชื่อว่าถ้าผลออกมาเนี่ยมันน่าจะบังเกิดผลในทางข้อมูลในทางสิ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าโนมินีหรือว่าบรรดาทุนสีเทาของต่างชาติทั้งหลายเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องมากถ้าทั้งหมดนี้ที่สแกนที่เข้าไปตรวจที่อะไรต่างๆได้สัก 10% ลุงเบ็กเชื่อว่ามหาศาลแล้วแต่รัฐบาลต้องแถลงด้วยนะครับว่าพบกี่รายตรวจแล้วกี่ราย จอกี่รายดำเนินคดีกี่รายและลงโทษถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังตัวใหญ่ๆที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือถ้าทำได้แบบนี้ลุงเพชรก็เชื่อว่าการบูรณาการ12หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยก็จะแก้ข้อกล่าวหาบางข้อกล่าวหาของกลุ่มที่มาขับไล่รัฐบาลได้อย่างดีนอกจากนั้นท่านผู้ฟังครับถ้ามองในแง่ของการปราบทุนสีเทาการปราบคอลเซ็นเตอร์ยาบ้าก็ถือว่ารัฐบาลพอจะมีผลงานนะครับรวมไปถึงการจำกัดวีซ่าในการเข้าประเทศที่ลดจาก60วันเหลือ30วันบางกระแสก็บอกว่าน่าจะลดเหลือ15วันช่วยได้ซ้ำไปแปลว่าลดเหลือ30วันมันก็ต่อได้อีกครั้งนึงก็ต่อได้เป็น60วันแล้วครับฉะนั้นเราต้องดูต้องให้โอกาสให้เวลารัฐบาลด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 8-9 เดือนที่ผ่านมาลุงพี่ก็เชื่อว่าพอจะเห็นผลงานบ้างคือถ้านับไปก็น่าจะดีกว่า 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาหรือไม่ลุงพี่ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะครับแต่อยากจะสะกิดให้ท่านผู้ฟังได้มองอีกมุมหนึ่งว่ามุมไล่ก็ควรจะขับไล่รัฐบาลมันก็ดูทำงานไม่ได้เรื่องเหมือนกันแต่ถ้าย้อนมาดูอีกมุมหนึ่งมันก็พอมีผลงานเลยนะอย่างการเยียวยาของประชาให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเงินหมุนเวียนเนี่ย 6-7 หมื่นล้านเลยนะครับแล้วก็ลงไปถึงร้านค้ารายย่อยๆเห็นได้ชัดเจนครับวันนี้แม้ว่าคนดีมีสตางค์อาจจะไม่ได้รู้สึกไม่ได้ใช้แต่ว่าชาวบ้านได้ใช้คนทำงานได้ใช้แล้วมันก็ลงไปสู่บรรดาร้านอาหารร้านเครื่องดื่มบรรดาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบรรดาร้านโชห่วยร้านเล็กๆทั้งหลายรวมไปถึงมีการเพิ่มมีการให้เงินค้ำประกัน SME ในการกู้ธนาคารได้มีการช่วยเหลือไปหลายหมื่นล้านบาททีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยไปหลายหมื่นรายคือการช่วย SME เนี่ยมันก็จะช่วยให้ SME ธุรกิจเล็กๆสามารถอยู่ได้ธุรกิจนึงอาจจะจ้างคนงานสัก 2-3 คนแต่ถ้าเป็นหมื่นธุรกิจเนี่ยมันก็จ้างคนงานได้หลายแสนคนเหมือนกันท่านฟังครับหลายๆคนเห็นว่าเอ๊ะไอโครงการ Data Center ที่มันมีปัญหาเยอะแยะเนี่ยมันมีประโยชน์จริงไหมแต่ว่ารัฐบาลก็ให้การส่งเสริมไปแล้วนะครับรัฐบาลบอกว่าในช่วงครึ่งปีเท่านั้นเนี่ยส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับ Data Center ไปแล้วพันกว่าโครงการนะฮะมูลค่าเนี่ยกว่าล้านล้านบาททีเดียวนะครับเราก็บอกว่าโครงการ Data Center มันน่าจะสามารถที่จะสร้างงานให้คนไทยได้หลายหมื่นตำแหน่งหรืออาจจะเป็นแสนตำแหน่งทีเดียวแต่โครงการ Data Center เนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับว่าไอ้ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนไปแบบนี้ที่ให้เป็นโครงการใหญ่ๆไปตั้งเป็นแสนๆล้านแบบนี้เนี่ยเข้ามาทำงานเข้ามาตั้งเข้ามาดำเนินธุรกิจแล้วเสียภาษีให้กับประเทศไทยสักเท่าไหร่เขามาแล้วเนี่ยเขาใช้ไฟมโหฬารเลยจริงไหมแล้วมันก็เป็นเหตุให้คนไทยต้องมาแบกรับภาระค่าไฟที่แพงขึ้นหรือเปล่าแล้วโครงการ Data Center ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช้ไฟเยอะมันก็ต้องใช้น้ำในการระบายความร้อนเยอะเข้าไปด้วย

0: รัฐได้มีมาตรการมีข้อตกลงมีข้อควบคุมในการที่จะให้บรรดา data center เหล่านี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยได้จริงๆหรือเปล่าเราต้องติดตามตรงนี้ด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำกันแบบสบายๆนะครับ
1: ปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
0: ครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยลุงเพชรก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็คงจะเตรียมตัวออกไปร่วมกับไล่รัฐบาลหลายหลายฝ่ายก็คงจะมองว่าก็ให้อยู่ต่อไปก่อนหน้าเพิ่งทำมา 8-9 เดือนเองจะรีบไล่ไปไหนแต่ฝ่ายขับไล่เขาก็มีเหตุผลเขาก็บอกว่าที่ออกมารณรงค์กันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลต้องการแค่กดดันให้รัฐบาลทำหน้าที่ให้จริงจังซะหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยให้ทุนสีเทาเข้ามาครอบครองแผ่นดินไทยเข้ามาครอบครองธุรกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเทาที่เข้ามาทั้งตั้งโบสถ์ทั้งมีเลสนัยในการสร้างโบสถ์ทั้งเข้ามาฮุบธุรกิจฮุบแผ่นดินมีการตั้งโนมินีมีการเปิดบริษัทโนมินีเอาบริษัทโนมินีไปถือหุ้นมีการให้บัตรประชาชนกับบรรดาชาวยูที่เข้ามาอยู่เมืองไทยได้ไม่ถึง10ปีในขณะที่โคชเชที่มาช่วยเราเทรนเทควันโดอยู่มาตั้งหลายสิบปีเพิ่งจะได้บัตรประชาชนคนไทยเพิ่งจะได้สัญชาติไทยแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จะขับไล่หรือไม่ว่าเป็นจะเป็นฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลก็ตามเราต้องมองต่อไปว่าถ้าเผื่อฝ่ายขับไล่ไล่รัฐบาลจริงๆรัฐบาลจะไปไหนฝ่ายขับไล่มีสิทธิ์ไล่รัฐบาลไหมมีสิทธิ์ครับแต่รัฐบาลจะไปหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับรัฐบาลและขึ้นอยู่กับรัฐสภาแหละครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นมาจากรัฐสภาเมื่อรัฐสภาเป็นคนตั้งรัฐบาลรัฐบาลจะอยู่จะไปก็คงขึ้นกับรัฐสภาและตัวนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเผื่อนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกอันนี้สภายังไม่ยุบก็จะมีการรวมกันพรรคโน้นพรรคนี้ก็จะรวมหัวกันรวมตัวกันเพื่อเสนอนายกใหม่เพื่อตั้งรัฐบาลใดเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่อย่างนี้รัฐบาลก็ไปได้โดยตัวนายกซึ่งเป็นหัวของรัฐบาลไปซะก่อนหรือถ้าเผื่อฝ่ายค้านเข้ามาร่วมไล่ด้วยเข้ามาแสดงพลังด้วยเพราะว่าฝ่ายค้านก็ดูเหมือนว่าจะผสมโรงเหมือนกันนะครับทั้งหัวหน้าเทงของพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าจะมาร่วมกันเดินขบวนเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลเหมือนกันซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ได้ข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านก็มีส่วนในการสนับสนุนรัฐบาลเหมือนกันและถ้าเผื่อสภามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วการโหวตในสภามีการโหวตว่าไม่ไว้ใจนายกรัฐมนตรีอันนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องสิ้นสภาไปครับท่านผู้ฟังครับลุงเปียกเชื่อว่าฝ่ายที่มาขับไล่ฝ่ายที่มาชุมนุมประท้วงผลักดันนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องพยายามจะเปิดแผลต่างๆที่มีการเกินกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data Center ก็ดีเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องโกงข้อสอบก็ดีรวมไปถึงงบที่ใช้สร้างสนามแข่งที่จังหวัดชายแดนก็ดีรวมไปถึงการหัวสวที่มีการกล่าวอ้างกันเรื่องของการปล่อยให้ปัญหาโนมินีต่างชาติเข้ามายึดแผ่นดินไทยถ้าปัญหาต่างๆเหล่านี้ถูกขยายให้แผลมันชัดขึ้นแล้วก็มีหลักฐานมากขึ้นจนถึงขั้นที่องค์กรอิสระก็ดีหรือว่ากฎหมายสามารถที่จะเปิดแผลได้ว่านายกหรือคณะรัฐมนตรีทำผิดกฎหมายอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนด้วยเหมือนกันแต่ทางสุดท้ายท่านผู้ฟังครับลุงเปียกเชื่อว่าถ้าเบื่อนายกไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะทำการยุบสภาแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่แต่การยุบสภาท่านผู้ฟังครับเลือกตั้งใหม่มัน

0: ดูเหมือนไม่ยากแต่งบประมาณเสียหายเท่าไหร่ครับเปลืองงบประมาณอีกกี่ครั้งเราต้องเริ่มต้นใหม่ต้องหารัฐบาลใหม่ต้องหาฝ่ายการเมืองมาใหม่ในการหาส.ส.ส.ว.มาใหม่แล้วเราก็จะได้กลุ่มเดิมๆมันแค่เปลี่ยนขั้วเท่านั้นเองมันจะคุ้มไหมเราไล่รัฐบาลไปประเทศไทยได้อะไรครับแต่ถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลบริหารงานไปแบบนี้ชาติจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนลุงปิ๊กว่ามันน่าจะมีจุดที่บรรจบกันที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากกว่าการไล่รัฐบาลหรือการปล่อยให้รัฐบาลบริหารงานไปแบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้นะครับ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไง
2: จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
3: หอมอร่อยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
0: ท่านผู้ฟังครับแต่ก่อนที่จะไปร่วมขับไล่หรือว่าก่อนที่จะไปเชียร์รัฐบาลก็ดีเราต้องสดับตับฟังข่าวให้แน่นอนก่อนนะครับว่าข่าวที่เราได้ยินเนี่ยใครเป็นคนพูดฝ่ายค้านพูดหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายรัฐบาลพูดหรือว่าม็อบพูดหรือว่านักวิชาการพูดหรือว่าข้าราชการพูดหรือว่าเป็นเสียงของประชาชนเพราะว่าแหล่งข่าวหรือว่าผู้พูดเนี่ยสำคัญว่าผู้พูดนั้นอยู่ข้างใครผู้พูดนั้นมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่กับกลุ่มใดหรือไม่ก่อนที่จะเชื่อข่าวนั้นนะครับแล้วไอ้ข่าวที่เขาพูดนั้นมีหลักฐานอะไรมาแสดงหรือไม่หรือว่าแค่อ้างขึ้นมาลอยๆเป็นวาทกรรมลอยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่โจมตีรัฐบาลก็ตามพูดลอยๆหรือมีหลักฐานสนับสนุนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อฝ่ายที่โดนกล่าวหาได้มีการชี้แจงหรือเปล่าชี้แจงว่าอย่างไรแล้วท่านผู้ฟังครับคดีต่างๆที่มีการพูดถึงมีการกล่าวถึงเป็นแค่การยื่นฟ้องหรือว่าเป็นคดีที่ศาลตัดสินมีบทลงโทษแล้วและที่สำคัญคำพูดเหล่านั้นการกระทำเหล่านั้นประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรสิ่งนี้แหละครับสำคัญฉะนั้นการสดับตับฟังข่าวศาลบ้านเมืองในยุคที่มันมีความสับสนทางด้านการเมืองในยุคที่มันมีผลประโยชน์เข้าไปถือหางกลุ่มการเมืองแทบทั้งนั้นทั้งผลประโยชน์ทางด้านการเมืองภายในประเทศทั้งผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงผลประโยชน์ของต่างชาติต่างชาตินี้ทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติที่เข้ามาในลักษณะของทุนสีเทาที่ต้องการเข้ามาฝังลกลากเข้ามายึดประเทศไทยอยู่ท่านผู้ฟังครับประเทศไทยในยุคที่ผ่านมาใครมาก็เหลิงอำนาจใครมาก็กินรวบประเทศกันทั้งหมดยังไม่เห็นประโยชน์ของประเทศไม่เห็นหัวประชาชนกันสักกลุ่มก้อนเดียวท่านผู้ฟังครับการปกครองของไทยควรจะเป็นแบบไหนดีท่านผู้ฟังจะต้องช่วยกันหาทางออกนะครับขอขอบคุณบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของชัวซิตี้ฟู้ดทั้งน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดรสดั้งเดิมฟ้าเขียวที่เหมาะสำหรับปรุงอาหารให้อร่อยไม่ว่าต้มยำทำแกงหรือผัดมีหลายขนาดให้เลือกตามสะดวกครับตั้งแต่ชนิดขวดขนาดจิ๋ว60ซีซีถึง 1,500 ซีซีเลยทีเดียวชนิดแกลลอน 4.5 ลิตรชนิดแกลลอน10ลิตรและชนิดถุงเติม700ซีซีครับน้ำปลาแท้ต่อหอยหลอดรสกลมกล่อมฟ้าเหลืองที่เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องจิ้มชนิดต่างๆน้ำปลาพริกต่อหอยหลอดซึ่งเป็นน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดลอยด้วยพริกขี้หนูสวนพร้อมปรุงรสมะนาวอ่อนๆรสชาติกลมๆใช้ได้ทันทีครับทั้งชนิดขวดชนิดซอง7กรัมพกพาสะดวกหรือชนิดซอง300กรัมและ500กรัมน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นตราหอยหลอดไวเนก้าพริกขี้หนูป่นแท้ 100% ตราหอยหลอดชิลี่แล้วยังมีน้ำปลาแท้ตราปักกิ่งน้ำปลาแท้ตราปลากระตักอีกด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ปลารวมรสซึ่งมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวน้ำปลาพริกซีอิ๊วพริกพริกน้ำส้มพริกตำพริกป่นน้ำตาลซอสพริกซอสหอยนางรมทั้งชนิดขวดและชนิดซองครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องเครื่องจิ้มเลยทีเดียวครับแล้วอย่าลืมนะครับน้ำปลาตารวมรสแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดหาซื้อได้ทั้ง Shopee และ Lazada ครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ของจั่วซิตี้ฟู้ดได้ที่ร้านจั่วห่วยทั่วประเทศที่โมเดิร์นเทรดชั้นนำหรือที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านครับติดต่อสอบถามข้อมูลบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเซ็งตราหอยหลอดจำกัดโทรศัพท์0347124946 0347124946หรือที่ www.hoylordbrand.com ขอให้ทุก
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงดูจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
3: พ่อมาลอยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกกดลิงก์เพื่อชำระใบสั่งจราจรพลตำรวจโทนิธิธรจันตากานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าถ้ามียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และแนบลิงก์กดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมและจัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมจบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่นกตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอดลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอดลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค
0: ่ะคุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิตติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผ
0: ู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณเองเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมนุษย
0: ์ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช่
0: ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะเน
1: ื
0: ่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นเครื่องโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยง บ่ายนะครับ
1: ถ้าเขต
0: ได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงคนเดียวตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี้ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
1: ้
0: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริง
1: ๆ
0: บางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
1: 1กระปุก
0: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่จะสั่งคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
0: ครับ
2: บัตรสมาชิกมัน1490นะ
0: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบัตรบางกรวยช้างวัดบัตร
2: วัดช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
0: ครับครับ
2: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1 เนาะทำไรไล่ครับครับครับ
2: จ่าจ่า
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
0: ครับ
2: เพราะมือถือเคยไม่ได้ใช้มือแบบนั้นแ
0: ค่
2: แบ
0: บสบายดีนะครับพี่ครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
2: จ่าจ่าสายตาสายตาถึงแค่นะคะโอเค
0: ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับเรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆในได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย
1: ซ
0: ึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะจริง
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้ในงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สแพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยด์อีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่า ที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของเข
0: าเราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคาตามิน
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
4: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริม
0: ถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟัง

0: วิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนะมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุ์นครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธคยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงศ์วิจิตร
1: คุณแม่ธีรตานันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีคุณณประพัฒน์โกสิทธิ์อุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามบันทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่สุมาลีหุ่นรัตน์คุณแม่สุทินีบุตรสัพพบุตรบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มลงรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่โซคุณแม่จำเนียนโพจันทร
0: ์คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปริบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-994-4790 081-994-4790ขอเจริญพร

ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอัตมภาพพระมหาอาทิตย์กิตติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธา

ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกครณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย 30 ธันวาคมถึง 6 มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

ายาธิสถานที่ประสูติสะโบกครณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันธรรมเมฆสถูปสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูปสถานที่ปรินิพพานมกุฏฐพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชฌกูฏ

บปฏิหารวัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิสักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทาน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-994-4790 081-994-4790

0: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กาญยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบ

0: ครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครชมวงเดือนละ200บาท
1: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงศ์วิจิตร
0: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอกทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรียาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันพิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุธินีบุตรสปบุตร
1: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
0: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูภพพุทธผลคุณราชมเชยคุณแม่ประคองชิ้นแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683ถึง6 02-884-5683ถึง6 081-99-44-790 081-99-44-790ขอเจริญพร

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภณเจ้าวาดและอาจารย์อธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ภาวินีสุจรัญรัตนกุลได้โอนปัจจัยทำบุญทอดผ้ากฐินทานมาจำนวน 2,600 บาทคุณแม่ภาวินีสุจรัญรัตนกุลขออนุโมทนาสาธุนะคุณแม่ภาวินีสุจรัญรัตนกุลได้รับทราบเจตนาของคุณแม่มาในโอกาสนี้นะสำหรับคุณแม่ภาวินีสุจรัญรัตนกุลพร้อมกับข้าวสารหนึ่งกระสอบในเดือนกันยายนแล้วก็คุณแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์ได้ถวายปัจจัยเดือนละ 1,500 บาทเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์วันนี้ได้รับปัจจัยแล้วนะแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์วันนี้ก็เป็นเจ้าภาพถวายปัตตาหารวันนี้เป็นวันที่12เป็นวันที่12ขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์มาแล้วกาศนี้ด้วยขออนุโมทนาสาธุก็เหมือนทุกนะเหมือนทุกเดือนน่ะจะทำบุญมาตลอดนะเดือนละนะเดือนละ 1,500 บาททำบุญทุกเดือนนะสำหรับแม่ชีสุจินกับขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้สาธุสาธุอนุโมทามิทำบุญแบบนี้มาเป็นประจำทุกเดือนเดือนละนะเดือนละขออนุโมทนาสาธุด้วยรวมแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาททุกเดือนเลยนะเป็นสะพานบุญในการทำบุญสร้างบารมีแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์นะร่วมทำบุญแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนก็จัดให้เป็นเจ้าภาพวันนี้ได้วนปัจจัยมาตั้งแต่วันที่6รับทราบและขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ภาวินีสุจรัญรัตนกุลด้วยแล้วก็คุณแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์แล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่มีเจ้าภาพ13 14 15 16ไม่มีเจ้าภาพวันที่17คุณอัสดาวนกมลบุตรของคุณแม่ผุดเพชรวนกมลหลานยายของคุณแม่บุญส่งวนกมลนะคุณยายก็ทำบุญทุกปีน้องอัสดาวนกมลเนี่ย17 18ไม่มีเจ้าภาพวันที่20กันยายนคุณแม่อุษณีจันจำแสงเป็นเจ้าภาพทำบุญวันเกิดวันเกิดเดือนนี้ก็มีเจ้าภาพก็มีเจ้าภาพทั้งหมดก็มีวันที่1กันยายนแม่จันวาดรินวงวันที่2กันยายนแม่ลูกจันพึ่งสมบูรณ์3 4 5ไม่มีเจ้าภาพวันที่6คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเป็นเจ้าภาพวันที่7ไม่มีเจ้าภาพวันที่8แม่บุญเรียมแก้วสาครเป็นเจ้าภาพแล้วก็บำรุงสถานีด้วยโอนปัจจัยมาแล้วขออนุโมทนาสาธุ แล้วก็วันที่9 10 11ไม่มีเจ้าภาพแล้ววันนี้แม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงห์เป็นเจ้าภาพก็เป็นอันว่า1 2 3 4 5 6
8เดือนกันยายนนี้มีเจ้าภาพทั้งหมด8วันนอกนั้นไม่มีเจ้าภาพ22วันด้วยกันวันละ 1,000 บาทตอนนี้พระสงฆ์ท่านก็ไม่สบายมีพระรูปหนึ่งท่านอาพาธท่านจะเดินทางกลับมาก็คงจะเป็นวันเสาร์หน้าเพราะว่าเครื่องบินไม่มีตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ท่านก็จะต้องเดินทางกลับมาโรงพยาบาลสงฆ์เพราะว่าหมออินเดียได้ตรวจเพราะหมอไทยไม่มีตอนนี้มีแต่หมออินเดียก็ได้ตรวจเลือดท่านก็เป็นเบาหวานแล้วมีตับบ้างแล้วก็มีไทรอยหมออินเดียก็บอกว่าแนะนำให้กลับมารักษาที่เมืองไทยก็เลยท่านจะต้องกลับในวันเสาร์หน้าคือวันที่19เนี่ยท่านจะต้องเดินทางกลับดังนั้นก็ดูตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีพระหลวงพ่อพระครูปีชาท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเขมาพิรตารามท่านก็อยากจะกลับเพราะว่าท่านมีหมอนัดบอกว่าท่านยังขาดปัจจัยอยู่ทั้งสองรูปเป็นในอาหารก็ปีนี้มีพระสงฆ์ทั้งหมดในบัญชีวัดเนี่ย14รูปพระสงฆ์สมณเณรเด็กวัดอีก2รวมเป็น16ชีวิตปัจจัยวันละ 1,000 บาทบางทีก็พอบางทีก็ไม่พออย่างเดือนนี้เนี่ย30วันมีเจ้าภาพอยู่เพียงแค่8วันอีก22วันไม่มีเจ้าภาพแล้วยิ่งข่าวดังเนี่ยนะโอ้ในเมืองไทยมาพระข่าวดังมากอาหารวันละ 20,000 แต่ที่อินเดียวันละ 1,000 บาทยังหาไม่ได้เลยบิณฑบาตก็ไม่ได้เงินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มีลำบากมากอาหารก็ยังไม่มีเลยแค่จะกินจะฉันจะขบจะเคี้ยวก็ไม่มีลำบากเพราะว่าอินเดียบิณฑบาตไม่ได้เหมือนกับบ้านเราอินเดียลำบากมากแล้วพระท่านก็เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะเป็นบุญกุศลอย่างเราเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งก็จะมีพระท่านกลับวันที่19วันเสาร์หน้าเนี่ยวันนี้ท่านเจ้าคุณท่านเดินทางไปท่านเจ้าคุณพระโพธิวิเทศวัชรสุนทรนะท่านเพิ่งเดินทางไปแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยท่านเดินทางกลับท่านเป็นเจ้าวาดวัดสันโป่งพุทธคยาแล้วท่านก็มอบหมายให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นผู้จดทะเบียนมูลนิธิวัดสันโป่งเพื่อพุทธศาสนาและสังคมโดยให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อจะได้ทำหน้าที่ดูแลในด้านกฎหมายด้วยแล้วก็จดทะเบียนวันจันทร์นี่จะไปจดทะเบียนแล้วเอกสารครบหมดแล้วมีทั้งหมด19รายการเอกสารเยอะมากก็แจ้งหมวดสมาชิกทุกท่านได้ทราบขออนุโมทนาบอกบุญญาติโยมเป็นเจ้าภาพของศูนย์พระทหารวันละ 1,000 บาท16ชีวิตในวัดไทยโพธิวิหารอินเดียพระก็ฉัน1มื้อตามปกติปีนี้มีต้องฉัน2มื้อเพราะว่าพระวัดป่าก็สมัยก่อนวัดป่าก็ฉันมื้อเดียวได้แต่ถ้าก็เป็นว่าพระวัดบ้านเนี่ยจะมีอยู่ 4-5 รูปที่ท่านเคยฉัน2มื้อแต่ตอนนี้ท่านก็ไม่สบายป่วยเนี่ยก็จะต้องอาพาธก็จะต้องกลับวันเสาร์หน้ายังขาดตั๋วเครื่องบินเนี่ยตอนนี้กำลังเช็คอยู่ว่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 7,000 บาทนะท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพทำบุญตรงนี้ก็ช่วยกันนะทำบุญสนับสนุนให้พระสงฆ์ท่านได้เดินทางนะแจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปนะสาธุสาธุอนุโมทามิก็แจ้งมวลสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะสาธุสาธุอนุโมทามินะแจ้งหมดสมาชิกญาติโยมญาติธรรม รายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารนะได้ทราบนะเผื่อท่านใดที่มีเจตนาปารภที่จะร่วมทำบุญสร้างบารมีกับ พระสงฆ์ท่านจะเดินทางกลับต
้องใช้ค่าตั๋วเครื่องบินประมาณแล้วก็ค่ารถไปที่พาราณสีก็ตีประมาณสักรูปละค่ารถไปจากพาราณสีเนี่ยจากพุทธกยาไปพาราณสีและค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเป็นพระสงฆ์อาพาธแล้วก็จะจัดรถไปรับที่สนามบินเพื่อไปที่โรงพยาบาลสองรูปอีกรูปหนึ่งท่านมีหมอนัดเพราะนั้นก็เลยบอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญว่าท่านใดที่ประสงค์ที่จะร่วมทำบุญสร้างบารมีตรงนี้ก็แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพทำบุญมาได้นะแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญได้นะทั้งหมดต้องใช้เงินประมาณ 20,000 บาททั้งค่ารถที่จะต้องไปจากพุทธคยาไปพาราณสีแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ 20,000 บาท1อาทิตย์นะแบ่งเป็นกองทุน20กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทสำหรับพระสงฆ์อาพาธก็ต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ 20,000 บาทก็บอกบุญญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านมารับโอกาสนี้เลยนะเผื่อท่านใดที่ประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งหมด20,000 บาทเป็นกองทุนกองทุนละ 1,000 บาท20กองทุนก็ประเดิมเลยนะอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ตเป็นเจ้าภาพ2กองทุน อาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ต เป็นเจ้าภาพ2กองทุนนะก็แจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทุกท่านบรรยากาศนี้นะขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุอนุโมทามินะแจ้งเป็นเจ้าภาพได้นะร่วมทำบุญสร้างบารมีก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะโทรศัพท์ไปยังรายการได้ที่02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-944-790 081-944-790ก็ขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามินะเคย

ก็เอาเป็นว่าเผื่อญาติโยมท่านใดนะที่จะร่วมทำบุญกันนะทั้งหมด20กองทุนตอนนี้อาจารย์มาติวาดร.เบิร์ตเป็นเจ้าภาพ2กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทพระสงฆ์อาพาธแล้วก็เดินทางค่าตั๋วเครื่องบินกลับแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลส่งด้วยอีกรูปหนึ่งเนี่ยท่านมีนัดหลวงพ่อท่านก็บอกว่าวันที่25เนี่ยท่านต้องเดินทางกลับจะกลับวันที่19นะกลับวันที่19นะกลับวันที่19เพราะฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปก็แจ้งความประสงค์ได้นะบอกกล่าวศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทุกท่านมาโอกาสนี้พระไม่สบายก็ถือโอกาสอาจารย์ใหญ่ก็ต้องน้อมจิตน้อมใจพระสงฆ์ท่านอาพาธต้องดูแลเพื่อจะต่ออายุให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยมีอายุยืนยาวนานก็ขอให้โรคสมองตีบสมองตำสมองแตกเส้นเลือดในสมองเนี่ยโรคสโตรกเนี่ยอย่าได้เกิดมีในภพนี้ชาตินี้เลยให้ผ่านพ้นไปก็ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพและบุญญาณุภาพก็บอกกล่าวท่านสาธุชนในเบื้องต้นวันนี้ทำบุญก่อนนะ2กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทต้องการทั้งหมด20กองทุนตอนนี้เหลือ18กองทุนเขาด่วนเลยนะวันที่19ท่านจะเดินทางกลับท่านไม่สบายอีกองค์หนึ่งก็อายุพรรษาเยอะนะทั้งสองรูปเนี่ยพ่อมหาคำผันเนี่ยท่านก็อายุ39พรรษา39พรรษาก็อายุประมาณ60ปีหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งก็43พรรษาโอ้โหพรรษาเยอะมากเลยนะก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญ

และแจ้งหมดสมาชิกญาติธรรมทุกท่านมาในโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะแจ้งหมดสมาชิกทุกท่านที่จะเป็นเจ้าภาพทำบุญนะขอด่วนเลยนะสองกองทุนละ1 กองทุนละ1,000 บาทนะสาธุ

0: ขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมสารทุกท่านทุกคนนะโทรศัพท์0819444790นะเบอร์ตรงของอาจารย์ใหญ่ในขณะนี้เลยนะก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านเผื่อท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะทำบุญตรงนี้จะได้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนะต้องการด่วนเลยนะญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะแจ้งญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะเป็นเรื่องด่วนมากเลยปีนี้วันนี้ท่านก็โทรศัพท์มาก็อยากจะบอกศรัทธาญาติโยมว่านะคนเราก็หนีแก่กันไม่ได้เราหนีไข้กันไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากไกลของรักก็ต้องยึดหลักกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะนั้นก็บอกเราทั้งสาธุชนคนเชิญบุญทุกท่านด้วยนะสาธุสาธุอนุโมทามิก็แจ้งบนสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาในโอกาสนี้ด้วยนะแจ้งบนสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายในโอกาสนี้เผื่อว่าท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะประสงค์ที่จะร่วมกิจกรรมงานบุญก็แจ้งมวลสมาชิกญาติธรรมทุกท่านนะที่อยู่ทางบ้านได้โทรศัพท์มาสายตรงด่วนเลย0819944790ต้องการทั้งหมด20กองทุนละ 1,000 บาทหรือทำบุญตามศรัทธาตอนนี้นะได้ปัจจัยมาแล้วนะได้ปัจจัยมา 2,000 บาทเป็น2กองทุนของอาจารย์ใหญ่นะก็แจ้งมวลสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะโทรศัพท์ได้ที่0819944790 0819944790 0819944790นะโทรศัพท์มาได้ในขณะนี้เลยก็แจ้งบนสมาชิกทุกท่านนะโทรศัพท์มาได้นะก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามิแจ้งด่วนเลยนะโทรศัพท์มายังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านนะแจ้งบนสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายโทรศัพท์0819944790 0819944790นะ0819944790ด่วนเลยนะก็แม่พัทรพรอังสเวทรุ่งเรืองเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้นะผ่าตัดเป็นรอบที่3แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนักนะเกิดมาในภพหนึ่งภาคชาติหนึ่งเนี่ยนะขออนุโมทนาสาธุอามีละมีคุณได้มีญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวขอสายรับสายหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะนะขออนุโมทนาสาธุเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะได้ยินไหมคุณแม่ได้ยินไหม
1: ร
0: ับ
1: ประการ ค่ะ
0: แม่สุรินเป็นยังไงบ้างเขาเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม
1: โอ้ยที่แล้วการ ฉันก็จะเดินไม
0: ่
1: ได้แล้ว
0: โอ้
1: ผมก็ล้มไป
0: เห
1: รอแขนสาหัสเลย
0: โอ้ก็นึกถึงคุณแม่อยู่นะก็เห็นว่าพูดถึงคุณแม่เกือบทุกเสาร์อาทิตย์นะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเลย
1: ฉันก็ฟังตลอดเลยค่ะ
0: อ๋อส
1: า
0: ธุ
1: แต่ว่ามีโอกาสจะได้โทรหาเพราะวันใจไม่ดีไงตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
0: อ้าวสาธุ
1: นะรดน้ำต้นไม้ดิค่ะดึงสายยางม
0: ัน ต้องใช้แม่ยังทำงานทำนู่นทำนี่นะเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมยังทำงานอยู่นะ
1: ก็ว่างๆทำเ ว่ากับข้าวกับปลาอะไรก็ทำเองหุงหาแล้วก็รดน้ำต้นไม้ปลูกพริกปลูกมะเขือเขือไว้ไงคะ
0: อ๋อ
1: มาหนักยางใส่อาจารย์แย่เลยนึกว่าเดินไม่ได
0: ้
1: ลุกไม่ขึ้นเลยนะคะอยู่คนเดียวด้วยทำยังไงดีก็นึกถึงว่าบุญกุศลที่ทำไปช่วยให้ลุกขึ้นเธอและก็ลุกขึ้นได้
0: แล้วทำไมอยู่คนเดียวลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยเหรอแม่
1: ไม่เนี่ยเราอยู่ติดกันแต่ลูกเขาก็ไปทำงานกันไงคะ
0: อ๋อพวกลูกพวกหลานนี่ก็จะแยกบ้านแยกเรือนกันว่างั้นเนี่ย
1: แยกหมดอยู่แต่ลูกสาวคนโตแต่วันนั้นลูกสาวคนโตก็ไปธุระข้างนอกก็อยู่กันสองคนแม่ลูกนึกว่าแย่แล้วนึกถึงบุญไงจะลุกขึ้นมาได
0: ้
1: ตอนนี้ก็แข็งแรงค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาเราเดินมากเนี่ยมันจะชาที่ขาน่ะแต่แฝงก็พยายามไม่ได้ค่อยได้เดินเดี๋ยวทำบุญกับอาจารย์ 1,000 ค่ะ
0: ทำบุญอะไรแม่ทำบุญอะไร
1: ทำบุญอะไรที่มันตับพระที่อาจารย์บอกด่วนเลย
0: ใช่ๆด่วนเลยนะเป็นกองทุนกองทุนพระสงฆ์อาพาธนะ
1: ค่ะไม่วันนี้ก็ไม่พรุ่งนี้ก็มาเลยเนี่ยจะให้ลูกสาวกลับมาแล้วจะให้โอนไปเลยค่ะ
0: อ๋อสาธุนะแม่นะสาธุนะ
1: ค่ะ
0: ท
1: ุกเยอะเลยหลานสาวคนที่ติดบ้านติดกันอาศัยได้ก็กลับมาเป็นโรคขนาดว่าเอเลือดต่ำและสะเก็ดเลือดต่ำหายมาที่นั่นมาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกพูดไม่ชัดอาจารย
0: ์
1: ทำไมคุณไม่รู
0: ้ปีนี้77เนาะแม่เนาะใช่ไหม
1: ก็76ก็77เนี่ยค่ะ2493ค่ะ
0: 2493ก็76แล้ว77แล้ว
1: ค่ะ
0: 76 77แล้วนะ
1: เขาว่ากันว่าจะจริงแม่อาจารย์คะเขาบอกว่า77เนี่ยไม่จะมีหรอกเขาบอกอาจจะไม่รอดเขาว่ากันเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวแม่อยู่ที่ว่าเราได้ทำบุญเราไปขอเราได้ขอพรมาจากพระอินทร์นะเราขอพรมาจากพระอินทร์เท่าไรอย่างไรมากกว่าแม่อยู่ตรงนั้นนะ
1: รู้สึกงอแงแล้วเกินเดือนน
0: ี้รู้สึกงอแงแล้วงอแงก็คือไม่สบายเนาะแล้วก็เจ็บคือแม่เข้าออกโรงพยาบาลมานานแล้วอะ
1: โรงพยาบาลตอนนี้ไม่เข้าไม่เอาแล้วเอากินยาสมุนไพรเอาเอาโรงพยาบาลก็ผ่ามา4รอบแล้วค่ะ
0: ผ่านมา4รอบแล้วเหรอโอ้โหผ่านั่นเหรอโอ้ยสา
1: ขนาดที่ล้มเนี่ยลูกยังไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่ไปเลยก็บอกแม่หัวข่าวนะบอกไม่เอาเดี๋ยวไม่ผ่าไม่เอา
0: โอ้สาธุ
1: โอ้โหดีที่สมุนไพรแล้วก็เอาผ้าก็เรียกผ้าอะไรบ้างนะผ้าที่มันแฉะนั่นน่ะม
0: ัน
1: ล็อกเหม
0: ือ
1: นล็อกเป
0: ิ
1: ดอ่ะก็ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: นตอนน
0: ี้
1: ได
0: ้
1: แล้ว
0: โอ้โหคุณแม่สุรินแดงสังวานนะสาธุจ่ายุวโนสุขังพลังนะอย่างแต่ว่าเสียงแม่เนี่ยคือเสียงกับร่างกายมันต่างกันเนาะอย่าง
1: พี่ดันเนี่ยลูกอยู่ที่ไหนมานี่ที่ทำไมแม่เดินไม่ได้แล้วขาชาเรื่องเง
0: ี้
1: ยอ๋อเขาถึงยังนี้ฉันก็ยังออกกำลังค่ะพยายามออกเดินเหยียบกะลามั่งอะไรมั่ง
0: อ๋อสาธุ
1: แล้วก็นอนตัวนี้แล้วรบกวนการใหญ่แค่น
0: ี้
1: นะคะ
0: จ้าสาธุนะสาธุนะ
1: นมัสการค่ะ
0: จ้าสาธุนะเอาละคุณแม่ส สุรินทร์แดงสังวานได้โทรศัพท์มาเสียงดังฟังชัดเลยสาธุพระสงฆ์ท่านอาพาธพระสงฆ์ท่านอาพาธท่านตรวจมะเร็งอีกรูปหนึ่งหมอนัดวันที่25ท่านก็ไม่ค่อยสบายแล้วอาจารย์ท่านนี้ท่านไม่สบายก่อนที่จะไปแล้วท่านเคยไปอยู่แล้วท่านอยากจะอยู่จนถึงนู่นน่ะจนถึงออกพรรษาสาธยายแต่ว่ามันมีเหตุท่านก็เลยบอกว่าถ้ากลับได้ก็อยากจะกลับเพราะว่าหมอนัดแล้วก็จะไปทีก็คงไปที่หลังท่านไปจำพรรษาอยู่นะไปอธิษฐานจิตเข้าพรรษาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยพระก็ยังมีครบ5องค์ไม่ขาดพรรษาตามเจตนาที่ตั้งไว้พระทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด9รูปอาจจะกลับมาพรรษาขาดก็ยังรับกฐินได้อยู่สมณเณรมี5พระ9ก็รวมเป็น14เด็กวัดอีก2ก็เป็น16ชีวิตวันละ 1,000 บาทเนี่ยไม่ค่อยพอปัจจัยคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเนี่ยเป็นเจ้าภาพข้าวสาร1กระสอบแล้วก็เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้ากฐินก็โอนปัจจัยมาแล้วปัจจัยนี้ก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะคุณแม่สุมาลีศรีสถาวรพัฒน์ก็โอนปัจจัยมาวันนี้ได้โอนปัจจัยไปอีก 15,000 บาทเพราะว่าเป็นกองทุนพระทหารทรงอาพาธปัจจัยก็หมดแล้วพระท่านก็บอกไม่มีปัจจัยตอนนี้นะเมื่อวานท่านก็บอกไม่มีปัจจัยก็บัญชีที่ญาติโยมได้ทำบุญอย่างคุณแม่สุรินทร์แดงสังวานเนี่ยก็จองเป็นเจ้าภาพไว้คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ไปเจอกันที่มูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาพระอุตระอาจารย์ใหญ่ก็เป็นรองประธานมูลนิธิไปจัดการเรื่องมูลนิธินะไปจัดทำทะเบียนจัดทำงบดุลบัญชีต่างๆข้างเก่าเนี่ยให้โดยมีแม่ชีสุจินคุณยุพินนุ่มสิงห์อนุเคราะห์สงเคราะห์ในการจัดตรวจสอบบัญชีแล้วก็ทำงบดุลไปทั้งหมดเกือบ10ปีนะสาธุด้วยได้เจตนาปารภได้สมบูรณ์แล้วได้สร้างบารมีกันตอนนี้ได้ทั้งหมด3กองทุนแล้วต้องการปัจจัยทั้งหมด 20,000 บาทแบ่งเป็นกองทุนทั้งหมดนะด่วนเลยเดี๋ยวจะได้ออกตั๋วเครื่องบินนะจะออกตั๋วเครื่องบินวันที่19นะแล้วก็ต้องมาจากพุทธกยาไปพาราณสีเนี่ยค่ารถที่จะต้องไปก็ประมาณ 5,000 บาทประมาณ 5,000 บาทเพราะว่าจำไปกลับเนี่ยก็ตกประมาณเกือบ600กิโลนะ 5,000 บาทจะไปส่งพระที่สนามบินพาราณสีจากพุทธคยาพุทธคยาไม่มีเครื่องบินแล้วก็จะต้องไปพาราณสีมีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวแล้วพระสองรูปท่านก็จะเดินทางกลับแล้วก็ที่เมืองไทยก็จะต้องเอารถไปรับท่านที่สนามบินแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลสงฆ์นะจำเป็นเร่งด่วนเลยตอนนี้จะมาก่อนก็ยังไม่ได้เพราะตั๋วเครื่องบินมีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวต้องมาขึ้นที่พาราณสีถ้าไปกรุงเทพก็ไกลลำบากนะไกลลำบากด้วยพาราณสีในการที่สุดแล้วเพราะนั้นก็เลยบอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะต้องการปัจจัยทั้งหมด 20,000 บาทแบ่งเป็นกองทุน20กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทหรือทำบุญตามศรัทธาตอนนี้อาจารย์ใหญ่เป็นเจ้าภาพ2กองทุนนะก็คุณแม่สุรินทร์แดงสังวานเป็นเจ้าภาพ1กองทุนเป็น 3,000 บาทด่วนเลยนะท่านใดที่จะทำบุญตรงนี้กองทุนพระสงฆ์อาพาธไปรับค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถรับส่งสนามบินจากพุทธคยาไปสนามบินแล้วก็จากเมืองไทยไปรับท่านไปส่งที่นะโรงพยาบาลส่งด้วยนะท่านจะพระอาจารย์วัฒคมซึ่งเป็นพระธรรมทูตท่านเป็นคิดานุปัฏฐากดูแลพระภิกษุสงฆ์ไข้อาจารย์ใหญ่ก็เป็นเจ้าภาพก่อนในเบื้องต้นนะเป็นต้นศรัทธาก่อน2กองทุนกองทุนละ 1,000 บาทคุณแม่สุรินทร์แดงสังวานเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามาท่านใดโทรศัพท์ได้ที่02884-5683-6 02-884-5683-6ก็โทรศัพท์ได้ในขณะนี้นะโทรศัพท์มายังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทนานี้เอาละตอนนี้ก็รับพรจากพระอาจารย์มหาทิตกิติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ
2: ญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาตมภาพพระมหาอาทิตย์กิตติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตที่นังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทา

ขอความพระสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขอเจริญพร

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารวันนี้อาตมาภาพจะได้หยิบยกนำสาระธรรมนำมาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังในวันนี้ในหัวข้อเรื่องรู้จักพอเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจประจวบกับปัญหาโรคโควิดที่กำลังระบาดในปัจจุบันเราทุกท่านทุกคนนั้นจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้มีความสุขอย่างแรกเลยก็คือต้องรู้จักคำว่าพอรู้จักพอก่อสุขทุกสถานมนุษย์เรานั้นหากไม่คิดใหญ่จนเกินตัวก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะทุกคนแม้จะรวยล้นฟ้าก็กินได้เพียงอิ่มที่เหลือก็ต้องทิ้งหรือว่าเก็บสะสมเอาไว้ดังคำกล่าวที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเงินมากเงินน้อยพอใช้ก็พอขี้เหร่รูปงามดูได้ก็พอแก่เฒ่าวัยเยาว์แข็งแรงก็พอยากดีมีจนคนดีก็พอสามีกลับช้ากลับมาก็พอภรรยาขี้บ่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดื้อสนสอนได้ก็พอบ้านเรือนเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอแบรนด์เนมหรือไม่ใช้ได้ก็พอปัญหาหนักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอชีวิตของคนเราเท่านี้ก็พอนี่แหละท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพออยู่พอดีพอมีพอใช้พอได้พอกินและพอเพียงก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้ดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทีฆาชานุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตความว่าดูก่อนพยัคฆปัจฉะทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตรคืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันอารักขสัมปทาเก็บรักษาดีกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรสมชีวิตามีความเป็นอยู่เหมาะสมดังนี้ฉะนั้นเราอาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรดำเนินชีวิตตามสมควรชีวิตมนุษย์เราที่มีความสุขนั้นพอจะสรุปได้สั้นๆว่ากินแค่พออิ่มชิมแค่พอดีเป็นหนี้แค่พอประมาณเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้แต่ถ้าหากว่ากินเกินอิ่มชิมเกินพอดีเป็นหนี้เกินประมาณอันนี้ก็อาจจะทำให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์ได้ขอเจริญพร

รมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปดสังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทาน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาวครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่บุญส่งวนกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรียาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันทิมพัสาลีแม่เล็กคุณแม่สุทินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790081-99-44-790ขอเจริญพร

เอาละในคืนวันนี้บอกบุญญาติโยมเป็นเจ้าภาพ3รายการด้วยกันรายการที่1ก็คือเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาหารทรงอาพาธวันละ 1,000 บาทเดือนนี้มีเจ้าภาพอยู่ทั้งหมด8วันในจำนวน22วันไม่มีเจ้าภาพ30วันมีเจ้าภาพ8วันไม่มีเจ้าภาพ22วัน2ก็คืองานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียตอนนี้มีเจ้าภาพมาทั้งหมด1ก็คุณแม่สุมาลีศรีสถานพรพัฒน์ 10,000 บาท2อาจารย์ใหญ่ครอบครัวธรรมหันสา 10,000 บาท3คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุล1กอง 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.โอนปัจจัยมาแล้วแล้วก็4คุณแม่บุญส่งวรกมล 2,569 บาทคุณแม่บุญส่งวรกมลนะขออนุโมทนามี4ท่านมี4กองด้วยกันเป็นเงินทั้งหมด 25,000 กว่าบาทนะเป็นกองทุนทอดกฐินปีนี้ก็บอกบุญทอดกฐินเดินทางวันที่22ถึง29พฤศจิกายนแล้วก็มีคุณมีคุณก้อนอิฐนะพี่ก้อนอิฐเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพทำบุญไว้ 5,000 บาททอดกฐินร่วมกับวัดไทยโพธิวิหารอินเดียนะคุณพี่ก้อนอิฐนะแจ้งความประสงค์มาเป็นเจ้าภาพไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 30,000 บาทนะเป็นกองทุนทอดกฐินปีนี้ข่าวพระดังมากเลยนะปีนี้เหนื่อยมากเพราะว่าปีที่แล้วในหาเจ้าภาพลำบากกระทบศรัทธาญาติโยมมากที่อินเดียเนี่ยลำบากทุกอย่างเลยนะก็ลำบากจริงๆบอกกล่าวท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านด้วยว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยปีนี้นะอาจารย์ใหญ่ก็ยิ่งเหนื่อยใหญ่เลยนะลำบากมากเลยก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านมาโอกาสนี้นะก็แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปนะเรื่องของบุญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเจตนาถ้าเรามีเจตนาเป็นกุศลบุญกุศลก็จะได้สำเร็จได้อานิสงส์ของการทำบุญเนี่ย อยู่ที่จิตเจตนาของเรามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปนะแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้นะก็มีคุณพี่ก้อนอิฐที่จะไปสังเวชนียสถาน4ตำบลนะพี่ก้อนอิฐขออนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็บอกว่าขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะสาธุจองไปวันที่22ถึง20 22แล้วก็จะกลับวันที่15อยู่ปฏิบัติธรรมที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์จองกฐินไว้ 5,000 บาทจองพักโรงแรมใกล้ที่พุทธคยาแล้วก็ไปสังเวชนียสถาน4ตำบลแล้วก็อยู่แจ้งความประสงค์ได้นะพี่ก้อนอิฐก็เป็นเจ้าภาพไว้ 5,000 บาทก็ได้มาทั้งหมดเกือบ 30,000 แล้วนะประมาณนี้นะบอกบุญท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านด่วนเลยนะโรคภัยไข้เจ็บอาจารย์ใหญ่ก็เป็นต้นศรัทธาไว้ก่อน 2,000 บาทหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยลอกสมองตีบสมองตันสมองแตกจะได้เกิดมีในภพนี้ชาตินี้และภพต่อๆไปด้วยโดยเฉพาะภพนี้เอาตัวให้

0: มีกับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้โทรศัพท์มาได้นะด่วนเลยคุณแม่สุมาลีเป็นยังไงบ้างอายุ93 95ปีแม่สุบรรณมฤเกียรติก็ไปแล้วแล้วก็แม่สำราญศิริเลิศอายุ98ปีก็ไม่ไหวละเรื่องทำบุญก็คงจะไม่ไหวละลำบากมากเลยนะคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัดแจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทุกท่านได้ทราบตามนี้ด้วยนะขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุอนุโมทามิแจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะสาธุอนุโมทามิขอบอก ตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วยถ้าเสียงดีเดี๋ยวจะยิ่งกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เสียงก็ยังเมื่อไปเทศมานี่เสียงก็ไม่ได้อยู่เต็มร้อยนะคราวที่แล้วเนี่ยที่ไปเทศมหาชาติมาเนี่ยคุณแม่ภาวินีก็กลับมาก่อนแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลแจ้งขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ภาวินีด้วยนะได้เห็นลูกเห็นหลานแล้วชื่นใจเออยังไม่ได้ส่งไม่จะส่งรูปให้คุณแม่ภาวินียังไม่ได้ส่งเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะแม่ภาวินีนะคิดถึงพ่อโสพลนะพ่อโสพลก็ไปดีแล้วแม่ภาวินีก็น่าใสมากเลยนะใส่ชุดขาวไปโอ้ยหน้าตาแจ่มใสชื่นใจนะคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลทราบตามนี้นะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะขออนุโมทนาสาธุบอกพระอาจารย์ไม่บอกอาจารย์ไม่ต้องไปรับนะเดี๋ยวลูกสาวไปส่งลูกสาวลูกชายไปกันน่ารักมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายเอาส่งรูปให้กับคุณแม่ก่อนคุณแม่ส่งรูปที่ถ่ายกับคุณแม่ภาวินีนะเดี๋ยวส่งให้นะแม่นะเดี๋ยวส่งให้ส่งให้นะส่งให้แล้วนะแม่นะส่งให้แล้วส่งให้แล้วขออนุโมทนาสาธุด้วยขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไถ่โพธิวิหารน่าส่งให้แล้วนะแม่ภาวินีนะวันที่6ทำบุญไปทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อธงชัยคุณพ่อแม่ธงชัยในต้องแม่สุมาลีนะให้กับคุณพ่อโสพลโสจรัญรัตนกุลนะคุณแม่ภาวินีนะสาธุอายุวันโนสุขขังพลังคุณแม่ก็อายุมากแล้วแต่ก็อายุ73 74ละนะครบ74ไปแล้วทำบุญวันเกิดแต่ว่าพ่อโสพลเนี่ยเกิดวันที่7สิงหาก็ยังไม่ทันเลยไม่กี่วันนะประมาณ7วันก็ถึงวันเกิดก็ไปแล้วแม่สุวรรณมฤเกียรติก็ไปแล้วเหมือนแม่วาสนาแล้วก็ตอนนี้ที่แม่อีกคนหนึ่งก็คือแม่ประคองชิมแฉ่งเนี่ยเงียบไปเลยแม่ประคองชิมแฉ่งนะสาธุแม่แม่ภาวินีได้ยินไหมได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังตอนนี้ได้ยินได้ยินเสียงแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ได้ยินไหมแม่ได้ยินไหมได้ยินหรือยัง
1: ไม่ดังค่อยจัง
0: เบาเออแม่ได้ยินไหมได้ยินหรือยัง
1: ค่ะว่าไงคะ
0: ไอ้แม่วันที่8ไอ้วันที่6เนี่ยแม่เป็นเจ้าภาพทั้งอินเดียทั้งที่มูลนิธิด้วยใช่ไหมวันที่6ที่ผ่านมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ใหญ่จำสับสนหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนาะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือเป็นเจ้าภาพอินเดียด้วยเพราะแม่โอนปัจจัยมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วแม่ก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพวันนั้นนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วันนั้นก็ได้เห็นชื่นใจเนาะเพราะมีไอ้ที่ว่าเป็นกองกลางเนี่ยเขาก็จะจัดไว้อันนี้ต้องเพื่อความแน่ใจนะแน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวจะตกบุญตกกุศลอันนี้คือเจตนาของคุณแม่เออสองครั้งนะคือที่เมืองไทยด้วยกับที่อินเดียเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อโสพลโสจรัญรัตนกุลนะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ส่งรูปให้แม่แล้วนะนี่ส่งรูปแล้วนะมาในไลน์นี้นะ
1: เดือนนี้โอน1,000ซื้อข้าวสารเข้าโรงครัวที่อินเดียนะคะ
0: ใช่ใช่ข้าวสารด้วยแล้วก็
1: กระถิ่น 2,600 แล้วก็ซื้อข้าวสาร1,000
0: จ้ะวันนี้ไปเบิกมาแล้วแม่ไปเบิกมาแล้ว วันนี้ไปเบิกมาแล้ว
1: ที่วัดไทยพุทธิวิหารอินเดียนะคะ
0: จ้ะได้ทราบแล้วนะขออนุโมทนา
1: 3,600
0: ใช่ใช่ใช่โอนมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: ได้รับแล้วแล้วก็อุก็

0: เจ้าหน้าที่ก็ทำบัญชีวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็จะทำบัญชีส่งมาพอถึงวันศุกร์ครับเขาจะทำบัญชีส่งมาในกลุ่มไลน์แล้วก็แจ้งให้ทราบทุกวันศุกร์เนี่ยใครทำบุญในรอบสัปดาห์เนี่ยเจ้าหน้าที่ของสมาคมน้องอุเนี่ยเป็นนายทะเบียนก็จะส่งมาทั้งนายสมาคมทั้งชมรมนะแม่นะสาธุนะครับตามนี้หลับหรือเปล่าเนี่ยแม่ได้ฟังรายการไหมอยู่บ้านเนี่ย
1: หลับอยู่อะค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแม่ไม่ได้ฟังรายการเลยเดี๋ยวนี้
1: หลับอยู่วันนี้
0: อ๋อเคลียร์นะ
1: ไปข้างนอกมาเหน
0: ื่อ
1: ย
0: อ๋อสาธุนะแม่นะสาธุโอเคนะจ้ะคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลก็จำได้นะคุณแม่ภาวินีนะก็จำตามนี้ก็แล้วกันก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้เอ๊ะเมื่อกี้นี้มีเงินเข้ามาใครโอนเงินเข้ามานะเมื่อกี้เนี้ยเห็นมีเงินเข้ามานะแม่สิริวรรณธรรมสัจจานันท์ได้โทรศัพท์เข้ามาเอ๊ะของใครเอ่ยนะใครโทรใครโอนเข้ามานะเนี่ยเดี๋ยวดูนิดหนึ่งผุดเพชรบรรณกมลนะโอนเงินมา 1,000 บาทเมื่อกี้นี้สงสัยจะโอนมาวันเกิดของน่าจะเป็นวันเกิดของน้องอัศดาวรรณกมลนะเมื่อกี้นี้เนี่ยโทรศัพท์มันมีเมสเซจขึ้นมาข้อความขึ้นมาผุดเพชรนะน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะน่าจะใช่น้องอัศดาวรรณกมลบุตรของคุณแม่นะนี่ไงใช่เลยเห็นมาอยู่แล้วนะนะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยใช่นะใช่นะเห็นน่าจะโทรสวนทางกันนะน่าจะสวนทางกันน่าจะสวนทางกันละแม่บุญส่งวรรณกมลผุดเพชรวรรณกมลเนี่ยได้ในเนี่ยเนี่ยเข้ามาพอดีเลยอ่ะสาธุ
1: จ้าจะมาสักการค่ะ
0: จ้า
1: หนูเพิ่งกลับจากทำงานก็เลยโอนเงินให้ทำบุญลูกชายค่ะ
0: ลูกชายนะอัศดาใช่ไหมวันเกิดวันที่17ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณแม่หนูเขาทำให้ลูกชายหน
0: ู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสาธุโอ้ยดีจังเลยจำทุกปีนะจำได้เลยเมื่อก่อนนี้เขียนว่าอัศดาไม่ใช่อัศดาอัศดาอัศดาก็คือตัวเหมือนอัศดาน่ะที่ของสวมอะไรเนี่ยของมงกุฎอะไรเนี่ยอัศดาวรรณกมลเดี๋ยวนี้เขียนสุขละอัศดานะได้รับทราบตามนี้นะสาธุนะคุณลูกชายก็คืออัศดาวรรณกมลเป็นบุตรชายของคุณแม่ผุดเพชรนะเป็นบุตรชายแม่ผุดเพชรแล้วก็หลานชายนะหลานชายของคุณยายบุญส่งวรรณกมลนะคุณยายทำบุญให้หลานทุกปีจำได้ดีเมื่อก่อนในน้องพจน์เอ๊ะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมันมีเฟซบุ๊กมันอัปเดตขึ้นมาของน้องพจน์พอไปเห็นอ้าวน้องพจน์ก็เลยคนลุกเลยเหมือนกันพูดถึงน้องพจน์อ่ะตอนนี้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วเกิดมาเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยมาจากภพภูมินี้ก็กลับไปอยู่ยังภพภูมิเดิมแล้วนะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะบุญกุศลที่ทำในคราวครั้งนี้จะเป็นกองบุญเป็นกองกุศลอันยิ่งใหญ่วันนี้วันที่12นะวันนี้วันที่12แล้วเอาละด่วนเลยก็คือตอนนี้กองทุนพระสงฆ์ที่จะกลับเมืองไทยที่จะต้องไปรักษาตัวก็ได้คุยกับพระอาจารย์วัฒคมแล้วว่าท่านไม่สบายเดี๋ยวคุยหาท่านนิดหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้ก็จะให้ท่านเดินทางกลับนะฮะให้ท่านเดินทางกลับเพราะว่าท่านไม่สบายก็จะซื้อตั๋วกลับแล้วก็คอนเฟิร์มตั๋วแล้ว2ที่นะก็อาจารย์ใหญ่ก็จะต้องหาเงินไปจ่ายค่าตั๋วก่อนเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวมันจะแพงต้องรีบซื้อตั๋วเครื่องบินนะ ก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้นะสาธุสาธุนะเอาละวันเป็นการสร้างบารมีกันนะญาติโยมท่านใดที่อยู่ทางบ้านจะโทรศัพท์วันโอแม่ปุดเพชรได้โทรศัพท์เข้ามาสายสายเหมือนกันนะนี่วันนี้เนาะก็แจ้งหมดสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายโทรศัพท์มานะ0819944790เลยตอนนี้หน้าไมค์เลยนะอยู่ที่หน้าไมค์เลยสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ในขณะนี้นะโทรมาได้เลยนะก็แจ้งหมดสมาชิกทุกท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามายังรายการก็โทรมาได้เลยในขณะนี้นะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะกองทุนละ 1,000 บาทหรือทำบุญตามศรัทธา500 300 100อย่างน้อยก็เป็นการแสดงเจตนาญาติโยมญาติธรรมกำลังทำบอร์ดพระดูรูปภาพกำลังทำอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องทำให้เสร็จคืนนี้ก็แจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านได้ทราบนะ
2: แต่ดร.ว่าไง
0: พระอาจารย์พอดีกำลังออกรายการวิทยุอยู่ตอนนี้ก็ที่อินเดีย
2: แป๊บนึงแป๊บนึงได้ยินละ
0: ได้ยินไหมพระอาจารย์ได้ยินไหม
2: ได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
0: ได้ยินแล้วนะพระอาจารย์วัฒคมพระอาจารย์วัฒคมกตธรรมโมท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิ์ที่วิหารอินเดียแดนพุทธภูมิตอนนี้อยู่ในสายก็คือพระอาจารย์วัฒคมกตธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียวัดไทยโพธิวิหารอินเดียพุทธคยาก็ท่านเป็นคิลานุปัฏฐากคือพระภิกษุที่บำรุงดูแลเยียวยารักษาพยาบาลพระภิกษุผู้เป็นไข้เป็นไงพระอาจารย์วันนี้รายงานให้ญาติโยมได้ฟังหน่อยว่าพระอาจารย์มหาคำผันเนี่ยอายุพรรษาของท่านได้39พรรษาอายุก็น่าจะ60นะพระอาจารย์นะ
2: 62ปีอายุ62ปี
0: นะก็เป็นยังไงบ้างพระอาจารย์วันนี้ไปโรงพยาบาลไปหาไปคลินิกมาใช่ไหมพระอาจารย์
2: ใช่ก็ตอนแรกก็พาไปที่วัดไทยพุทธคยาพอดีไม่มีหมออยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปที่คลินิกที่อยู่หน้าวัด
0: ครับ
2: ก็มีโอกาสได้เจอหมอเจอนายแพทย์เขาก็ทำการตรวจร่างกายทำการตรวจร่างกายแล้วก็ขอเจาะเลือดเอาไปตรวจด้วยแล้วก็เติมเรียกอะไรเติมเกลือแ
0: ก
2: ่การท่านหมอคำผันท่านสองกระปุกตั้งแต่เช้า
0: โอ้โหวันนี้ทั้งวันเลยเหรออาจารย
2: ์ใช่ใช่ก็ไปประมาณสักเก้าโมงเช้าเช้าเช้าเสร็จก็ไปก็จนถึงตอนเย็นแล้วก็ผลตรวจเลือดมาก็พอดีอาจารย์มหาคำผันท่านก็ป่วยหลายโรคอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เลยแนะนำว่าน่าจะกลับกรุงไทยนะ
0: หมายถึงหมออินเดียใช่ไหมนายแพทย์อินเดียใช่ไหมครับอาจารย์
2: หมออินเดียด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่วัดไทย
0: พุทธคยา
2: พุทธคยาที่พาเราไป
0: ครับ
2: ก็เน้นว่าน่าสะดวกอาจารย์อาการดีขึ้นแล้วก็ไทยดีกว่าไทยดีกว่าหมอเยอะกว่าดูแลได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอให้หมอจัดยาให้5วันถ้ามีตั๋วกลับไทยได้ก็ให้รีบเดินทางกลับอย่างเงี้ย
0: ก็ดังที่ได้บอกแล้วก็คือว่าเป็นทั้งกลับด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์ก็ใช่ก็คือหนึ่งผมตรวจเลือดออกมาว่าท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยเยอะด้วยน้ำตาลสูงมากสองตับมีปัญหา3แล้วก็ป่วยเป็นไข้ ไตด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไทรอยด์ด้วยไหมจัน
2: ไม่ครับเป็นไทฟอยด์เป็นอะไรนะเขาเรียกไข้ไทฟอยด์ใช่ไหม
0: อ
2: ๋
0: อไข้ไทฟอยด
2: ์นะเป็นไข้อ่ะคือมีไข้เพราะว่าก่อนหน้าอาจารย์หมากระปันท่านคือจะเวียนหัวแล้วก็อาเจียนฉันอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นมานานแล้วใช่ไหมครับแต่หลายวันแล้วใช่ไหม
2: เป็นมาตั้งแต่มาถึงอ่ะแล้วก็ไปเป็นหายไง
0: อ๋อตั้งแต่ท่านไปอินเดียคือท่านอาจารย์กำปั่นเนี่ยท่านบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยท่านอยากไปจำพรรษาที่อินเดียท่านปราบรบไว้
2: ใช่ถูกต้อง
0: ก็เลย
2: พากันมา
0: อ๋อเป็นอย่างนี
2: ้พอท่านมาถึงก็ช่วงนั้นคือเรามาถึงใหม่ๆไงก็เป็นไข้เป็นอะไรท่านก็เป็นไข้เวียนหัวก็เป็นมาตั้งแต่มาใหม่ๆละอาการมันก็ไม่ดีขึ้น
0: ก็สรุปแล้วก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะพระอาจารย์เนาะประมาณเดือนครึ่งแล้วนะเดือนครึ่งกว่าแล้ว
2: เดือนครึ่งกว่าแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจเพราะว่าไปหาหมอที่คลินิกมาหลายที่แล้วมันก็ไม่หายมันก็ไม่ดีขึ้นไงก็เลยว่าเดี๋ยวลองไปที่วัดไทยดูพอดีก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าเขาก็สอบถามเบื้องต้นอะว่าการเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรู้จักหมอคลินิกที่หน้าวัดก็เลยพาไปก็ได้เจอหมอทางคลินิกเขาก็โทรเรียกหมอมาแล้วก็ทำการตรวจเลือดดูอาการเบื้องต้นอะไรมันก็ให้นอนที่คลินิกเติมน้ำเกลือ2กระปุกประมาณนี้ตั้งแต่นู่นละตั้งแต่เวลาประมาณสัก10โมงเช้าเนาะ
0: ครับครับ
2: ก่อนเพลินประมาณนั้นก็ไปรับอีกทีหนึ่งก็5โมงกว่า
0: 5โมงเย็นเหรออาจารย
2: ์ใช
0: ่โอ้โหวันนี้ก็ตั้งแต่9โมงไปถึง5โมงเย็นเนี่ยให้น้ำเกลือ2กระปุก
2: ใช่ๆก็ให้น้ำเกลือตั้งแต่ประมาณ10โมงอ่ะ
0: โอ้ที่พระอาจารย์โทรศัพท์เข้ามาเมื่อตอนเย็นตอนค่ำวันนี้ก็คือที่บอกว่าตัดสินใจว่าจะต้องกลับเมืองไทย
2: ใช่ก็คุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับหมอแล้วทางที่ดีที่สุดก็น่าจะกลับเมืองไทยไปรักษาตัวที่เมืองไทยดีกว่าที่โรงพยาบาลสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเพราะว่าท่านไม่เคยตรวจสุขภาพอ่ะไม่เคยป่วยอย่างนี้มาก่อน
0: ท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นเบาหวานอ่ะไม่รู้ใช่ไหม
2: ท่านไม่รู้ก็มารู้จากหมอนี่แหละ
0: โอ้โห62เนาะ39พรรษา
2: ใช
0: ่ท่านไม่เคยได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตับด้วยมีปัญหาแล้วก็โ
2: อ้ถ้ามันไม่เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่รู้ไงว่าเพราะไม่เคยหาหมอไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนไม่เคยป่วยว่างั้นเถอะ
0: ครับครับ
2: อย่างมากก็คงจะฉันยาแก้ไข้อะไรประมาณนี้ทีนี้อาการมันออกเยอะไงมาที่นี่มันอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอะไรด้วยแล้วมาเจอช่วงหน้าฝนจากร้อนนะแล้วมาเจอฝนนะอากาศมันก็ชื้น
0: รู้สึกว่าตอนที่ท่านมานอนอยู่ที่ออฟฟิศเนาะตอนที่ฉันพัฒนาหารอยู่รู้สึกว่าท่านก็ไม่ค่อยสบายนะตอนนั้นเนาะ
2: ใช่เพราะว่ามาเจอแอร
0: ์ผมดูว่าท่านไม่ค่อยจะสบายนะตอนนั้นนะ
2: ใช่
0: แต่ท่านน่ะตั้งใจมากเลยว่าผมนึกถึงว่าท่านบอกว่าทั้งที่คนอื่นเขาทำวีซ่าไปหมดแล้วนะพระอาจารย์กำผันยังไม่ได้ทำนะแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไทยโพธิวิหารเนี่ยท่านก็โทรศัพท์มาบอกแล้วก็ท่านก็ทางนี้ก็ไม่ได้พาไปทำเพราะว่าวันที่ทำวีซ่าท่านไม่มาแต่ท่านก็มารับวีซ่าแล้วก็ไปทำเองด้วยนะพระอาจารย
2: ์ใช่
0: แล้วท่านตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะไปจำพรรษาที่ฐานจิตไว้ พอท่านพูดอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็จำไม่ได้นิมนต์ท่านไปแล้วแต่ว่าท่านก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยตั้งใจไว้ก็อยากจะไปจำพรรษาทั้งที่ปัจจัยก็ไม่ค่อยจะมีนะอาจารย์ก็เห็นว่าเจตนาของท่านเนี่ยอยากจะไปจำพรรษาครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยอุปถัมภ์ท่านดูแลท่านไปแล้วท่านก็ไปก็ได้ไปทำตามที่ท่านต้องการปรารถนาแต่ว่าเมื่อไปพบหมอแล้วก็ยังไม่เคยตรวจสุขภาพเลย62ปีเนี่ยไปตรวจที่อินเดียไปตรวจแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงแล้วก็ตับก็มีปัญหาแล้วก็เป็นโรคไข้ที่ไข้นี่มันน่าจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนไปอินเดียแล้วเนาะเห็นท่านนอนสมอยู่วันนั้นน่ะหนูรู้สึกว่าท่านจะไอจะจามแล้วก็ไม่ค่อยสบาย
2: เพราะว่าปาดเดินทางมาจากขอนแก่นเล
0: ยอ๋อท่านอยู่ขอนแก่นนะครับ
2: ตอนเย็นจะต้องถึงเช้าใช่แล้วเราออกเดินทางอีกเช้าวันหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วย
0: อ๋อใช่แล้ว ผมเข้าไปในห้องอ่ะผมเห็นว่าท่านไม่ค่อยสบายปั๊บผมก็ไปอยู่ไม่นานผมรีบออกมาผมกลัวว่าจะติดหวัดเพราะว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าสุขภาพผมพักผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็เป็นอันว่าอย่างนี้พระอาจารย์ก็วันนี้ผมได้สำรองจองที่นั่งไว้แล้วนะพระอาจารย์นะคอนเฟิร์มแล้วว่าจะต้องกลับวันที่19วันเสาร์หน้าเพราะว่าเครื่องบินมีเฉพาะบินแค่วันเสาร์วันเดียวเท่านั้นที่พาราณสีจากพาราณสีไปก็ประมาณสนามบินก็ไปประมาณตีประมาณ300กิโลนะครับพระอาจารย์
2: ก็
0: จะซื้อตั๋วเครื่องบินก็หลวงพ่อพระครูปีชาท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะกลับไปพบหมอเพราะว่าท่านตรวจมะเร็งไว้นะครับแล้วก็นัดหมอนัดวันที่25ท่านก็อยากจะอยู่ให้ได้ครบพรรษาแต่ทีนี้ท่านก็จำเป็นที่ท่านก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมหลวงพ่อปีชา
2: ใช่ท่านเพราะว่าท่านอายุ68แล้วตอนนี้ปีนี้แล้วท่านก็ป่วยหลายโรคนะที่ท่านจะไปพบหมอวันที่25นี้คือท่านไปพบหมอที่บางสง
0: ครับ
2: แล้วก็หมอสงสัยเป็นมะเร็งก็เลยส่งไปที่ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลรามาไงแล้วก็หมอที่ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลรามานัดวันที่25กันยายนนี้ท่านไปท่านก็จะกลับมาอยู่นะแต่เดี๋ยวท่านก็จะหาญาติโยมหาตัวเครื่องบินกลับมาจัดพรรษาให้ครบอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อท่านไปท่านก็จะกลับอีกใช่ไหมผมนึกว่าท่านจะอยู่ท่านจะอยู่ยาวเลยนึกว่าท่านจะอยู่เลย
2: ท่านก็อยากจะกลับมาอยู่ถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยากจะกลับมาจัดพรรษาเรียนทุกเช้าท่านก็จะตื่นนะไปที่ต้นโพทุกเช้าไง
0: ตอนเช้าท่านจะไปหลังก่อนฉันเช้าหรือว่าฉันเช้าแล้วไปครับอาจารย
2: ์ก็ฉันเช้าเสร็จแล้วไปเพราะว่าเราจะฉันเช้ากันประมาณหลังทำวัดเช้าเสร็จเราทำวัดเช้าตีสี่ครึ่ง
0: ไงอ๋อที่วัดที่สวดมนต์ตีสี่ครึ่งนี่ก็สวดมนต์แล้ว
2: ใช่
0: สามเณรทุกรูปลงมาทุกองค์ไหมครับอาจารย์ห้ารูป
2: รอบการใช
0: ่อ๋อตีห้าตีสี่ครึ่งเนี่ยต้องตื่นทำวัดเช้าแล้วก็มาฉันอาหารนะครับ
2: ฉันเสร็จก็ไปต้นโพมีสามเณรที่อายุเยอะที่สุดอะเป็นคนขับรถ
0: ตุ๊กพาไปทีหนึ่ง
2: พาไปบางทีก็ถ้ามีงานต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องกันเพราะว่าทุกวันจะมีเรียนหนังสือกันไงช่วงนี้ก็บ่ายสองโมงที่วัดไทยก็จะเรียนท่องพระปฏิโมกข์เป็นพระผู้ทรงปฏิโมกข์หนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมาก็จะต่อด้วยฟังบรรยายไอ้สี่สังเวยที่วัดไทยต่อจนถึงประมาณ4โมงกว่าประมาณ4โมงครึ่งก็กลับวัดมาทำวัดเย็นอย่างเงี้ย
0: วัดไหนจัดครับอาจารย์วัดไหนจัด
2: วัดไทยพุทธกยา
0: จัดทุกวันเลยอาจารย์หรือว่าวันไหนเฉพาะวันไหน
2: จัดทุกวัน
0: ตอนนี้ใช่ไหมครับ
2: วันพระใช่ตอนนี้นะ
0: อ๋อบรรยายเกี่ยวกับพุทธภูมิเพื่อจะได้มีความรู้ก็จะเป็นวิทยากรรายได้ใช่ไหม
2: ใช่อันนี้ก็คือจะบรรยายในห้องนะผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีทั้งพระทั้งโยมมานั่งฟังกันเขาก็จะเรียนอย่างเงี้ยประมาณบ่ายสามโมงถึงสี่โมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ทุกวันใช่ไหมตอนบ่ายใช่ไหม
2: ตอนนี้ทุกวันยกเว้นวันพระ
0: หมายถึงว่าช่วงบ่ายใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ใช่ช่วงบ่าย
0: นึกว่าตั้งแต่เช้าแล้วก็เพลนแล้วก็ฉันเขาเป็นเจ้าภาพอาหารพระเถาหานเพลนด้วย
2: บ่ายสองโมง
0: บ่ายสองโมง
2: เรียนช่องเพื่อพระปฏิโมกหนึ่งชั่วโมงไง
0: ครับ
2: บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงเสร็จแล้วก็เรียนบรรยายแอพุทธภูมิอีกชั่วโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งกลับกันอย่างเงี้ย
0: อ๋อเดี๋ยวของเราก็จะจัดโครงการอบรมสัก3วันนะอาจารย์นะสัก4วัน
2: เป็นออนไลน์ใช่ไหม
0: จะออนไลน์แบบใช้ออนไลน์แบบเหมือนที่ออนไลน์เอาครับอาจารย์แล้วก็ทำเป็นโครงการเลยใครจะเข้ามาเดี๋ยวแล้วก็จัดในนามของมูลนิธิของวัดแล้วก็สมาคมการศึกษาปฏิบัตินำท่องเที่ยวไทยอินเดียแบบออนไลน์ก็น่าจะประมาณสักวันละหนึ่งตำบลนะพระอาจารย์จะได้บรรยายและอาจจะนิมนต์ท่านอาจารย์มหาน้อยมาเข้าบรรยายให้ฟังด้วยนะจัดเป็นโครงการของวัดเดี๋ยวใกล้ๆออกพรรษานะพระอาจารย์นะ
2: ได้
0: ใกล้ๆออกพรรษาพองานทอดกฐินแล้วเนี่ยพระที่ไปจำพรรษาก็จะนิมนต์ไปสังเวชนียสถาน4ตำบลนะครับก็จะพาไปสังเวชนียสถาน4ตำบลนะครับพระอาจารย์เราทอดกฐินวันที่24เป็นวันลอยกระทงเดินทางวันที่22ถึง29เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำโปรแกรมส่งไปให้เผื่อญาติโยมท่านใดที่จะไปแบบบอกแม่อำพันธ์ด้วยกันแล้วกันแต่พระอาจารย์จะยังจะกลับวันที่29มั้ยพระอาจารย์กลับพร้อมคณะทัวร์เลยมั้ย
2: ก็ว่า
0: 29พฤศจิกายน
2: หลวงพ่อดำว่ายังไม่กลับนะเราจะกลับก็คือวีซ่ามันจะหมดประมาณต้นเดือนมกราอยากอยู่จนถึงสวดมนต์ข้ามปีอาจารย
0: ์
2: สวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่เบสเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยอยู่อาสาทัศน
0: ์พระอาจารย์ก็จะไปพระอาจารย์ก็จะไปด้วยพระอาจารย์ก็อยู่ด้วยใช่ไหมพระอาจารย
2: ์ใช่อยู่หลวงพ่อนนทวัฒน์ก็จะอยู่ไงอาจารย์ออสก็จะอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ด้วยกันก็เนี่ยก็ทั้งหมดกี่รูปมา
0: อ
2: ๋
0: อ
2: หลวงพ่อวินัยท่านก็อยากจะกลับมาด้วยไงท่านก็อยากจะอยู่เพราะว่าท่านก็อยากจะไปสี่สังเวด้วยอะไรเงี้ย
0: หลวงพ่อวินัยองค์ไหนอ่ะ
2: ก็ท่านที่จะกลับมาตรวจมะเร็งที่หมอนัดวันที่25ไง25กันยาหลวงพ่อพระครูวินัยไงที่อายุเยอะแล้วอ่ะท่านจำนาสักท่านจริ งจำ
0: ท่าน
2: ไม่ได้เหมือนก
0: ัน อ๋อพระครูปีชาเหรอ
2: ใช่ใช่หลวงพ่อพระครูปีชานั่นแหละท่านก็อยากจะไปสีสังเวด้วยแต่ก็จำเป็นต้องไปหาหมอเพราะตอนนี้มันเริ่มเจ็บขึ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อ๋อเข้าใจว่านึกว่าท่านจะยังไม่กลับนะถ้าท่านกลับแล้วท่านก็จะอยู่ต่อท่านกลับแล้วท่านก็จะไป
2: หาหมอเสร็จก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่อินเดียท่านก็อยากจะอยู่จะเป็นสายครบจะชวนกันว่าถ้าอยู่แต่ตอนนี้ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปพบหมอก็จะไปแต่ก็อยากกลับมาที่อินเดียเหมือนเดิม
0: แต่หลวงพ่อคำผันเนี่ยยังไงก็ต้องกลับเพราะต้องมารักษาร
2: ัก
0: ษาตัวไม่ไหวแล้ว
2: รักษาเพราะว่าสุขภาพท่านเจอผลตรวจแล้วมันมีแต่แย่แล้วอยู่ที่อินเดียหมอบอกว่ากลับไทยดีกว่าเพื่อรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: อินเดียเนี่ยบินธบัตก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอก็ต้องเสียตังค
2: ์ก็ค คุยกันไม่รู้เรื่องด้วยไง
0: นะ
2: มันก็หลายๆอย่างแล้วมันก็ไม่สะดวกไง
0: มัน
2: ถ้ามาที่พุทธกยานี่สุขภาพต้องแข็งแรง
0: พระที่ไปอยู่ยุโรปอเมริกาท่านเคยไปบอกว่ามันสวรรค์จริงๆมันสะดวกสบายชีวิตการเป็นอยู่ความสะอาดสุขภาพพรรณไมยนะการเงินการทองก็คล่องตัวญาติโยมก็ดูแลดีนะครับแต่ก็ไม่เหมือนอินเดียอินเดียในลำบากแต่ก็อยากไปจำพรรษาอย่างบิณฑบาตก็ไม่ได้อาหารก็ปีนี้เนี่ยพระอาจารย์หาเจ้าภาพวันละ 1,000 บาทเนี่ยเดือนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมีเจ้าภาพเพียงแค่12วันอีก22วันไม่มีเจ้าภาพพระอาจารย์หายากมากวันละ 1,000 บาทแล้วตอนนี้ข่าวพระดังๆมาเนี่ยโอ้โหอาจารย์กระเทือนมากเลยปีที่แล้วก็มีปัญหาปี
2: น
0: ี้
2: ก
0: ็หนักไปอีก
2: ก็เราก็จะทำอาหารเช้ากันก็คือเช้านั่นแหละก็ทำอาหารเช้ามื้อเดียวครับพอเราไปข้างนอกเราก็ไปฉันเอาข้างหน้าอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วก็มื้อเพนก็มื้อเพนปกบางทีถ้ามีงานก็ไปฉันข้างนอกแต่ว่า
2: ก็ไปฉันวัดที่นิมนต์ไป
0: อ๋อมีกิจถ้ามีกิจมีอะไรบ้างคือที่วัดนะก็พระเนนเยอะนะพระอาจารย์ทั้งหมดเนี่ย12บวก2ก็คือท่านเจ้าวาดกับท่านรองเจ้าวาดท่านไปมาท่านลงบัญชีไว้ที่นี่14รูปแล้วก็เด็กคนขับรถกับเด็กวัดก็เป็น16ชีวิตอย่างเนนสมณเนนก็กำลังกินกำลังนอนเนี่ยพระอาจารย์ก็ค่าใช้จ่ายก็เรียนหนังสืออีกทั้งวัดก็อุปถัมภ์หมดแล้วตอนนี้อาจารย์ใหญ่ก็ดูแลอยู่วันนี้ก็โอนไม่มีเงินก็โอนไป 15,000 บาทก็ไปหาเงินเพราะถ้าไม่มีเนี่ยอาจารย์มันเหมือนกับเป็นพ่อถ้าไม่มีก็ต้องหามีให้ได้นะอาจารย์เข้าใจนะไม่มีก็ต้องหามีให้ได
2: ้ตอนนี้อยู่ก็ช่วยกันประหยัดเต็มที่เนี่ยแหละแล้วก็เน
0: ี่
2: ยทำอาหารมื้อเช้าแต่เราพระก็เฉพาะพระเนี่ยก็ทางนู้นเขาเป็นคนอินเดียอย่างสามเณรอะไรนี้เขาก็จะทำฉันอาหารอินเดียเป็นหลักก
0: ็
2: จะไม่ค่อยได้ฉันกับพระเท่าไหร่เพราะเขาก็คงไม่ถูกปากอ่ะเขาก็ทำอาหารอินเดียเขาอย่างเงี้ย
0: เราก็ซื้อวัตถุดิบให้เขาซื้อน้ำมันพืชพวกอะไรต่างๆก็มีอุปกรณ์ให้เขาก็อาหารก็มีไกลูกับเด็กวัดกับเนนก็เขาดูแล
2: ใช่เขาก็ช่วยกันช่วยกันทำ
0: ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเพราะปกติเนี่ยตั้งแต่อยู่ในส่วนมากพระที่จะไปเดินธุดงค์พระก็จะเป็นสายวัดป่าก็ปกติก็จะฉันอาหารมื้อเดียวประมาณสัก9โมงแต่ปีนี้ก็มีพระสายวัดป่าอย่างหลวงพ่อคำผันท่านก็ไม่ค่อยสบายหลวงพ่อปีชาท่านก็ไม่พระครูปีชาท่านก็ไม่สบายก็เคยฉัน2มื้ออย่างหลวงพี่ทนายหรือพระที่ท่านไปอยู่เนี่ยท่านไม่เคยฉันมื้อเดียวก็ต้องฉันสองมื้อก็บอกไม่เป็นไรก็พระท่านฉันก็จัดการให้ดูแลก็ถือว่าได้ทำบุญตักบาตรมีพวกเจ้าของทัวร์หัวหน้าทัวร์หรือพวกที่ทำทัวร์ก็บอกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์มาที่ว่าอาจารย์ดร.เบิร์ดเนี่ยทนายดร.เบิร์ดเอ้ยทำไมจะไปต้องไปสร้างวัดเป็นภาระเหนื่อยเปล่าไปจัดทัวร์ไปพักวัดทำบุญก็จบกันไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเป็นเหนื่อยผมก็บอกว่าท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สามารถท่านอาจารย์หัวหน้าทัวร์เจ้าของทัวร์ต่างๆบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นภาระมันก็เป็นภาระแต่ถ้าเราว่าภาระบุญเป็นภาระกุศลเราเกิดมาเนี่ยเราได้ทำบุญได้กุศลได้ทำบุญตักบาตรได้ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ทุกวันที่วัดเนี่ยไม่มีก็ต้องมีเพราะไม่มีเนี่ยก็ไม่มีกินไม่มีอยู่ไม่มีอาศัยไม่มีขบไม่มีฉันพระอาจารย์ลงนึกทีว่า10กว่าชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยนะพระอาจารย์จริงไหมที่อินเดีย
2: มันก็ทุกอย่างเราก็ต้องซื้ออ่ะต้องหาด้วยปัจจัยไง
0: น้ำดื่มก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมอาจารย์เหมือนชาวบ้านทั่วไป
2: น้ำดื่มก็ซื้อน้ำดื่มถังไงถัง20ลิตรอ่ะ
0: ก็ต้อง
2: ที่เขามาส่งเนี่ยก็สัก2สัปดาห์มาครั้งหนึ่งก็ทีก็10ถังอ่ะ
0: ก็ใช่ที่ต้อง
2: ทั้งใช่ก็ทั้งหิงหาอาหารแล้วก็เป็นน้ำดื่มด้วยอย่างเงี้ย
0: คือ
2: วันหนึ่งก็อย่างน้อยก็2 3ถังอ่ะ20ลิตรเนาะเฉพาะ
0: ใช่ๆ
2: รวมกันเด็กๆพระเนนก็10กว่าชีวิต างเงี้ยก็ทั้งเป็นหุงหาอาหารด้วยแล้วเป็นน้ำดื่ม
0: ทุกอย่างซื้อหมดไม่มี
2: ซื้อหมด
0: นะของต่างๆพระอาจารย์ถ้าเป็นสมัยก่อนโควิดเนี่ยทัวร์เยอะสมัยก่อนเพราะหลังโควิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหน้ำมันแพงอะไรแพงค่าใช้จ่ายเนี่ยปัจจัยญาติโยมญาติโยมเก่าๆเนี่ยอย่างคุณแม่สุวรรณมณีเกียรติอายุ90ก็เสียชีวิตแล้วคุณแม่อีก 2-3 ท่านก็อายุ98 99ก็ไม่ได้ทำบุญเหมือนสมัยก่อนตอนนี้เหลือแม่สุมาลีศรีถาพรพัฒน์อายุ8อายุ95ปีแต่คุณแม่ก็ทำบุญได้พอสมควรเนื่องจากว่ามีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างอายุก็95คนเก่าๆก็ล้มหายตายจากตอนนี้เหลือแค่คนเดียวที่ใช้ทำบุญอยู่เป็นประจำนอกนั้นก็มากันเรื่อยๆนะพระอาจารย์ก็ลำบากพอสมควรนะตอนนี้นะปีนี้นี่เป็นเตี้ยอุ้มค่อมไปแล้วอาจารย์เตี้ยอุ้มค่อมก็คือคนเตี้ยก็คืออาจารย์ใหญ่เนี่ยเตี้ยแล้วตอนนี้ไม่ได้สูงแล้วค่อมก็คือมีลูกพระลูกเนรเนี่ย10กว่าชีวิตต้องดูแลไม่มีก็ต้องมีบางทีอาจารย์ฮอสโทรมาเมื่อวานก่อนนัดซิมโทรมาพระอาจารย์ส่องแสงก็ส่งไลน์มาว่ามันตังหมดแล้วนะก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งไปก็ขออีกก็หมดแล้วนะถ้าไม่มีก็ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีขบไม่มีฉันนะพระอาจารย์นะบิณฑบาตไม่ได้แบบบ้านเราอ่ะไปโรงพยาบาลบ้านเราก็รักษาฟรี
2: ใช่ไปคล
0: ินิ
2: กอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยออกเดินทางไปก็ใช้ตังค์แล้วอาจารย์ถ้าไม่มีรถ
2: นะครูก็เข้าใจกันอยู่มานี
0: ่ครับครับพระอาจารย์พระอาจารย์ผมนึกว่าพระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวออกพรรษาจะรีบกลับแต่พระอาจารย์ที่ไปก็ทั้งที่ลำบากนะแต่ก็จะอยู่กันจนกระทั่งหมดอายุวีซ่า6เดือนนะ
2: 6เดือนก็ตั้งใจกันแล้วไงว่าจะอยู่เพราะว่าถ้าช่วงนี้เป็นช่วงกลางพรรษามันก็จะไม่ค่อยมีงานอะไร
0: ครับ
2: แต่หลังออกพรรษาแล้วเนี่ยเขาก็จะจัดงานนู่นงานนี่เราก็อยากร่วมอ่ะโดยเฉพาะปลายปีมีสถานมีไอ้มีอะไรนะมี
0: สาธยายพระไตรปิฎก
2: ด้วยของชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยเราก็จะไปร่วมเขาวันนี้ก็ไปร่วมก็ที่ผ่านมาก็มีของเวียดนามเขาก็จัดงานเราก็ได้ไปร่วมกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวันก่อนวันพระที่ผ่านมาตอนเย็นเขาก็นิมนต์ไปที่วังมหันต์ก็เป็นของ
0: ฮินดู
2: ศาสนามีทั้งของฮินดูด้วยและของเราด้วยพระสงฆ์เขาก็นิมนต์ไปทั้งพระทั้งเนนอ่ะร้อยกว่ารูปดังนั้นก็จะเป็นอินเดียก็เป็นฮินดูด้วยเขาก็สวดให้พระเราก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นของฮินดูอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรม
0: ครับผมก็ตอนนี้ผมก็เลยบอกญาติโยมว่าต้องการปัจจัย 20,000 บาทเป็นค่าตั๋วเครื่องบินกับค่ายานพาหนะเพราะว่าจากพาราณสีเนี่ยพุทธคยาเนี่ยต้องใช้เงินค่ารถประมาณ 5,000 บาทนะอาจารย์ไปส่งเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์ก็ไปส่งที่สนามบินเพราะอย่างไรเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ย3เดือนก็จะต้องออกจากเมืองไทยไปสแตมป์วีซ่ากันอยู่แล้ว
2: ใช่ก็จะต้องไปกันก่อน60วันเพราะเราเข้ามานี่วันที่26ใช่ไหม
0: อ
2: ่
0: า25 26ครับ
2: ภายสิงหาวันที่20กว่าสิงหาเราก็ต้อง
0: ประมาณ23 24ก็ต้องไปสแตมป์ออก
2: ใช่ๆไปก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปเนปาลก็ต้องมีค่าวีซ่าคนละประมาณ 1,200 บาท
2: ใช
0: ่แล้วก็ค่ารถอีกแล้วต้องไปนอนที่แต่ไปนอนที่วัดไทยลุมพินีได้ก็ไปนอน1คืนแล้วก็ไปสแตมป์วีซ่าแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ต้องสัตหะไปแล้วก็จำเป็นต้องออกไปก็มีค่าใช้จ่ายนะอาจารย์มีค่าใช้จ่ายอยู่
2: นั่นแหละก็มีค่าใช้จ่ายตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันแก
0: ก็ปีนี้ก็มันอยู่ยาวไม่ได้8มา180วัน6เดือนก็3เดือนก็ต้องออกไปสแตมป์วีซ่าก็ลำบากพอสมควรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทีนี้เดี๋ยววันที่19นิมนต์พระอาจารย์ไปพาราณสีไปส่งพระขึ้นเครื่องบินหน่อยตอนนี้ก็จะหาปัจจัยสัก 20,000 บาทเพื่อเดี๋ยวจะเอารถไปรับที่สนามบินแล้วก็พาหลวงพ่อคำผันเนี่ยไปโรงพยาบาลสงฆ์พระอาจารย์ตามที่พระอาจารย์แนะนำไว้นั่นแหละที่พระอาจารย์แนะนำพระอาจารย์ได้คีลานุปัฏฐากพระอาจารย์ได้อบรมคีลานุปัฏฐากได้ใช้เนี่ยนะอาจารย์คราวนี
2: ้ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นละมันก็ทำมาตลอดอยู่แล้วไงนายโยมแต่นั่นแหละก็เป็นห่วงท่านก็เดินเวียนหัวนะก็เดินก็ต้องมีคนประคองช่วงนี้อย่างเงี้ยแล้วพอดีไปตรวจแล้วเจอไข้ด้วยเราก็ไม่อยากจะให้ท่านแพร่เชื้อให้รูปอื่นก็จำเป็นต้องจัดการดูแลเรื่องการอยู่ครบชั้นของท่านต้องแยกส่วนกันก็มีไข้ด้วยไง
0: พอหมอบอกว่าควรที่จะกลับเมืองไทยก็เลยวันนี้ถ้าอาจารย์บอกมาผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วผมรู้สึกว่าก็เลยต้องส่งไลน์ไปว่าฝากดูแลท่านด้วยแล้วก็มีอะไรก็ขัดข้องก็ต้องบอกมาก็
2: ที่นี่เราก็ดูกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาก็พาไปหาหมอห่วงใยทำเรื่องอาหารครบชั้นให้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ของท่านก็จะเป็นข้าวต้ม
0: ครับ
2: ในเช้าทุกเช้าบางท่านก็ปลีก
0: พระอาจารย
2: ์ไปหลังจากชั้นเสร็จ
0: พรุ่งนี้นิมนต์มาอีกสักหน่อยนะพระอาจารย์เนาะตอนนี้เวลาหมดแล้วขอ
2: ได้ยังไง
0: ขอบคุณมากครับพระอาจารย์นะขอบอนุโมทนาขอบคุณพระอาจารย์ยถาสปีให้พรญาติโยมหน่อยครับพระอาจารย
2: ์ได้ได้ได้เดี๋ยวนึกก่อนยะถาวาริวหาปุราปริคุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง
0: สาธุ
2: คร
0: ับสาธุอนุโมทามินะขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์วัฒคมกตะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกฎหมายพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนะไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยโพธิวิหารอินเดียขออนุโมทนาขอบคุณครับพระอาจารย์นะสาธุสาธุครับนมัสเตนมัสการครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาออกรายการใหม่นะครับพระอาจารย์ครับ
2: สาธุ
0: ก็เป็นเสียงจากพระอาจารย์วันนี้เวลาหมดพอดีนะก็สัมภาษณ์ท่านนะก็จะได้ทราบกันนะท่านบวชมาได้10พรรษาพอดีเอาละวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาฟังต่อขอนมัสเตนมัสการราตรีสวัสดิ์สาธุ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: My truly truly fair truly truly fair how I love my truly fair
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันนะคะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าทางคลื่นของวปท AM 792ซึ่งมีเจ้าแววดำเนินรายการและพร้อมรับใช้คุณผู้ฟังกันในด้านเสียงเพลงวันนี้นะคะซึ่งจะพบกันในทุกๆวันที่นี่ค่ะก็เป็นทางระบบ AM ที่เสียงดังฟังไกลฟังชัดเจนไปในหลายๆจังหวัดสำหรับคุณพี่น้องคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถรับฟังได้นะคะกับเพื่อนคนนอนดึกแต่ในช่วงหัวค่ำเนี่ยตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วก็ฟังกันมาต่อเนื่องจาก 89.0 ที่เป็นแม่ข่ายแล้วเดี๋ยวในคืนนี้เนี่ยนะคะช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเราจะลิงก์สัญญาณจากที่วปท792แห่งนี้ไป 89.0 91.5 แล้วก็จะมีที่ขสทบ FM 102ขสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รอดอ AM 747และทางขสทบ AM 1269ซึ่งไปแทนคุณพี่มิ่งมงคลไทยหยุดวันเสาร์นะคะท่านเลือกในด้านของการรับฟังคลื่นที่ชัดเจนได้เลยนะคะซึ่งเรามีทีมแพทย์จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์แพทย์จันเกรียงศักดิ์ประคองวงและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะสิ่งที่เราจะมีอายุยืนแข็งแรงไม่แก่เร็วนะคะแล้วก็การที่เราจะห่างไกลจากโรคภัยเนี่ยการดูแลในเรื่องของอาหารสำคัญนะคะการเลือกกินอาหารเป็นได้รับสารอาหารครบเลือกกินอาหารแคลอรี่ต่ำๆและหมั่นเคลื่อนไหวออกกำลังกายและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยมีค่าของไขมันสะสมในร่างกายมาจากความภาวะความเครียดด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันสามารถสร้างไขมันได้เองจากการที่เรามีความเครียดสะสมจากฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอารมณ์แจ่มใสหัวเราะบ่อยๆจิตใจร่าเริงความสดใสมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีวินัยในตัวเองในการตั้งใจที่จะลดน้ำหนักควบคุมอาหารนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะโรคอ้วนไขมันเกินก็ได้แนะนำจากทางทีมแพทย์อยู่เป็นประจำนะคะให้ท่านได้ควบคุมเรื่องปริมาณอาหารการกินเราเลือกกินพวกผักมากขึ้นนะคะหลายคนเข้าใจในการกินอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมกินในด้านของสมุนไพรรวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาพจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะหลายท่านที่ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยพิษภัยต่างๆของโรคที่ท่านเป็นถ้าสามารถที่จะไปปรับและใช้กับวิถีชีวิตตัวเองถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านที่มีปัญหาหลอดเลือดนะคะถ้ามันเสื่อมมันจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้มีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีไวท์เฮิร์บซึ่งเป็น ขออภัยนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวท์เฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดไปดูแลท่านที่มีไขมันสะสมเป็นน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มการเผาผลาญได้ดีขึ้นสั่งซื้อไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ที่062 5100 560-569นะคะฟังเสียงเพลงจากแคทเรียมารสีวันนี้ขอเริ่มด้วย ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยให้นักสู้ทั้งหลายฟังรายการนี้นะคะก็เพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คนที่ต่อสู้ทหารใหม่ไปกองจากยอดรักสลักใจและให้ฟังทหารเกณฑ์คนจนจากเอกพจน์วงศ์นาคค่ะ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการทำ IF ซึ่งการทานอาหารเป็นมื้อเนี่ยนะคะหลายท่านที่ทานอาหารอยู่2มื้อ3มื้อหรือทาน1มื้อก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเรามีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมทำไทย IF Food ทาน2มื้อเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญเราได้มีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาและในช่วงที่เราฟาสติ้งถึง18ชั่วโมงที่ท่านอาจารย์เก่งศักดิ์ท่านแนะนำเนี่ยมันจะทำให้ดึงไขมันในส่วนที่เราสะสมมาใช้ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการอยากจะลดพุง

ชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำไม่เกิดการสะสมไขมันและทานผลไม้เลือกไม่หวานกินโปรตีนเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและการที่เรากินข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตเนี่ยข้าวซ้อมมือเนี่ยนะคะเพื่อที่จะชะลอเกี่ยวกับเรื่องของการพุ่งของน้ำตาลขึ้นสูงเพื่อให้งดพวกข้าวขาวข้าวเหนียวนะคะมีน้ำตาลสูงค่าดัชนีน้ำตาลจะพุ่งเร็วถ้าเรากินก่อนอาหารเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะข้าวพวกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวพวกนี้ก็เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตจึงไม่ใช่ว่ากินพอให้อาหารไปกินข้าวกล้องกินทีหนึ่ง 3-4 ทัพพีมันก็สะสมไขมันได้เพราะฉะนั้นต้องจำกัดปริมาณการกินหันมากินกับข้าวให้มันมากกว่าให้ทานปลาทานไข่ธัญพืชนะคะและอาหารที่เรากินรสชาติกลมกล่อมเปลี่ยนให้มันหลากหลายจะได้ไม่ซ้ำซากจำเจนะคะคนเราเนี่ยบางทีอาหารการกินเราจะกินไข่ทุกวันมันก็เบื่อนะคะก็ต้องพยายามจัดสรรอาหารที่เราได้รับสารอาหารโปรตีนในทุกมื้อหลังมื้ออาหารเนี่ยถ้าเสริมไวเฮิร์บเนี่ยนะคะมันจะช่วยการเผาผลาญได้มากขึ้นท่านเดินหลังอาหาร10นาที15นาทีน้ำตาลมันก็จะได้ใช้ได้เลยไม่เกิดการสะสมนะคะแล้วเพิ่มอัตราการเผาผลาญทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะมันลดลงเราก็เสริมได้ไวเฮิร์บเพื่อช่วยให้ไม่เกิดการสะสมพวกไขมันพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่เรากินไปวันนี้ไวเฮิร์บจะบรรจุขนาดบรรจุ30แคปซูลนะคะในราคา260บาทและท่านจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทเช่นเดียวกันและดื่มด่ำในกาแฟรสชาติสายพันธุ์ดีคนรักสุขภาพกาแฟสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องจำกัดปริมาณเรื่องการทานรสหวานเนี่ยนะคะเราไม่ใส่น้ำตาลเลยใช้สุขรสเยี่ยวหวานใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสมคนเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องนึงมี15ซอง260บาทจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บนะคะโทรที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าค่ะไปรอหน้าประตูได้เลยมีเจ้าหน้าที่รับอยู่แล้วก็ก่อน5โมงเย็นนะคะโทรกลางคืนนี่ก็จะไม่ติดแต่เปิดทุกวันค่ะจะไปได้ตนเองแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในรัศมีที่ท่านไม่อยากจะเดินทางเนี่ยท่านก็สั่งทางไปรษณีย์ได้หมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อนะคะที่0625100560-569เพื่อให้ท่านได้จดทันเนี่ยเวลาใครตั้งใจเนี่ยหยิบปากกาดินสอมาไว้ใกล้ๆนะคะจะได้จดเบอร์ได้ทันแล้วท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะด้วยความห่วงใยกันจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะช่วงนี้ฟังสอนเพชรสอนสุพรรณอภัยให้เรียมจำใจจากเสียงของพรพิรมค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหาสุขภาพกันเอง
1: สวัสดีหลวงมาบอกกับคุณหมอ
0: แมนมันอยู่จังหวัดสายเนี่ยฮะอีสานบ้านเฮา
1: ผมอยู่ชัยภูมิคุณหมอบัดเนี่ยลูกเคยบัดเนี่ยลูกเคยเล่า
0: เนาะลูกเคยอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: ตอนนี้ผม41ครับ
0: 41สิเจ้าพ่อมาจาแล้วเนาะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
2: ่น้ำหนักผมหนัก66ครับ
0: หนัก66
2: สูง70ครับ
0: โอ้ยหุ่นดีหุ่นดีหุ่นพระเอกเลยนะ
2: มาทานเลยดิครับ
0: เรามีโรคประจำตัวอีหยังเนาะอ
2: ย่างเดียวครับคือภูมิแพ้ครับ
0: ภูมิแพ้นะภูมิแพ้หรือแพ้ภูมินี่มันลองเราอาการให้ฟังดิว่าภูมิแพ้มันเป็นยังไงเป็นอย่างไรเนี่ยนะไอจาม
2: เป็นจามเป็นวัดธรรมดานะครับคุณหมอแล้วก็บ่ได้กินครับ
0: ไม่ได้กินเลยเป็นมากี่ปีแล้ว
2: นี่6เดือนแล้วครับ6เดือน7 8เดือนเน
0: ี่ยไปหาหมอที่โรงเจ้าพ่อพญาแลเน
2: า
0: ะ
2: ผมไปหาหมออยู่ภูเขียวครับ
0: ภูเขียวเนาะแล้วเอิ้นบอกว่าอีหยังเน
2: า
0: ะบอกว่า
2: ครับภูมิแพ้ครับคุณหมอก็ได
0: ้บอกว่าบ่มียารักษาบ่
2: ก็มีแต่กินยาเพิ่นแหละครับพี่เจ้านี่ครับ
0: กินยาก็ดีขึ้นชั่วคราวเนาะแล้วก็เป็นอีกแม่นบ
2: ่แม่นคร
0: ับ แล้วจมูกก็บ่ได้กินเน
2: า
0: ะ
2: แม่นครับกินยาก็บ่ได้กินเพิ่นเฒ่าจังซี่นะแต่ว่าหมดยาก็คือเป็นคือเก่าคร
0: ับเออแล้วกินเมียก็บ่ได้กินเนาะ
2: คร
0: ับ เฮ้ยแล้วมันเป็นโรคมันเกิดจากอีหยังเนาะนี่ฮ
2: อผมเป็นไอ้คล้ายๆก็ว่าเป็นไปแพ้น้ำมันในอลูมิเนียมครับน้ำมันคาร์บอนอลูมิเนียมสิผมไปเมืองนอกมาครับ
0: ไปเมืองนอกไปซาอุบ่
2: โบยบ่ครับก็ไปไต้หวันเขาไปซาอุด้วยครับ
0: ไปไต้หวันเนาะคิดว่าจะไปเรียกอุด
2: ผมไปทำยาอลูมิเนียมครับ
0: โอ้ไปโรงงานอลูมิเนียมเนาะโรงงานอลูมิเนียมมันมีสีพ่นมันมีคัดสีมันมีการเผาโลหะเผา
2: น้ำมันแล
0: ้วโอ้ยตายแล้วได้กินมันกลิ่นมันเป็นอีหยังเนาะ
2: ขิวครับตัวนั้นเป็นที่เป็นกินขิวไปมากผมเลยเป็นภูมิแพ้ไปเลยครับ
0: กินอีหยังเนาะ
2: กินเป็นน้ำมันอลูมิเนียมครับ
0: อ๋อกลิ่นอลูมิเนียมมันมีสารเคมีโรดเน
2: า
0: ะ
2: แม่นครับแม่นครับ
0: ได้กินนี่เราได้กินดมวันละกี่ชั่วโมงนะครับ
2: ตั้งแต่เช้าเท่าค่ำนะครับ
0: โอ้ยเช้ายันค่ำเนาะเออแล้วก็แล้วที่นั่นเขามีการตรวจการเช็คระบาดที่ไต้หวันเนี่ย
2: ผมมีครับไม่มีมีแต่ตรวจสุขภาพรอบปีครับ
0: โอ้ย
2: แล้วผมกับเป็นว่าผมกลับมานี่แหละมันก็เลยเปลี่ยน
0: โอ้
2: คร
0: ับ แล้วนอกจากไม่ได้กินเนี่ยกินอะไรอร่อยเหมือนเดิมบ
2: ่กินเสียบคือเขาครับกินเขากินเสียบคือเขา
0: โอ้บ่มีปัญหาเน
2: า
0: ะ
2: ไม่มีปัญหาครับแต่บ่ได้กินแต่ว่าซุมื้อนี่ผมก็กินยาผู้เขียวมันก็ได้กินอยู่มันก็บ่เป็นหวัดบ่จามบ่หยัง
0: กินยาอะไรกินยาอีหยังถึงได้กินพวกสเตียรอยด์หรือเปล่ากินยาพร้อมอาหารเป็นกินยาอย่างที่ได้กลิ่นหมอได้บอกบอเขียนยาให้กินหลังอาหารทันทีบ
2: อบอครับกินเฉพาะย่ำเวลานอนครับอย่างเดียว
0: เวลานอนอย่างเดียวเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ยาพ่นแล้วก็มีน้ำเกลือล้างจมูกครับ
0: เราเป็นไซนัสอักเสบด้วยบอ
2: บอครับบ่เป็นครับเป็นแค่อย่างเดียวครับ
0: มันเกี่ยวกับระบบภูมิผีเข่าเน
2: า
0: ะ
2: มันนี่แหละคร
0: ับมันภูมิผีเข้า
2: ครับ
0: มันบ่มีตัวตนนะ
2: ครับ
0: แพ้อลูมิเนียมเนี่ยแล้วเคยไปโรงพยาบาลหมอทำเจาะเจาะเจาะแตะที่ผิวหนังหมอสเก็ตหน่อยแล้วให้น้ำยาว่าแพ้อะไรอย่างเนาะ
2: ไปคลินิกอย่างเดียว
0: ไปคลินิกอย่างเดียว
2: ครับ
0: แล้วผลสุดท้ายก็บอกว่าบ่มียารักษาบ
2: ่เขาก็มียากินยาประจำเขาแหละครับ
0: โอ้ยมันบ่หายใช่ไหม
2: บ่หายครับจังไรเขาหาย
0: บ่มีทางหายบ่มีทางหาย
2: แต่ว่าภูมิแพ้มันบ่หายนะครับ
0: เออมันชื่อมันก็บอกว่าภูมิแพ้แล้วเนาะ
2: แบบ
0: เออแล้วกินยาก็ดีขึ้นชั่วคราวเนาะก่อนนอนเนาะ
2: ครับ
0: กินทุกวันก็
2: ไปมือต่อมือไปหมดยาก็เป็นคือเขาครับ
0: แมนเราได้ถามแมนบอกว่ายาอีหยังเนาะที่เปิ้นให้มาเนี่ย
2: เป็นยาเมืองนอกครับมันว่าจังได๋ผมก็บ่จักซื้อยาครับเป็นยามาจากเมืองนอกคร
0: ับ เรากินแล้วง่วงบ่
2: บ่ครับ
0: กินบ่ง่วงครับแล้วกินแล้วปวดท้องกินแล้วปวดท้องบ
2: ่บ่ครับบ่ปวดครับ
0: โอเค
2: ผมยอมระบายยาเพิ่นดีอยู
0: ่โอ้แม่นๆ
2: แล้วก็คือเก่าย
0: าดีได้ยังไงมันคือเก่าอ่ะเว้ย
2: มันดีมากอ่ะเป็นคือเก่าย
0: าดีได้อีหยังคือเก่าแสดงว่ายาบ่ดี ถ้ากินแล้วมันดีขึ้นแล้วมันหายนี่สวัสดีย
2: าบ้าง3มื้อ4มื้อก็เป็น
0: เออมันคือเข้าแสดงว่ายาบ่ดีเองเฮ้ยถ้ายาดีไม่ต้องโทรมาเสียเวลาหรอกเนาะแม่นบ่จะถามว่าจะกินแปะกล้วยได้บ่แม่นบ
2: ่กินได้ครับแม่นบ
0: ่เดี๋ยวกินเมียก็กินปู่อายุ98ก็กินแม่นบ่
2: ครับ
0: ทีนี้ตัวเองจะกินได้หรือไม่หรือไม่ยังไงจะถามอย่างงี้แม่นบ
2: ่ครับ
0: เออก็ง่ายๆเอาเชิญอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับผมให้รายละเอียดหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
3: โรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ประชาชนเป็นกันเยอะนะครับ
2: คร
3: ับ เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นโรคที่เราป้องกันยากสาเหตุที่ทำให้เป็นภูมิแพ้ก็คือระบบภูมิในร่างกายของเรานี่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองหรือสารเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มากระตุ้นทำให้เราเกิดการแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังมันก็ทำให้คันถ้าเป็นภูมิแพ้ในโพรงจมูกก็ทำให้เป็นหวัดเรื้อรังมีน้ำมูกนะครับหรือถ้าเป็นภูมิแพ้ในหลอดลมมันก็ทำให้หลอดลมตีบหายใจไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยพอได้ยามาทานแล้วเนี่ยมันก็ทำให้อาการต่างๆดีขึ้นแต่มันเป็นการรักษาปลายทางเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ทานยามันก็เป็นอีกนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราแพ้สิ่งไหนเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับมันจะต้องเจอทุกวันนะเจออากาศที่ไม่บริสุทธิ์เจอสารเคมีเจอเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ในตำแหน่งต่างๆเพราะฉะนั้นการรักษาต้นเหตุก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถจะใช้ศาสตร์ทางเลือกแล้วทำให้ระบบภูมิในร่างกายแข็งแรงได้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแล้วพอถึงวันหนึ่งที่ระบบภูมิมันแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับพอเราไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็ไม่เป็นนะครับการอักเสบก็ไม่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็ภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับหายยากแล้วก็รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่เป็นหลอดลมตีบเนี่ยมีภูมิแพ้ที่หลอดลมเนี่ยนะครับวันดีคืนดีหลอดลมมันตีบเนี่ยทำให้คนไข้หายใจไม่ออกแล้วคนไข้ที่เป็นโรคพวกเนี่ยก็มักจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ที่ห้องฉุกเฉินในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าพออากาศเย็นปั๊บมันก็ทำให้มีอาการกำเริบขึ้นนะครับแล้วการใช้ยาพ่นก็ดีการใช้ยาทานก็ดีมันก็ไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินนะครับไปให้น้ำเกลือไปให้ออกซิเจนไปฉีดยานะครับเพราะนั้นในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็ต้องพยายามทานสมุนไพรซึ่งเป็นสารธรรมชาติเป็นสารทางเลือกเนี่ยซึ่งมันทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลด้วยนะครับทานควบคู่กันผสมผสานกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรารู้ว่าแพ้สิ่งไหนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปไหนเราก็ต้องใส่แมสก์นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อฝุ่นละอองก็ดีอากาศเป็นพิษก็ดีPM 2.5 อะไรต่ออะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคเนี่ยมันมีอันตรายทั้งสิ้นแล้วมันทำให้มีการอักเสบแล้วถ้าภูมิแพ้มันเป็นเยอะๆเนี่ยเชื้อโรคมันก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปในถุงลมในปอดได้สบายแล้วทำให้มีการติดเชื้อในปอดซึ่งยากต่อการรักษานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ทานยาที่โรงพยาบาลไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในการใช้สารเคมีใช้สมุนไพรที่ช่วยทำให้ระบบภูมิดีขึ้นนะครับมันก็จะทำให้อาการต่างๆเป็นน้อยลงไม่ว่าจะเป็นคันก็ดีหรือน้ำมูกก็ดีหรือคอผืดก็ดีแล้วพอถึงวันหนึ่งนะครับถ้าดีขึ้นนะครับมันเราก็สามารถที่จะลดยาแผนปัจจุบันได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ที่ศักดิ์ไม่พูดจะบอกไว้นะครับว่าจะต้องดูแลตัวเองจะต้องพักผ่อนให้พอจะต้องทานอาหารที่มีคุณภาพต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นแล้วถ้าระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไปเจอสิ่งที่แท้ที่อยู่รอบตัวเนี่ย มันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับโรคภูมิแพ้นี่เป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะแต่มันเป็นโรคที่รบกวนคุณภาพชีวิตแล้วก็ลำคาญเยอะนะครับแล้วถ้ามันเป็นที่หลอดลมเนี่ยทุ่งลมตีนเนี่ยนะครับก็มักจะทำให้เกิดอันตรายแล้วถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันหายใจไม่ออกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ปอดหรือหัวใจเนี่ยเกิดปัญหาได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าตอนนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับนอนให้เยอะๆนอนน้อยระบบภูมิก็ต่ำนะครับพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้รู้ว่าแพ้สิ่งไหนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับแล้วไปไหนก็ต้องใส่แมสนะครับแล้วก็ทานยาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยควบคู่กันแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
0: การสร้างระบบภูมิของร่างกายทั้งด้านอิมมูโนโลจีครับเม็ดเลือดขาวคือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์นี่มาจากลิมโฟบลาสต์ตัวอ่อนลิมโฟบลาสต์มาจากไขกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยผ่านงานวิจัยจากซีโต้แล็บเมื่อก่อนนี้รุ่นพี่ผมนะครับเทคนิคการแพทย์เนี่ยเขาไปเรียนจากหมอชาวอเมริกันเพื่อทำแอนติเจนฉีดคนไข้ฉีดมาหลายสิบปีนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับผลสุดท้ายเนี่ยฝุ่นอย่างเดียวเกิน 5,000 ชนิดแล้วฝุ่นในเมืองไทยกับฝุ่นในอเมริกาเพื่อจะทำแอนติเจนฉีดให้คนไข้เพื่อสร้างระบบภูมิเหมือนกับการฉีดวัคซีนของไอวาฉีดเชื้อโรคเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันเกิดความเคยชินให้มันรู้จักกับตัวนั้นจะได้ป้องกันได้ผลสุดท้ายก็จบไม่มีการผลิตเพราะว่าไม่ได้ผลจนเจอทางเกิดจากธรรมชาติคุณต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิอย่างที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญว่าไว้คือลิมโฟไซต์ให้มันแข็งแรงซึ่งมันผลิตจากต้นตอคือบนแมโรคไขกระดูกคุณต้องดูแลตั้งแต่ไขกระดูกเป็นต้นไปเพื่อจะสร้างให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแข็งแกร่งและแข็งแรงด้วยนะครับแต่ต้องใช้เวลาการที่จะทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงคือให้อาหารแก่มันระบบเลือดไหลวนไปเลี้ยงตั้งแต่ไขกระดูกบนแมโรคผลิตลิมโฟไซต์ที่แข็งแรงในการสร้างระบบภูมิขึ้นมาต้องใช้เวลานานไม่น่าต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีนะครับมันต้องใช้เวลาทีนี้ตัวสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยมีทั้งฟลาวานอยด์แล้วก็เทอร์พีนอยด์ในการทำให้ต้นตอคือบลัสเซลนะครับมันแข็งแรงเพื่อผลิตลิมโฟไซต์เพื่อจะสร้างระบบภูมิให้แก่ร่างกายอันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับก็ลองกินดูสัก2เดือนแล้วโทรศัพท์เข้ามาว่าการใช้ยาในกลุ่มฮิสตามีนกับยาที่ใช้ในกลุ่มของสเตียรอยด์ทั้งกินทั้งพ่นเนี่ยก็ต้องใช้ไปบางครั้งเหมือนเกิดอุบัติเหตุน่ะแต่มันไม่หายแล้วครับเพราะต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขขอเวลาสัก 4-6 เดือนนะครับกินแปะกล้วยเนี่ยผู้ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยว่ามันจะดีมากมายขนาดไหนคุณเข้าใจหรือเปล่าครับคนเยอะแยะผู้มีสารบันเทาเข้าใจบ
1: ่เข้าใจค่ะคุณหมอ
0: ต้องเว้าภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะพญาแลนี่เราชัยภูมิกับสีคิ้วมันใกล้ๆกันเน
1: า
0: ะผมก็เป็นคนสีคิ้วบ้านนอกเหมือนกันเนาะลองกินดูนะก็โทรไปที่062 5100062 5100 560ถึง569เนาะ
1: จ้า
0: แล้วก็
1: อันนี้ได้ถ้าสร้างนี่เขาได้เสียค่า
0: โอ้ยไปเถอะโอ้ยราคามันถูกอยู่แล้วลองโทรไปก็แล้วกันเดี๋ยวพี่เสียนให้เนาะคนอีสานบ้านเฮาด้วยกันเนี่ยบอกเป็นอย่างเน
1: า
0: ะอ
1: ยากได้ไปขากล้องเนี่ยคุณหมอ
0: เอาเลยรีบสั่งไปโลดนะ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เห็นมั้ยอาจารย์ต้องรู้หลายภาษาขาดภาษาเดียวอาจารย์ภาษาเหนือยังพอก้มแก้มได้เคยจีบคนเหนือเมื่อ 50กว่าปีที่แล้วชื่อแสงล่าเราไม่เคยแก้ผ้าด้วยกันก็จริงอยู่แต่เราเป็นรักแรกพบสมัยเป็นเล่นแบดมินตันหน้าที่เชียงใหม่เขาพาเพื่อนเขาพาเราไปเที่ยวไอ้กำแพงดินโอ้ยอาจารย์หมดแรงเลยตอนดึกๆน่ะนะครับเนี่ยเป็นความหลังนะครับแต่ขาดภาษาใต้นี่มันไม่รู้จริงๆอาจารย์ช่วยหาแฟนภาษาใต้ให้หน่อยได้ไหมอาจารย์จะได้พูดใต้ได้จะได้ได้ทุกภาษาเหนือใต้อีสานตะวันตกตะวันออกอีสานนี่ได้อยู่แล้วครับเชิญเลยครับ
3: รอบตัวอาจารย์เนี่ย ก็มีทั้งสาวทุกภาคอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือใต้ก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะเขาก็ได้แต่เอาเท่านั้นแหละเขาไม่เคยขัดใจและสิ่งสำคัญที่สุดเขาจะต้องบอกกับอาจารย์เสมอว่าทำยังไงถึงจะให้ร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้สูงอายุทั้งหลายปรารถนานะครับการที่เราจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้นั้นเราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งพออายุเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเราหันกลับมาดูตัวเองนะครับแล้วก็ฟังอาจารย์จริงจังทุกวันและปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้พูดได้บอกได้แนะนำไว้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับนั่นก็หมายความว่ามันทำให้เราเนี่ยรักตัวเองรักสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองและการดูแลตัวเองในเรื่องของพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะทำให้ความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ยาก็น้อยลงนะครับแล้วก็โรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ทุกคนประชาชนทุกท่านนะครับจะต้องมีความแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับกายอย่างเดียวไม่พอใจต้องแข็งแรงด้วยเพราะนั้นการฟังเพลงเพราะการฟังเพลงที่อมตะที่ฟังกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยปัจจุบันก็ยังพออยู่แล้วยังฟังอยู่เนี่ยมันจะช่วยทำให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยแข็งนะครับมีความสุขมีการหลั่งสารเคมีในสมองมากมายเหลือเกินแล้วทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนแต่ถ้าเราไม่มีกำลังใจมันก็ท้อแท้หดหู่แล้วก็อยากจะตายไม่อยากจะดูแลตัวเองเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเรารักตัวเองรักสุขภาพและจิตใจแข็งแกร่งมีกำลังใจจากการเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับกายกับใจเป็นของคู่กันแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลง
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟฟังยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะได้ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าสนใจอยากจะเข้าสายหน้าไมค์มาปรึกษาดักทางทีมแพทย์นะคะท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านที่อยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ให้ร่างกายแข็งแรงให้เราไม่แก่เร็วดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและไวน์เฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเป็นการลดไขมันไม่ให้เกิดการสะสมในร่างกายวันนี้ลดพุงลดโรคนะคะจะสั่งซื้อไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอชำนาญหมายเลขโทรศัพท์0625100560-569ค่ะเอาฟังเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะแม่ดอกบัวแดงชมทุ่งจากเพลินพรมแดน

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1 กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1 กล่อง

ค่ะคุณฟังอยู่ในช่วงของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงในขณะนี้นะคะซึ่งมีช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีสาระความรู้นะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะมีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาที่ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งท่านสามารถติดตามนะคะจะเป็นทางคลื่นของ FM 89.0 ที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้มีที่คลื่น 91.5 ค่ะในภาคดึกขอสทบ FM 102ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675แล้วมีรด AM 747ส่วนที่คลื่นขอสทบ AM 1269วันนี้เราลิงก์สัญญาณในช่วงวันเสาร์ออกกับพร้อมกันนะคะปกติจะได้ยินเสียงพี่มิ่งเขาจะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคืนวันนี้มาฟังจะเว้าจัดเพลงให้ฟังกันอยู่อย่างสบายใจคนเราต้องมีความสบายใจมีความอบอุ่นใจคนในครอบครัวมีความจริงใจให้กันในระหว่างเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะการที่เราอยู่ในสังคมที่ดีมีสุขภาพดีเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศคลายความตึงเครียดจากหน้าที่การงานนะคะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนที่หยุดงานเนี่ยท่านอาจจะมีกิจกรรมกับการไปทานอาหารนะคะกับคนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายการพากันไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆไปรับอากาศบริสุทธิ์ยิ่งเราผู้สูงอายุเนี่ยพยายามที่จะได้เปิดหูเปิดตานะคะกับสิ่งที่มันมาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะเราอย่าประมาทเดินเล่อมีข่าวเรื่องของไฟไหม้เนี่ยได้ข่าวทุกวันเลยนะคะจะเป็นในกรุงเทพในชุมชนในโรงงานในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้สายไฟที่มันเปลือกมันเปราะมันแตกแล้วเนี่ยนะคะมันก็เหมือนร่างกายคนเราแหละนะคะมันก็จะเกิดการระเบิดออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจุดธูปเทียนระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่คาดฝันมันเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถจะประเมินได้ว่ามัน มีมูลค่าเท่าไหร่ในด้านจิตใจของคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นหนึ่งชีวิตที่มีความสุขทำให้คนครอบครัวเรามีความสุขเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจเราไม่ต้องเป็นภาระใครยิ่งเราเดินเหินคล่องไปไหนได้ช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวอร่อยแต่อย่ากินเยอะนะคะคนที่มีปัญหาโรคประจำตัวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเบาหวานเพราะว่ากินเยอะเกินความจำเป็นอย่างถ้าเรากินพวกข้าวเนี่ยนะคะน้ำตาลที่ขึ้นเร็วมันจะเป็นมื้อที่มีโปรตีนมีผักนะคะเราก็จะช่วยได้ในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลถ้าเรากินข้าว2มื้อเนี่ยนะคะมื้อแรกเรากินจานใหญ่มากมีพวกซอสมีน้ำจิ้มมีข้าวนิดเดียวกินข้าวพอดีเรามีปลามีไข่มีเต้าหู้มีผักครึ่งจานนะคะแล้วก็มีพวกคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยปริมาณเหมาะสมเนี่ยนะคะเพราะร่างกายเราต้องการโปรตีนไขมันใยอาหารเพื่อจะทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นการดูดซึมเข้าแสงสื่อเล่นเนี่ยมันจะช้าลงถ้าเรากินผักก่อนนะคะแล้วก็ทานโปรตีนในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะไม่ควรจะกินในพวกข้าวเดียวๆบางคนกินข้าวเหนียวเป็นก้อนเป็นถุงให้มันอิ่มกินหมู 2-3 ชิ้นอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราเกินความพอดีนะคะถ้าเรา1จานเรากินข้าวพอดีกินโปรตีน1ส่วนกินผักเยอะหน่อยมีไขมันดีบ้างเล็กน้อยพวกเนี้ยนะคะมันก็จะสามารถควบคุมน้ำตาลในผู้ที่มีปัญหาโรคเบาหวานได้นะคะวันนี้ใครที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าไปวัดแล้วเนี่ยนะคะ 1.5 ยังไม่เกิน 1.7 หรือว่าเกือบ6เนี่ยนะคะปริ่มเบาหวานก็ปรับพฤติกรรมได้แล้วแต่ถ้าเกิน 6.5 เนี่ยค่าน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยนะคะเกิน126ถ้า A1C เกิน 6.5 เนี่ยก็ต้อง
ลดน้ำตาลในเลือดโดยการชะลอการดูดซึมด้วยการเลือกอาหารการกินนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยท่านสามารถจะปรึกษาหน้าไมค์กับทางทีมแพทย์นะคะที่0813346666และมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569นี่คือ10เบอร์10คู่สายนะคะท่านสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญ8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะมาฟังอ่านหัวใจนะคะเสียงทูลทองใจบุพเพสันนิวาสจากสอนคีรีศรีประจวบดาวจรัสแสงจากเสียงของก้านแก้วสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการดื่มกาแฟให้ร่างกายเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นเนี่ยแล้วมีคาเฟอีนในปริมาณพอเหมาะนะคะได้ประโยชน์จากการดื่มเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีส่วนผสมที่อยู่ในกาแฟด้วยนะคะในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วย2เม็ดมีวิตามิน B6 B12 มีอินซูลินเพิ่มการขับถ่ายมีแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะและใช้สูตรรสยาหวานแทนน้ำตาลไม่มีน้ำตาลค่ะคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเขาจะต้องลดพวกน้ำตาลความหวานสิ่งที่เป็นไขมันนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีค่าของน้ำตาลในเลือดลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกาแฟนะคะก็หลีกเลี่ยงพวกที่ไม่มีครีมเทียมมีน้ำตาลมีนมเนี่ยนะคะของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยไม่มีส่วนผสมเหล่านี้มีสารสกัดน้ำมันมะพร้าวและใช้แบบไดฟรีสเนี่ยยังคงคุณค่าของสารอาหารไว้ครบถ้วนนะคะ1กล่องของกาแฟมี15ซองราคา260บาทซื้อไปฝากญาติสนิทพี่สหายเป็นกล่องของขวัญในทุกเทศกาลที่ผู้รับจะต้องประทับใจนะคะถ้าสั่งซื้ อไปให้คนในครอบครัวไปแจกเพื่อนฝูงนะคะจะแวะไปคลินิกคุณหมอชำนาญหรือจะสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์10คู่สายก็ได้นะคะในการดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีและซ่อมเซลล์ไม่ให้เราแก่เร็วนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวชนิดเม็ดบรรจุ30เม็ดถ้าฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษเนี่ยท่านทานเช้า4เย็น4แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดที่มันเปราะแตกง่ายเหล่านี้จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหมุนเวียนนะคะใครที่อยากจะทำให้หลอดเลือดเราไปหล่อเลี้ยงทำให้สมองแจ่มใสเพราะเขามีสารสกัดจากฟลาวโนยด์เทอร์ปีนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดที่นำสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์สายตาที่พร่ามัวการชาตามประสาทมือเท้าเดินเหินไม่คล่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะร่างกายที่มันเสื่อมโทรมสุดจากการที่เราไม่ได้เสริมสร้างสุขภาพเราจะต้องร่วมด้วยกับการที่เราจำกัดปริมาณอาหารการกินไม่เครียดออกกำลังกายดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายเขาถึงให้กินอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์จากผักให้มากมายจะครึ่งจานเนี่ยนะคะและถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บจะทานก่อนหรือหลังอาหารได้ถ้าฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดแต่ถ้าหายดีร่างกายแข็งแรงก็ลดเช้า2เย็น2หรืออยากจะทานก็ปรึกษาทีมแพทย์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีแพทย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคภัยไข้เจ็บและถ้าเป็นเบาหวานก็มีสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากไวเฮิร์บเอาไว้ดูแลคนที่ต้องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนที่สะสมไขมันคนที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยท่านต้องลดน้ำหนักนะคะเพื่อให้ค่าของเบาหวานความดันลดลงจะสั่งไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์0625100560-569ค่ะให้ฟังรองเท้าหน้าห้องเสียงสายันสัญญาคนอกหักพักบ้านนี้นะคะเสียงของถ้ารองเท้าหน้าห้องใส่กันนี้รันดอนค่ะขออภัยคนละคนกันแต่ชื่อก็เหมือนกันแล้วฟังเพลงคนอกหักพักบ้านนี้จากสายันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ฟังนะคะสาระความรู้จากทางทีมแพทย์โดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: พอดีหนูจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงพอดีน้องแฟนเขาแนะนำบอกว่าของอาจารย์เขาเคยทานอยู่แล้วหนูก็ไม่เคยทานทีนี้หนูอาการของหนูอ่ะคือหนูนอนไม่หลับเลยอาจารย์คือนะคะก่อนจะหลับพอหลับปุ๊บหนูก็ตื่นมาปุ๊บตีหนึ่งตีสองหนูก็จะไม่หลับแล้วก็เข้าห้องน้ำบ่อยมากปัสสาวะบ่อยมากกลางคืนเนี่ยนะคะแต่พอวันไหนนอนไม่อิ่มปุ๊บหนูก็จะหายใจเหนื่อยก็จะหายใจแบบจุกๆตรงหน้าอกอะค่ะแล้วก็มีกระดูกทับเส้นนิดหน่อยแต่คือหนูก็บริหารเองอะไรเองบางทีมันเจ็บพอหนูมายืดเส้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บแล้วแล้วก็เต้นระบิดกลับมาก็จะไม่เจ็บแต่ถ้านั่งผิดท่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเจ็บเล้าลงขาค่ะแล้วก็คึงมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่หายขาด
0: เดี๋ยวลองฟังนะฮะคุณโชคดีที่ได้พบหมอออโถตัวจริงเสียงจริงคืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับถึงโชคดีไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคุณจังกระบุกสักบาทก็พอแล้วนะคืออย่างนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 62ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักประมาณ46ไม่ถึง47ส่วนสูงก็160อะค่ะ
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนี่ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับนะไม่มีเบาหวานความดันไขมันเลยใช่ไหม
1: ไขมันไปตรวจครั้งล่าสุดนี่มันมีอยู่231ครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: LDL หรือเปล่า
1: ค่ะไขมันไม่ดีอะค่ะ
0: แล้วก็ตัว
1: ไขมันดีก็70กว่า
0: โอ้มันจะเจ้ากันก็ยังดีอะ HDL มันจะสวนทางกับLDL นะครับมันไขมันตัวดีนะแสดงว่าออกกำลังกายมากไปนะ
1: ที่หนูเครียดคือหนูนอนไม่หลับแต่กลางคืนหนูก็ค่อยอยากทานยานอนหลับพอทานตื่นเช้ามันก็จะแบบงงเงียจะแบบบางทีก็จะใจสั่นบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่อยากจะทานแต่พอไม่ทานเคยไม่หลับมันก็เครียดมาก
0: คืออย่างงี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงฮะที่มีการเคยไป MRI ที่กระดูกสันหลังไหมว่าเกิดจากหมอรักกระดูกแล้วหมอแนะนำให้ผ่าตัดหรือเปล่า
1: หมอก็ให้ผ่าตัดแต่พอมาอีกหมอหนึ่งที่ผ่าตัดให้แฟนก็ดูเพนพ้นยังมาไอครั้งล่าสุดเขาบอกโอ้ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเขาก็เลยบอกให้ไปแอโรบิกถ้าแอโรบิกได้ชั่วโมงดูดิที่ไม่เจ็บเนี่ยไม่ต้องผ่าหรอกเดี๋ยวเผื่อ6เดือนเนี่ยมันจะเข้ารูปมันจะเข้าได้เองอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไปแอโรบิกอาทิตย์ละ3ครั้งแต่หนูว่าแอโรบิกหนูไม่เจ็บเลยนะคะคุณหมอใช่ค่ะนอกจากบางทีหนูนั่งผิดท่าหรือหนูยืนนานเกินหรือนั่งรถอะไรเงี้ยหนูก็จะเจ็บแต่พอหนูมาคลายเองอะไรยืดเองบ้างท่ากายภาพบ้างอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นแต่ไม่หายขาดอะค่ะแล้วบางทีก็ไปนวดแผนไทยอะไรเงี้ยค่ะรีดเส้นเงี้ยค่ะ
0: เราได้ใส่เสื้อกระชับเอวบ้างหรือเปล่าครับ
1: มีแต่ไม่เคยใส
0: ่เฮ้ยเห็นอันนี้คือเอาละไม่ได้ใส่ทีนี้ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันแต่มีไขมันตัว LDL สูงตัว HDL ก็สูงนะครับแสดงว่าดีออกกำลังกายดีแต่ว่ายังมีไขมันไปขอคุณต้องแยกเรื่องนะฮะแยกเรื่องนะครับตัว HDL สูงแสดงว่าออกกำลังกายเยอะมากๆถึง70เนี่ยโอ้โหจะไม่เคยเจอผู้หญิง45ก็เก่งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าแล้วไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันไตคีไรไม่ทราบเหมือนกันเลยค่ะ
0: แล้วหมอให้ยา
1: ค่าไตสูงนิดนึงอะค่าไตสูงไม่มากนะคุณหมอแต่ว่าหนูว่าปัสสาวะบ่อยมาก
0: เดี๋ยวค่าไตเท่าไหร่ฮะค่าครีตินินกับ eGFR เท่าไหร่ครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ัน
1: นะคะหน
0: ูคือยังไงนะเวลาไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีลมหายใจนะครับต้องรู้นะต้องรู้ฮะคุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้โรคที่ตายอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งเดี๋ยวนี้เลื่อนเป็นอันดับสองแล้วคือโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนตายอันดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อีกโรคที่ตายอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองครับมันครอบคลุมทุกโรคเลยครับเนี่ยจริงๆไปที่มาทำไมผมซักนู้นซักนี่ค่าครีตินินเท่าไหร่ค่าบีเอ็นเท่าไหร่ค่าอีเจฟเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้นะครับเรารู้ว่า
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณหมอคะ
0: จ
1: ะเป็นมีปกติค่ะ
0: ปกติไม่เกิน 1.2 0. เท่าไหร่ 0.8 ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: 1.02 ค
0: ่
1: ะ
0: ดีแล้วเนี่ย
1: ค่าคุณแม่ 0.6
0: โอ้ยเยี่ยมคุณแม่อันนี้ยอดกว่าที่นี่ค่า eGFR ประมาณ 7-80 หรือเปล่าครับ
1: 96
0: โอ้ยเยี่ยมเลยคุณแข็งแรงมากนะครับ EGFR แบ่งออกเป็น5ระยะค่าไตใบเรื้อรังผมอยากจะแก้ไขคำพูดนี้นะครับต้องคุณจะแก้ไขว่าเป็นสมรรถภาพของไตนะครับคุณเจอว่าไตใบเรื้อรังอยู่อันดับ2แล้วคุณเอ้ยคุณจะช็อกแล้วกูว่าซีต้องฟอกไตแล้วเยี่ยมมากๆเลยครับมันอยู่ที่อายุด้วยนะครับเนาะอันนี้ค่าครีตินินก็ยอดค่า EGFR ทั้งหมดเป็นค่าของไตก็เยี่ยมนะครับได้80กว่าใช่ไหม
1: 80ก
0: ว่าใช่ไหม96ระยะที่1แล้วครับระยะสุดท้ายต่ำกว่า15ที่4ต่ำกว่า30ที่3นี่สำคัญต่ำกว่า60ที่2 60ถึง80นี่90กว่าเป็นระดับจักรพรรดิแล้วตอนนี้เยี่ยมแล้ว แต่มันช็อกไงเพราะว่าไงโอ้ตายใบเรือรังต้อง90กูตายแน่ๆเลยจริงป่ะ
1: ค่ะ
0: ยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าค่าครีตินินให้ไม่เกิน 1.2 สัก 0.8 0.5 1เศษๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายการนี้ต้องการให้ท่านรู้นะครับทีนี้อาการนอนไม่หลับมันเป็นยังไงครับ
1: อาการนี้เป็นมานานมากเลยคุณหมอนอนไม่หลับกว่าจะหลับนี่มันกว่าจะหลับเนี่ยคือหลับไปสักประมาณ4ทุ่มถึงตีหนึ่งกว่างี้ตื่นเข้ามาห้องน้ำหนูก็จะไม่หลับละไม่หลับหนูก็มาฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างกว่ามันจะหลับทีก็ไม่รู้กี่โมงก็เติบมาตีห้ากว่านี่ก็เติบละตีสี่กว่าอะไรเงี้ยค่ะคือวันหนึ่งหลับประมาณไม่ถึง5ชั่วโมงอะค่ะใช่
0: สังเกตดูอาการ
1: หนูไม่อิ่มหนูก็จะหายใจเหนื่อยค่ะ
0: โอ้มันรวนเรทั้งระบบเลยนะคืองี้แล้วหลังจากหมดประจำเดือนไหมฮะที่มันเกิดเมนโนโพสซินโดรมอย่างนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: หลังจากหมดเมนแล้วรู้สึกว่ามันจะเครียดนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายจะแห้งๆเปียกๆแห้งๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาเชิญอาจารย์มาชำนาญผมให้รายละเอียดหมดแล้วครับที่เขาจะแก้ไขหลายๆระบบทั้งชาที่ขา
1: ขาไม่ค่อยชาตรงหรอกค่ะมันแค่ให้กับร้าวเจ็บลงมาข้างซ้ายข้างขวาเวลามันล้ามันเจ็บเส้นเส้นด้านข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็สะโพกนิดน
0: ึ
1: ง
0: แล้วผล
1: เจ็บมันไม่ปวดหน้ามันเจ็บ
0: แล้วผล MRI หมอคนแรกบอกว่าต้องผ่าเพราะอะไรครับ
1: เขาบอกว่าจะได้ไม่เจ็บไม่ทรมาน
0: แล้วหมอคนที่สองบอกว่าไม่ต้องผ่าเขาแนะนำ
1: เขาดูผล MRI ครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลโนเวศเขาทำให้หนูแล้วเขาจะให้หนูผ่าหนูไม่ผ่าเสร็จหนูก็มาหาหมอแฟนที่แฟนผ่าตัดอะค่ะเพราะแฟนเขาต้องผ่าเพราะเขาทับเส้นเยอะเดินไม่ไหว
0: เดี๋ยวแฟนนี่อ้วนไหม
1: แฟนเหรอคะน้ำหนักคือทุยหนักเท่าไหร่นะ66ครับคุณหมอ
0: เราสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับ
1: สูงเท่าไหร่คือ166ค่ะ
0: ก็ดีไม่อ้วนนะฮะแสดงว่า
1: แต่ทีนี้จะเล่าอาการของแฟนที่คุณหมอฟังเขากระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมทีนี้เขาผ่าครั้งแรกอะก็ดีนะคะวันที่2
0: เดี๋ยวที่เดี๋ยวเขาถามแฟนเขามีอาการยังไงถึงผ่าครับเชิญเลยครับอาการที่ผ่า
1: อาการคือยืนนานไม่ได้เลยคุณหมอคะแล้วเดิน2 3 9ก็ต้องลงไปนั่งแล้วคือเขาหนักกว่าหนูอะค่ะแล้วเสร็จเขาก็ไปดูผล MRI ผล MRI ออกมาว่ามันทับเยอะแล้วถ้าไม่ผ่าเนี่ยมันจะรีบเรื่อยๆขามันจะรีบลงจะเดินไม่ได้หมอเขาก็เลยให้ผ่าค่ะจะผ่ามาตอนนี้คือครั้งแรกผ่าวันที่2ก็ให้กระตุ้นไฟฟ้าไปกายภาพกระตุ้นใช่ไหมคะไปไม่รู้ก็กระตุ้นยังไงก็เลยน้ำกระดูกไขสันหลังไหลออกมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะคุณหมอเสร็จแล้วก็พอนั่นเสร็จคุณหมอเขาก็เลยต้องให้ผ่ารอบ2ก็คือเมื่อผ่ารอบ2นี่อยู่โรงพยาบาล15วันนะคะผ่า2รอบแต่ตอนนี้ก็คือเดินดีขึ้นแต่หลังก็ยังตึงมากเดินคือแบบนั่งนุ่งนานก็ยังตึงอย่างนี้ค่ะเขาเข้าใจว่าข้างในมันคงยังไม่แห้งใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ปกติใช่ไหมคะถึงมีอาการอย่างนี้หนูก็เลยจะปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าซื้อนี่แฟนจะทานด้วยได้ไหม
0: ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วแฟนมีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยป่ะมีโรค
1: เบาหวานไม่มีค่ะ
0: ความดันเล็กน้อย
1: ความดันนิดน้อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไขมันนิดหน่อย
1: ค่ะไขม
0: ัน
1: แค่น
0: ิ
1: ดหน่อย
0: โอเคโอเคครับเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะและทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับมันเกิดจากอะไรเรื่องทั้งตัวพันยาแล้วก็สามีนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
2: ก็ไม่สบายเป็นโรคกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับหมอจะพูดถึงของคุณผู้หญิงก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องกระดูกหลังเนี่ยถ้ามันมีอาการ าไปที่ขาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความผิดปกติที่หมอนรองกระดูกแล้วมันไปกดทับเส้นเลือดมันทำให้ปวดร้าวไปที่ขานะครับแต่ถ้ามันกดที่เส้นประสาทด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้ชานะครับเพราะฉะนั้นพอไปทำMRIแล้วเนี่ยคุณหมอคนที่หนึ่งบอกว่าควรจะผ่าตัดคุณหมอคนที่สองบอกว่ายังไม่ต้องผ่าก็ได้นะครับซึ่งหมอคิดว่าคุณก็ยังคงเป็นได้เยอะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะครับการที่ไม่เป็นมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณที่หมอคิดว่ามันจะมีปัญหาก็คือการเต้นแอโรบิกนะครับเพราะการเต้นแอโรบิกเนี่ยในจังหวะที่เร็วๆเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและกระดูกหลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีความเสื่อมหรือมีการอักเสบอยู่แล้วก็ไปใช้งานเยอะเนี่ยความเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณจะเต้นได้แต่เต้นต้องเต้นจังหวะช้าๆนะครับอันนี้สำคัญนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใส่เสื้อกระชับเองด้วยทุกครั้งไม่ใช่มีไว้ซื้อไว้รับเด็กแขวนไว้ที่บ้านไม่ใช่นะฮะจะต้องใส่ทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นนะครับเพราะว่าการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยมันจะช่วยทำให้กระดูกหลังของคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับพอไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะความเสื่อมมันก็ไม่เดินหน้าไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่เสื้อกระชับเอวแล้วยังเต้นแนวหรือเร็วๆเนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีอาการปวดมีอาการชาแล้วไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็อ่านมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เป็นเยอะแล้วต้องผ่าตัดหมอบอกคุณได้เลยว่าถ้าเราสามารถเลี่ยงการผ่าตัดได้เป็นดีที่สุดนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลที่ต้องการแพทย์จำเป็นจะต้องผ่าตัดเนี่ยถึงจะผ่าตัดดียังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณตอนนี้ก็คือว่าต้องพยายามใส่เสื้อกระชับเอวตลอดเวลาที่เท้ากระทบพื้นถอดได้เฉพาะเวลานอนเท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้งานของกระดูกหลังก็คือการเต้นแอโรบิกต้องลดลงอันนี้สำคัญมากนะครับแต่ถ้าคุณยังเต้นอยู่อย่างนี้แล้วเร็วๆเนี่ยนะครับความเสื่อมนี่มันเดินหน้าไปเรื่อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้คุณปวดไปมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นมากกว่าหมอนรองกระดูกแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยนะครับเวลาเดินก็ปวดเวลาเดินก็ปวดมันทรมานมากนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้ปวดมันก็เอาไม่อยู่นะฮะในที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้พวกมอร์ฟีนซึ่งมันก็อันตรายเพราะนั้นหมอคิดว่าอย่าให้ถึงวันนั้นเลยคุณดูแลตัวเองดีกว่านะครับในเรื่องของการใช้งานแกนเต้นแอโรบิกหลีกเลี่ยงเดี๋ยวเต้นเลยครับเต้นจังหวะที่ช้าช้านะครับแล้วก็ใส่เสื้อกระชับเอวแล้วสิ่งต้องใส่ทุกครั้งที่พักกระทบพื้นนะครับคุณสามารถถอดได้เฉพาะเวลานอนอันนี้จะช่วยได้เยอะ
3: ก็คือถอดตอนนอนแค่นั้นใช่ไหมคะถ้าใช้ชีวิตประจำวันจะใส่ทั้งวันเลยเหรอคะ
2: ถ้าเท้ากระทบพื้นถ้าเท้าเหยียบพื้นต้องใส่ฮะ
3: อ
2: ๋
3: อถ้าเท้าเหยียบพื้นต้องใส่แล้วถ้าสมมติเราใส่เราไปเดินอย่างเงี้ยคุณหมอเราก็ใส่ด้วยต้องใส่ด้วยไหมคะเดินออกกำลังกาย
2: ต้องใส่ครับต้องใส่ครับต้องใส่ตลอดครับ
3: ใส่ตลอด
2: นะครับ
3: คือตอนเล่นตอนนอนแค่นั้นเองนั่งรถก็ต้องใส่ค่ะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับหมอเนี่ยไม่อยากให้คุณจะผ่าตัดหรอกอยากให้คุณรักษาสภาพอันเนี้ยให้มันดีนะครับแล้วให้มันหายแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเราจะได้ใช้งานได้ใช้งานกระดูกหลังได้จนอายุเยอะๆเนี่ย80 90 100ปีก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการปวดการชานะครับแต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันความเสื่อมอันนี้มันเดินหน้าไปเรื่อยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับ
3: แล้วอย่างนี้
2: คุณหมอเขา
3: แล้วอย่างนี้กำลังกายออกกำลังกายไหนดีที่สุดคะคุณหมอเลี้ยงลูกก็จะให้ไปเล่นเวียที่ตรงซื้อคาร์ดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: เล่นเวียได้
3: จะให้มวลกล้ามเนื้อขามันมีแรงอะไรจะได้ไหมคะเข้าคอร์สค่ะ
2: เล่นเวียได้ครับ
3: อ๋อเข้าคอร์สเวียได้แต่อะโรบิกไม่สมควรใช่ไหมคะ
2: ครับแต่อะโรบิกได้จังหวะช้าๆนะครับแล้วการออกกำลังกายการออกกำลังกาย
3: ที่ใส่เสื้อรัดเอวทุกครั้งที่อาราบิก
2: ถูกต้องครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือการเดิน
3: เดินเหรอคะ
2: ถูกต้องครับ
3: อ๋อ
2: ันจะทำให้กระดูกหลังคุณเนี่ยไม่กระทบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเนี่ยเป็นอยู่ที่ตัวคุณนะถ้าตัวคุณเชื่อหมอคุณก็ปฏิบัติแล้วก็ถึงวันหนึ่งเนี่ยสัก10-20 ปีเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยหมอก็ให้ผ่าตัดเนี่ยคุณไม่ผ่าก็ไม่ได้แล้วเพราะมันปวดมันทรมานมันช้านะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็ดีที่สุดแล้วพยายามอย่าให้น้ำหนักตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตหรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตนะครับโดยเฉพาะกระดูกหลังในเรื่องเดินเป็นของกัน
3: ถ้ามันเจ็บนี่มันทรมานมากเลยคุณหมอมันแบบเจ็บแล้วมันโหเดินก็หายใจก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นทุกวันเลยค่ะการไม่มีวันไหนที่ไม่เป็นนะคุณหมอ
2: นี่แหละ
3: เป็นมากเป็นน้อยอะไรเ
2: งี้
3: ย
2: นี่แหละมันรบกวนคุณ
3: ภาพกันนั่นเองลูกครัวผ่าตัด
2: ทุกคนไม่อยากจะผ่าตัดหรอกครับอาจารย์เจียงจักเนี่ยถ้าสมมติหมอเขาบอกว่าให้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมีอยู่10 ห้องเนี่ยแกก็ไม่อยากผ่าแล้วคุณหมอเขาก็ไม่อยากทำให้คุณหรอกแต่ที่เขาต้องทำเนี่ยเพราะมันมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าถ้าคุณไม่ทำความเสื่อมนี่มันจะเดินหน้าไปเรื่อยแล้วในที่สุดโรคมันกำเริบมากขึ้นเนี่ยคุณจะเดินทุกครั้งที่คุณเดินคุณจะปวดมากและทรมานที่สุดแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ครับกล้ามเนื้อขาก็จะรีบข้อก็จะแข็งแล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับหมอไม่อยากให้คุณเป็นถึงวันนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนอายุขนาดนี้พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าสู่วัยทองเนี่ยอายุเยอะประจำเดือนหมดปั๊บเนี่ยมันก็ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันสร้างเก็บมดลูกและรังไข่ของเราแต่พอถึงวันนึงเนี่ยนะครับเข้าสู่ใบของมันลุงแล้วรังไข่มันต่อหมดแล้วก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนอีกต่อไปแล้วผลพวงจากการที่คุณขาดฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกติแล้วทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับอย่างเดียวไม่พอผลจากการขาดฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรียกของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยทำงานไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันพอทำงานไม่แข็งแรงปั๊บทุกครั้งที่คุณตรวจปัสสาวะมันก็ปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่สุดแล้วมันก็จะปัสสาวะบ่อยเพราะนั้นคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วพอนอนไม่พอเนี่ยอายุขนาดเนี้ยการนอนหลับคือการต้องผ่อนที่ดีที่สุดนะครับแต่พอนอนไม่พอกลางวันมันก็ไม่สบายตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันมีการอาการแบบนี้เนี่ยคุณต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาตินะครับที่สกัดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่สารเคมีนะครับเพราะสารเคมีอันตราย
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการที่ท่านทานอาหารให้มีสารอาหารครบถ้วนออกกำลังกายขจัดความเครียดแล้วก็ดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายอยู่ในที่อากาศดีๆจิบน้ำวันละ1สัก 8-10 แก้วเนี่ยนะคะจิบบ่อยๆในระหว่างวันพักผ่อนนอนให้พอเราก็จะได้ฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายจากภาวะที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะท่านก็จะได้ยินทางทีมแพทย์เราแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังแม่ค้าตาแม่ค้าไม่ขายนะคะเสียงกังวันไพลลูกเพชรรักพี่จงหนีพ่อจากเสียงของยงยุทธเที่ยวชาญชัยค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการสะสมไขมันไว้เยอะจนเกิดภาวะการแทรกซ้อนนะคะภาวะโรคอ้วนเนี่ยโรคแทรกซ้อนที่มานะคะจากเบาหวานความดันเป็นโรคหัวใจไขมันอุดตันสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะเราจะเห็นว่าเรากินมากเกินความจำเป็นหรือเปล่าบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแล้วยังอ้วนอยู่เลยต้องดูด้วยนะคะปริมาณของแต่ละคนเนี่ยการใช้พลังงานในระหว่างวันไม่เท่ากันนะคะถามว่าข้าวเหนียวข้าวขาวก็กินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเรากินแล้วรู้สึกว่ามันสะสมไขมันภาวะโรคอ้วนเนี่ยท่านก็ต้องลดปริมาณลงการที่เรามากินข้าวพวกข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวข้าวซ้อมมือพวกเนี้ยนะคะแทนข้าวเหนียวข้าวขาวเนี่ยมันก็จะต้องดูในปริมาณด้วยนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยนะคะบางทีอาจมากินข้าวเพื่อสุขภาพก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้คุมน้ำตาลได้ทุกคนเสมอไปมันอยู่ที่ปริมาณการกินนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยมันก็จากแป้งมันก็กลายเป็นน้ำตาลแล้วเป็นไขมันที่มาสะสมไปพอกตับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะบางคนบอกกินกี่ทัพพีดีกินในปริมาณเหมาะสมกินกับข้าวให้มันมากขึ้นนะคะแล้วต้องอิ่มในแต่ละมื้อเพราะถ้าเราไปหนักมื้อหนึ่งมื้อใดเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปกินมื้อในช่วงก่อนนอนเนี่ยเป็นมื้อที่กินเยอะมันก็ทำให้การเผาผลาญเราไม่ดีก็สะสมไขมันนะคะก่อนนอน4ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะงดเว้นจิบแต่น้ำเปล่านะคะพยายามฝึกวินัยในตัวเองนะคะในการเลือกอาหารการกินใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานไขมันสะสมภาวะอ้วนคนที่เส้นรอบพุงเกินนะคะพอเหล่านี้เนี่ยต้องลดพุงลดโรควันนี้การกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ในปริมาณพอเหมาะจึงเหมาะสำหรับการที่เราจะควบคุมค่าของน้ำตาลในเลือดไม่ให้พุ่งสูงเกินไปการที่เรารักษาโรคเนี่ยนะคะบางคนกินยาลดไขมันกินยาเบาหวานพวกนี้มันแค่คุมอาการแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมได้อย่างที่ท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์แนะนำเนี่ยนะคะท่านก็จะทำให้ค่าเบาหวานมันหายได้มันจะคุมให้อยู่ในการสงบได้นะคะแล้วก็จะได้ไม่มาเป็นอีกเราก็ต้องทำสม่ำเสมอเพราะว่าโรคมันไม่ได้หายไปแต่มันสามารถที่จะชะลอน้ำตาลไม่ให้พุ่งอยู่ในกระแสเลือดนานเกินไปนะคะหลังมื้ออาหารเนี่ยที่เรากินทำ IF หรือว่าจำกัดปริมาณการกินแล้วเราไม่กินของจุกจิกแล้วหลังอาหารควรเดินนะคะสัก10นาที15นาทีน้ำตาลจะได้นำมาใช้ได้ทันทีนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพท่านออกกำลังกายนะคะท่านเดินบ่อยๆเคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมระหว่างวันอย่าลุกอยู่ในอย่านั่งอยู่ในเก้าอี้นานๆลุกขึ้นนั่งบ้างลุกขึ้นยืนบ้างนั่งบ้างนะคะเพื่อให้ร่างกายเราได้มีการใช้พลังงานได้เผาผลาญถ้าเรายังกินเยอะชาดมไข่มุกนะคะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกินของมันของทอดเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เรามีน้ำหนักเกินมาตรฐานได้นะคะอยู่ที่เราควบคุมตัวเองถ้าเริ่มมีวินัยแล้วพยายามตั้งใจเนี่ยลดได้ทุกคนนะคะถ้าสนใจไวเฮิร์บถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องทำ IF ให้ฟรีนะคะท่านจะได้ไปศึกษาเรียนรู้เข้าใจในการกินอาหารเป็นมื้อซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์พนิชจันทรภักดีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราท่านเขียนไว้เป็นตำราที่เรามอบให้ฟรีจากที่ท่านสั่งซื้อไวเฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องนะคะสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญหรือใครที่มีค่าเบาหวานความดันสูงเนี่ยได้รับยาเบาหวานฉีดอินซูลินท่านอาจจะเลี่ยงไปทานในมื้อถัดไปหรือท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการนะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์นะคะที่0813346666ส่วนท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์สั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะให้ฟังคนดีของแม่นะคะเสียงสีไพรลูกราชบุรีสิ้นแม่แพ้แตกไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วฟังเพลงแม่นะคะจากเสียงของยอดรักสลักใจค่ะ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะในสังคมบ้านเราที่เราอยู่กันในทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุบางคนถูกทอดทิ้งขาดการเลี้ยงแลบางครั้งทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงนะคะ อย่างคนที่ขาดที่พึ่งเร่ร่อนหางานทำตอนนี้รู้สึกทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีบ้านพักที่อบอุ่นนะเขาชื่ออะไรไม่ทราบนะคะที่ให้ท่านไปพักมีอาหารการกินเพื่อรอเวลาในการที่จะหางานทำนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องขนขวายด้วยตัวเราเองแล้วคนที่มีงานการทำอยู่ในวันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะเราก็ต้องเตรียมการไว้นะคะแต่อย่าไปวิตกกังวลอะไรที่จนเกิดภาวะความเครียดใช้ชีวิตให้มีความสุขกันในทุกๆวันนะคะท่านที่มีพ่อแม่เราก็ต้องการให้รับกันให้ท่านได้ดูแลนะคะถึงแม้เราจะไม่มีเวลาแต่ก็ต้องหมั่นถามสารทุกข์สุขดิบนะคะบางท่านอาจจะการส่งเสียเงินทองการเลี้ยงดูการพากันไปเที่ยวการพบปะในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งจันลงใจที่ทำให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเรามีความสุขยิ่งบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่คนเดียวได้ฟังรายการนะคะถ้าสามารถที่จะโทรปรึกษาหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่ท่านมีเนี่ยนะคะถ้าเป็นช่วงตีห้าถึงหกโมงก็จะมีตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะถ้าจะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านโทรได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เบอร์081-334-6666และยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะที่มาให้คำแนะนำถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยพอ9โมงก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามีคุณสุจิราศิริวิโชจัดวันเสาร์คุณสามารถมันแมนจัดวันอาทิตย์แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของรายการเนี่ยช่วงยามเย็นๆฟังคุณสุจิราเขาเปิดเพลงเต้นแดนไปในตัวออกแบบท่าเต้นที่บ้านแล้วก็ประกอบเพลงนะคะหรือลานแอโรบิกใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแพร่กระจายส่งเสริมให้คนออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็หลายท่านได้เลือกอาหารการกินนะคะอย่าลืมเสริมโปรตีนทุกมื้อและจะเสริมได้ไวเฮิร์บในท่านที่มีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินนะคะถ้าสั่งซื้อไปที่คลินิกหมอชำนาญจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์นะคะจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักเชียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีมีโครเมียมได้สารอาหารนะคะและก็ยังได้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากสารสกัดผักหลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือมะระขี้นกที่ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของแมงปอชนทิชานะคะตามหาสมชายนักร้องงานเลี้ยงจากเสียงของตั๊กแตนชลดาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กับช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ดีค่ะคุณหมอคะ
1: วันดีผมพูดนี่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบครับ
0: คุณหมอครับก็ลดลงมาหน่อยได้ค่ะช้าสี่ยืนสี่เนี่ยคนขายเขาบอกว่ามันจะเป็นอันตรายตัวขา
1: ดเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: 78ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
0: น้ำหนักตอนนี้57โลค่ะ
1: เราสูงเท่าไหร
0: ่สูง173ค่ะ
1: โอ้ยหุ่นดีเป็นบ้าเลยเมื่อก่อนนี้หนักเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วหนักกี่กิโลครับ
0: 55โลค่ะ
1: เลยก
0: ็ดู
1: โอ้รักษาน้ำหนักยังไงเนี่ยได้น้ำหนักขนาดนี้แสดงว่ากินแบบไทย IF food แน่ๆเลยกินผักผลไม้กินข้าวน้อยๆแล้วก็เดินออกกำลังกายจริงหรือเปล่า
0: จริงค
1: ่
0: ะ
1: แทบไม่เป็นโรคอะไรเลยครับนอกจากโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนี้ช่วยไม่ได้มีโรคอะไรอยู่บ้างนะครับ
0: อันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นสมองไปเข้าวงของสมองตีกะ
1: นี่เป็น
0: สมองต่ออะไรเนี่ยค่ะความจำดีแต่การเดินที่คุณหมอว่าการเดินช้า
1: เออเดินช้าพูดช้าแล้วก็ทำอะไรก็ช้ามันต้องแก้ไขเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับหรือไขมันนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: นี่
0: คร
1: ับมันเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันนะฮะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันคือการกินแปะกล้วยนะครับมันช่วยละลายพวกพลาคและ
0: ทำเ
1: ช้าสี่เย็นสี่ได้เลยครับอันนี้เช้าสี่เย็นสี่จะดีกว่านะครับนะเพราะว่า
0: หมอก็ทานก่อนอาหารได้นะคะ
1: ได้เลยครับได้เลยไม่จะทานก่อนหรือหลังก็ได้คืออย่างนี้นะไอเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกก็ตามมันเกิดบางทีเบาหวานความดันไม่มีใครมันไม่มีสุขภาพดีเหมือนนักกีฬานักกีฬาเนี่ยต่อให้นักกีฬา
0: แมนยูเดินไปไหนเดินไปไม่ได้ใช้ล็อกเกอร์ตลอดค่ะ
1: ต้องใช้อย่างนี้เป็นหลายๆเดือนนะครับต้องฝืนด้วยการเดินเร็วสลับช้านะเดินทุกวันเดินทุกวัน
0: เดินออกกำลังทุกวันการเดินเอาล็อกเกอร์ช่วยนะคร
1: ับ ใช่ใช่แล้วก็มีคนดูแลอยู่ใกล้ๆยังดีกันล้มนะครับนะอย่าให้ล้มตามจริงควรจะใส่หมวกกันน็อกแม้ล้มทีโหจะได้ไม่ฟาดพื้นนะครับและจะให้ดีแล้วก็ถ้าดีกว่าหมวกดีกว่าล็อกเกอร์คือใช้รถเวลาไปที่ศูนย์การค้าเขาจะมีรถสี่ล้อนะฮะเอาไว้ใส่ของแล้วก็ใช้รถคันนี้เข็นเรามีของนิดๆนะฮะมีพวกน้ำดื่มน้ำสะอาดให้มันพอเป็นรู้สึกว่ามันไม่เขินอ่ะ
0: ย่านมีที่กองน้ำอยู่ค่ะ
1: โอ้ดีดีใหญ่ดีมากๆเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคพวกนี้มีทางเดียวยาแทบช่วยไม่ได้เลยครับนอกจากแปะกล้วยมันช่วยทำให้ท่อเลือดถ้ากินแปะกล้วยก่อนนะมันจะทำให้ท่อเลือดซึ่งยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยทั้งดำทั้งแดงเน
0: ี่
1: ยชาวสี่ยันสี่ฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เร่งด่วนทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายช่วยคือการเดินเร็วสลับช้านะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงนะครับ
0: ตอนเช้าเดินในบ้าน
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วระวังล้มให้ดีนะคือดีที่สุดนะฮะคือการช่วยให้การเคลื่อนไหวนะครับในการทำสมาธิการรู้จักตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะผอมไปหน่อยก็ยิ่งดีถ้าอ้วนก็จะแย่กว่านี้นะครับแสดงว่าเราไม่ชอบกินของหวานของทอดจริงหรือเปล่า
0: พี่ก็ไม่ค่อยชอบครับนานๆทานสักท
1: ี
0: คร
1: ับ ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจอย่าให้บ่อยจนเกินไปก็แล้วกันนะครับกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่แล้วสังเกตดูสายตาก็จะดีกว่าเดิมนะครับหูแว่วที่เป็นมันก็ดีขึ้น
0: หรือทางขวารู้สึกจะดีขึ้น
1: มันดีขึ้นฮะดีขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นสโตรกด้วยนะครับมันเกิดอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุทั้งที่เราปฏิบัติตัวเหมือนนักกีฬาล่ะอยู่ดีๆล้มปั๊บอ้าวท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจตันตีบเนื่องจาก
0: มี
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายฮะ
0: ถูบ้านถูเรือ
1: ถูบ้านถูช่องทำให้มีการเคลื่อนไหวให้มากที่สุดนะครับแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเดินเร็วสลับช้าทุกวันกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่แล้วก็มันหายฮะใช้เวลาไม่เกิน6เดือนนะครับ
0: หมอก็กาแฟคอฟฟี่ทานได
1: ้อ๋อกินได้เลยครับกาแฟไปกล้วยคอฟฟี่กินได้เลยครับ
0: อยากจะสั่งสี่ชุดนะคะ
1: โอเคเลยครับก็โทรไป0625100560-9นะครับนะ
0: คือโทรไปสั่งสี่กล่องอะไรจะทาน
1: เออได้เลยครับได้เลยครับเนาะครับก็ต้องความพยายามอยู่ที่ไหนจำไปเลยความพยายามอยู่ที่นั่น
0: โอเ ช่วยเหลือตัวเองตลอด
1: ต้องช่วยเหลือตัวเองครับคนอื่นช่วยไม่ได้ครับการเดินเดินเดินก็เหลือเฟือแล้วไอ้การทำกายภาพไปโรงพยาบาลนี่ฝันไปเลยฮะโอกาสไปมันแทบไม่มีครับเนาะครับสวัสดีครับเพียงนี้นะเราไปหาญาติผู้ใหญ่เราไม่ใช่ไปอวยพรเอาขนมเค้กเอาเหล้าเอาบุหรี่ไปฝากนี่คุณข้ามข้าผู้ที่มีพระคุณทั้งเป็นนะครับเอาขนมเค้กไปฝากเนี่ยขอให้ท่านตายเร็วนั่นแหละถูกต้องเลยครับเอาฝากมันเยอะๆเลยทองหยิบทองหยอดฝอยทองไปถวายพระผมเคยอยู่วัดตรีทศเทพมาก่อนภูเขาทองว่าใหญ่นะแต่อาหารที่มันเหลือเนี่ยบางทีบุกไปถึงห้องนอนพระเนี่ยกลัวไม่ได้ทำบุญแล้วทำบุญมีอะไรเป็นถุงข้าวถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งคุณฆ่าพระทั้งเป็นมีทั้งทองหยิบทองหยอดไว้ทองเอาพระมาที่บ้านมาสวดมนต์ทำบุญอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุณจะฆ่าพระคุณตักข้าวเยอะๆแกงมัสมั่นแกงอะไรต่อมีอะไรเติมด้วยน้ำอัดลมแล้วมีของหวานนี่ถวายพระนี่คุณฆ่าพระทั้งเป็นรู้ป่ะพระนี่เป็นเบาหวานมากกว่าปุถุชนทั่วไปน้ำปานะไอตัวแสบเลยและไอตัวแสบกว่าน้ำปานะที่มันแสบคือแอบฉันมาม่าติดไว้ต้มไว้กินแอบฉันโอวันตินนี่บาปนะครับมีแต่น้ำตาลทั้งนั้นโกโก้ก็เหมือนกันหวานหวานซัดเข้าไปบาปอันนั้นถือเป็นหนึ่งมื้อนะครับน้ำเปล่าเท่านั้นที่เป็นน้ำทิพย์ฉลมใจศูนย์แคลอรี่พูดถึงพระกันแล้วนะครับพระนี่ฉันสองมื้อผมก็พยายามจะหาข้อมูลว่าอะไรที่คนทั่วไปกินเวลาไหนเป็นการเจาะจงเลยนะครับเจาะจงเลยเวลาไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายเนี่ยน่าจะเอาเรื่องที่มีประโยชน์ไม่ใช่เอาอาหารที่มีโทษท่านชอบทุเรียนวันเนี้ยส่งไปข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงส่งไปผัวตายเนื่องจากว่าผัวชอบข้าวมันไก่เอาข้าวมันไก่ข้าวขาหมูไปถวายพระแล้วขยันขยอให้พระได้ฉันมากๆเราแถมฆ่าพระอีกทีนึงก็กินฝอยทองทองหยิบทองหยอดแล้วฆ่าพระให้ตายทั้งเป็นให้นอนสบายตายทั้งเป็นก็น้ำด้วยน้ำอัดลมด้วยน้ำหวานหวานของหวานสารพัดสารเพเนี่ยให้ท่านฉันพอประมาณผมเคยสำรวจกำลังจะทำโครงการนะครับแล้วพระเป็นเบาหวานโอ้โหพระอ้วนเนี่ยเป็นเบาหวานเยอะจริงๆนะครับเกิดจากญาติโยมเนี่ยไปถวายผัวตายชอบกินข้าวมันไก่ก็ถวายพระพระไม่รู้เรื่องหน่อยเสร็จผัวตายไปแล้วก็ไม่ได้กินพระสัตว์เรียบแล้วจะโทษใครอ่ะเฮ้ยต้องโทษพระไว้ไม่กินก็ได้สั่งมาจากแก็บก็ได้เนี่ยหรือจากเซเว่นก็ได้มีสลัดมีอะไรตัวมีอะไรนะครับอย่าไปโทษเลยเขาถวายมาเห็นว่าเป็นยาพิษร้ายยิ่งกว่าไซยาไนด์คือข้าวมันไก่ถวายพระสามมื้อคุณอยากให้เมียตายเร็วเนี่ยตอนกลับบ้านตอนตีสองตีหนึ่งเนี่ยคุณปลุกเมียมากินข้าวขาวมันไก่ข้าวขาหมูผัดไทยใส่ไปเต็มที่เลยแล้วกินให้นอนนะอีกหน่อยเธอก็ตายเองอ่ะอ้วนตายเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันสูงคุณไอ้ไซยาไนด์กินนิดเดียวก็ตายแล้ว แป๊บเดียวถ้าผมไม่ขีดอะไม่ทรมานด้วยแต่ไซยาเน่าที่คุณต้องการฆ่าผัวฆ่าเมียทั้งเป็นคุณปลูกมากินตอนเด็กสิครับยิ้มชงเสร็จชงเสร็จให้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอีกสักชามหนึ่งยิ้มตักมันกินให้หมดนะกินให้หมดนะไม่แน่เบาหวานขึ้นความดันขึ้นโรคอ้วนขึ้นมะเร็งทำหาด้วยตอนท้ายนี่คือการยางวาวางยาพิษโดยไม่รู้ตัวนะครับท่านจะให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าไปเจอผู้ใหญ่ขอให้อยู่ต่อไปนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรทั้งคุณปู่คุณย่าคุณยายคุณทวดนะว่าแล้วก็เป่าเค้กแล้วถวายนมเค้กเข้าไปมันต้องให้หลักการนะครับต้องให้หลักการนะครับให้หลักการยังไงให้หลักการโดยให้หลักการเรื่องการกินการออกกำลังกายยังไงทำให้ผู้แก่ผู้เฒ่าอีพ่ออีแม่สามัญเฮาเด้อให้อายุยืนนอแม่นบอเราอย่าลืมเด้อผู้แก่ผู้เฒ่าถวายแปะกล้วยให้กินหน่อยเนาะเออสักถ้าอ้วนๆมากๆก็เอาชาวซีเย็นซีเนาะทำให้หลอดเลือดท่อเลือดมันดีเนาะน้ำเลือดมันใสเนาะแล้วก็กาแฟแปะกล้วยกาแฟกินได้มันบ่มีน้ำตาลเนาะหวานจากหญ้าหวานเนาะกินได้สักวันหนึ่งก็ถ้วยสองถ้วยเนาะสบายสบายเนาะแล้วก็บอกวิธีการออกกำลังกายด้วยยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังทำโครงการกับเสียดายตายไปก่อนเพื่อนซีกันปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำโครงการเบาหวานสำหรับพระโอ้โหเห็นแล้วน่าตกใจมีแต่ข้าวก็คือน้ำตาลเจอใครกินข้าวหรือยังนี่นะฮะไอ้ตัวแสบไอ้ตัวแรกคือข้าวนะต้องดูจากพฤติกรรมนะครับคนเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคอ้วนทั้งหลายแหละเอาข้าวรัดแกงไอ้ตัวแสบเลยนะถ้าคุณกินข้าวมันไก่คุณไม่เอาข้าวได้ไหมเอาเฉพาะเนื้อไก่เอามันเอาหนังไก่ทิ้งเราอย่าไปทอดนะครับเอาหนังไก่ทิ้งกินเฉพาะเนื้ออกก็ได้นะครับน้ำจิ้มกับตัวแสบเหมือนกันก็เอาซีอิ๊วสักหน่อยนึงก็ได้นะครับเอามาจิ้มน้ำตาลไม่ขึ้นไม่อ้วนด้วยกำลังทำโครงการกับเพื่อนซีสมัยที่เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ปราดบุญยวงศ์วิโรจน์เราเช็คดูคนที่เป็นเนี่ยเบาหวานมากกว่าพระคือคนที่รักษาตัวคุณเองอะผมไม่กล่าวว่าใครนะครับมีหมอคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลด้วยมาทำงานจัดรายการวิทยุเป็นเบาหวานฉีดอินซูลินบอกว่าทำไอเอฟที่อาจารย์โน่ผมอยู่สบายอยู่แล้วบอกว่าเอาอาจารย์ไปพักผ่อนที่บ้านเถอะเพราะที่นี่มันหายจากเบาหวานนะแล้วก็ดูวันนั้นเปิดดูใน YouTube เอ้ยหมอปราดตายไปแล้วดีกว่าลูกชายเขาในแพทย์เจตน้ำหนัก110กิโล A1C 13ฟัดที่ปัจจุก้า350ตัวเจอปั๊บก็ผมไม่ให้เป็นไรแหละไปตรวจดูโอ้โหตาเลือดจะออกจุดหายใจเป็นช่วงๆถามเมียก็หลานผมลูกมาปัดซีกันเห็นแต่ก็ตั้งแต่เขาจะไม่เกิดนะนะครับงานแต่งงานเขาผมก็ไปด้วยนะครับแล้วแต่งงานลูกชายผม นายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์หมอปราก็เป็นเจ้าภาพมันสนิทกันถึงขนาดนั้นก็เลยจะทำโครงการว่าคนที่รักษาคนเนี่ยเป็นเบาหวานมากที่สุดมากกว่าพระอีกเพราะพฤติกรรมเนี่ยกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็ตรวจคนไข้เครียดจะตายไปออกกำลังกายก็ไม่มีเวลาผมบอกลูกชายผมนะไปวิ่งที่สวนลุมประจำนะนี่แหละครับขาดการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์เป็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับมันเกี่ยวกับพันธุกินขาดการออกกำลังกายแล้วไม่รู้จักดูแลตัวเองอาชีพที่ไม่รู้จักดูแลตัวเองคือพระและคนที่รักษาโรคคุณนั่นแหละไม่ดูแลตัวเองเท่าไหร่บางคนอยู่จนอายุจะ50แล้วจะไม่แต่งงานสาวสวยสวยมัวแต่เล่นตัวไม่รู้จักดูแลตัวเองว่า never of no return เป็นโสดมากที่สุดเราก็ไม่ก้าวกายแต่ยังไม่เท่าไหร่นะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันผิดการกินการออกกำลังกายเหมือนกับหมอผ่าตัดหัวใจรายหนึ่งเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเตะไป 3-4 เส้นต้องบายพาสทั้งตัวเองก็บายพาสคนอื่นทุกวันนะก็รู้ว่าการผ่าตัดมันช่วยป้องกันไม่ให้ตายชั่วคราวแล้วจะต้องผ่าแล้วผ่าอีกผ่าต้องรู้ดิถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็ไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวเหมือนอาจารย์หมอพิติศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิติเนี่ยเวชศาสตร์ชะลอวัย anti aging เป็นคณบดีก็เลยประชุมกันว่าการที่จะแก้ไขใหญ่ที่สุดเบาหวานโรคอ้วนมากกว่าเบาหวานอีกเพราะความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินช่วยกันเขียนช่วยกันวิจัยมีทีมงานแพทย์ของเรามีทั้งนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังพชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนก็เรียนหนังสือตั้งแต่อยู่โรงเรียนเตรียมด้วยกันนะครับก็อยู่ศิริราชแล้วก็อยู่ศิริราชแต่คนละคณะท่านเองนะครับเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็นี่ก็เป็นอาจารย์ก็โอ้ยบอดนอกด้วยจึงเยอะแยะเป็นอาจารย์สอนที่ศิริราชมาตลอดแล้วตอนหลังเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยหนึ่งก็แล้วกันอย่าไปเอ่ยชื่อเลยว่าอุบลคณะแพทยศาสตร์ถึง8ปีนะครับเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็นาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีนี่เป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเป็นพันนะครับยังไงก็ไม่ลดฉีดอินซูลินยังเอาไม่อยู่เลยแล้วก็ทำ IF กินผักก่อน 50% ผลไม้10โปรตีนอีก30แล้วถ้วยเล็กๆอีกประมาณ 2-3 ช้อนเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตตอนนี้ควบคุมน้ำตาลโดยใช้เครื่องอัตโนมัติก่อเอะติดที่แขนแล้วมาส่งข้อมูลไปยังมือถือตลอดเวลาหายขนาดต้องเข้า ICU เข้าห้องผ่าตัดเนื่องจากเบาหวานขึ้นมันขึ้นไม่เฉือนฝ่าเท้าออกนิดหน่อยเนี่ยมันจะเดสโมเล่เอาอะพอจนภัยกับเรื่องพวกนี้จนเบาหวานหายอะนาวเอกในแพทย์พนิชโอ้ประวัติมากมาย
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะวันนี้ถ้าท่านกินผักหลากหลายชนิดขึ้นในการจัดจาน1จานกินครึ่งหนึ่งจากที่ท่านอาจารย์แนะนำอยู่เป็นประจำนะคะหลายคนเข้าใจเนี่ยกินโปรตีนทุกมื้อใน1ส่วน4จานต้องมีโปรตีนโปรตีนเนี่ยนะคะวันนึงเนี่ยนะคะในช่วงกับอาทิตย์ละ1กำมือกินอกไก่ไข่ต้มไข่ตุ๋นยกเว้นไปทอดมันจะมีพลังงานสูงคนที่อยู่ในช่วงการลดน้ำหนักกันลดน้ำตาลในเลือดต้องจำกัดปริมาณอาหารการกินนะคะถ้ามีปัญหาอยากปรึกษาทีมแพทย์โทรศัพท์081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งต้องการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะฟังเสียงรมสีธรรมราชนะคะไปบ้านคุณอาตบให้ตายจากเสียงของฉัตรทองมงคลทองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับท่านที่อยู่ในช่วงการทำ IF การทานอาหารเป็นมื้อเนี่ยนะคะเราจะมีลำดับขั้นตอนวิธีการกินเนี่ยเพื่อให้มันชะลอน้ำตาลไม่ให้ขึ้นง่ายเขาให้กินผักกินโปรตีนก่อนกินข้าววิธีนี้มันทำได้ง่ายแล้วก็จะทำให้การเริ่มมื้อด้วยผักด้วยโปรตีนเนี่ยแล้วเราค่อยกินพวกแป้งนะคะก็จะมีพวกกินปลากินไข่กินเต้าหู้กินเนื้อไม่ติดมันแล้วก็กินข้าวตามเนี่ยนะคะการจัดลำดับแบบนี้จะทำให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารเนี่ยมันขึ้นช้าลงในบางคนนะคะแล้วก็พวกที่กินพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปกินตอนที่มันท้องว่างๆนะคะเราต้องกินแยกกันเพราะว่าถ้าเรากิน 2-3 คำแรกเนี่ยนะคะมันจะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลล้วนๆเนี่ยน้ำตาลมันจะพุ่งขึ้นง่ายเขาถึงให้เราได้กินพวกผักก่อนผักเลือกหลากหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะบรอกโคลี่พวกนี้เป็นผักที่รสชาติดีนะคะผักคะน้ากวางตุ้งผักกาดผักบุ้งผักกระเฉดกินมะเขือเนี่ยนะคะมีตั้งหลายพันมะเขือยาวมะเขือเปราะเคยได้ยินตอนเด็กๆร้องกระเทาะหน้าเว้นแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วนะตอนนั้นเนี่ยผักเนี่ยจะท่องเป็นกระบุดเป็นกรอนเนี่ยนะคะการที่เราท่องเป็นบุดเป็นกรอนเราจะจำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกซื้อผักติดครัวเรือนไว้นะคะเป็นการข้างเคียงแล้วไม่ใช่กินทีแก้มเล็กๆน้อยๆกินสักครึ่งจานมันจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วเดินหลังอาหาร10นาที15นาทีเนี่ยมันจะช่วยให้น้ำตาลที่มันค้างอยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินเบาๆนะคะกล้ามเนื้อก็จะดึงไขงานไปใช้ได้เป็นพลังงานได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเดินเร็วการออกกำลังกายเดินรอบบ้านไปเดินห้างสรรพสินค้านะคะเก็บโต๊ะเก้าอี้หรือบางคนเลี้ยงสัตว์ไปเดินตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะ10นาที15นาทีเนี่ยหลังมื้ออาหารเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการทำให้ชะลอให้น้ำตาลไม่เข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปนะคะและการที่เราให้กินข้าวกล้องพวกธัญพืชพวกข้าวซ้อมมือข้าวกล้องนะคะมันจะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรากินโปรตีนเราต้องกินผักกินโปรตีนหลายๆชนิดนะคะสลับกันไปเราหลีกเลี่ยงอย่าไปกินพวกขนมปังพวกข้าวพวกเส้นพวกนี้นะคะหรือว่ากินของหวานตอนที่ท้องเราว่างๆเนี่ยน้ำตาลมันจะขึ้นเร็วมันไม่มีโปรตีนไม่มีไฟเบอร์ในช่วยการชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเดินหลังอาหารเนี่ยมันช่วยได้นะคะกินแล้วอย่านอนทันทีกินแล้วนั่งกินแล้วนอนพักผ่อนกายากดไหลย้อนตามมาแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพไขมันสะสมเป็นโรคอ้วนโรคแทรกซ้อนอันตรายนะคะบางคนอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงชาตามประสาทมือเท้าพวกนี้อยู่ที่การคัดเลือกอาหารการกินแต่วันนี้นะคะมันซ่อมได้สำหรับร่างกายเราจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งชะลอเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมไขมันนะคะด้วยการคัดเลือกกินอาหารและถ้าซ่อมเซลล์ด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะแล้วมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะท่านโทรสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด 8:00 นถึง 17:00 นโทรศัพท์สั่งที่0625100560-569ค่ะให้ฟังแต๋วจ๋านะคะสาริกากิ่งทองตชด.ขอร้องจากเสียงของเพชรโพธารามอสรรักศักดิ์สยามเพชรชมพูค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ท่านฟังกันอยู่ในหลายๆจังหวัดหลายๆสถานที่นะคะมีบางท่านโทรมาจากอยุธยานครปฐมมีแถวสระแก้วนะคะมีที่อยู่คลองเขื่อนนะประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่เป็นคนนอนดึกแล้วก็ในกรุงเทพปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียงหลายภูมิภาคเพราะวันนี้ออกอากาศในช่วงของคืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์หลายคลื่นหลายสถานีที่ท่านรับฟังในขณะนี้นะคะถ้าเป็นภาคดึกเนี่ยถ้าไม่ใช่คืนวันเสาร์จะเป็นคุณมิ่งมงคลไทยวันนี้ทั้ง 91.589.0 ขอสทบ AM 1269ขอสทบ FM 102รอดอ AM 747ตชดเอไม่ใช่ตชดรอดอแล้วมีสทล2บางนา675รวมทั้งทางคลื่นของบปท AM 792ที่นี่มีทุกคืนนะคะถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยเราจะลิงก์สัญญาณออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีที่ท่านรับฟังนะคะกับเสียงเพลงลูกทุ่งในทุกสถานที่ในจังหวัดที่เราไม่ได้เอ่ยถึงก็ตามเนี่ยนะคะท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านอยากจะได้แปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ไปดูแลสุขภาพให้เลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะเพราะถ้าหล่อเลือดเรามีปัญหาเนี่ยเกิดกับเลือดแข็งตัวแตกติดตันนะคะมีปัญหาเรื่องของสโตรกเรื่องของหลอดเลือดไม่แข็งแรงมันก็จะส่งผลแตกติดตันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเรียกเลยสมองไม่พอความจำหลงลืมวันนี้เนี่ยนะคะผู้สูงอายุถ้าอยากแข็งแรงท่านออกกำลังกายเลือกอาหารดีมีประโยชน์ขจัดความตึงเครียดนอนให้พอนะคะและใช้ชีวิตให้มีความสุขเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกล่องนึงจะมี15ซองและมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกท่านที่เป็นเบาหวานนะคะไปช่วยในการเผาผลาญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากสารสกัดผักหลากหลายชนิดจะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงธนาภาโชคนะคะขอแค่มองค่ะเราหรือคือทางผ่านจากเสียงของเอพจนา

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ารย์ครับ
1: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
0: ผมเป็นป่วยติดเตียงเป็นมะเร็งต่อมลูกปากครับตอนนี้อายุ56ปีแล้วเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วตอนนี้ขาผมเนี่ยมันชาแล้วกำลังไปฉายแสงที่คอที่เขาผ่าตัดเอามะเร็งจากไอ้สะบักหลังไขกระดูกออกไปแล้วก็ฉายแสงมาขามันก็กระดิกได้แต่ก็ยังชาอยู่แล้วขามันล็อกขึ้นมาครับติดเตียงอ่ะคือเราลานอนหงายขามันจะตั้งชันเข่าขึ้นมาแล้วนี่มันง้างได้นิดเดียวแต่มันลงไม่ได้แล้วดีหมอทางออโถทางแผนกมะเร็งกระดูกอ่ะก็นัดตั้งแต่ไปเจอวันที่19แล้วก็มาทำใบนัดให้พึ่งใบนัดเมื่อวันที่3ไปวันที่3ที่ศิริราชนะครับแล้วก็มานอนอยู่แล้วก็ผ่าตัดเมื่อวันที่4เนี่ยครับผ่าตัดแล้วขาก็เหยียดได้สุดที่เกือบสุดนิดนึงเข่าก็จะขึ้นมานิดนึงหมอนรองได้อ่ะแต่นี้มันก็ทั้งเจ็บแล้วขาผมนี่มันจะกระตุกอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้ของมันมาก่อนแต่ก็มียาเยอะโอ้โหกินจนแบบขึ้นไส้ไปหมดเลยครับแล้วผมก็จะถามอาจารย์ว่าผมจะทานแตกกล้วยได้หรือยัง
1: ครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: 56ปีครับ
1: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
0: น้ำหนักประกอบยังไม่ป่วยมัน75เลยตอนนี้ลดเหลือ58แล้วมั้งคร
1: ับโอเคดีแล้วเดี๋ยวแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
0: 175คร
1: ับ โอเคก็ดีแล้วที่ผอมนะครับเนี่ยที่ได้ผอมเกิดจากโรคเนี่ยมันก็ต่างกันผอมเกิดจากการออกกำลังกายทีนี้คุณต้องเข้าใจว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นได้ยังไงมะเร็งนี่มันไม่ใช่ชื่อโรคนะครับเกิดจากการได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีราดิเคิลนะครับทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเช่นความเครียดความหวานความเค็มขาดการออกกำลังกายมันก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเลยนะครับมะเร็งไม่มีเชื้อโรคนะครับส่วนตัวแปะกล้วยนี่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คุณลองกินเช้า4เที่ยง4เย็น4ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วคุณต้องกินโปรตีนเพิ่มคุณผอมมากเกินไปนะครับกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4แล้วกินโปรตีนจากอาจารย์หมอชำนาญนะครับแทนอาหารได้ให้คุณร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนยาเก่าผมไม่รู้ว่ายาอะไรเขาเป็นยามุ่งเป้าหรือเปล่าครับ
0: ยามุ่งเป้าตัวนี้ยังไม่ได้ตรวจเมื่อวันที่10เดือนที่แล้วมะเร็งมันลดเหลือ1ตอนหลังมันขึ้นมา5แล้วมาเดือนที่แล้วตรวจเจอขึ้นเป็น10หมอครั้งมะเร็งจะให้ยามุ่งเป้าแต่เดือนละ6 70,000ผมไม่มีเงินซื้อก็เลยหยิบไว้ก่อนเดี๋ยวอีก3เดือนคือปวดหมอค่อยนัดเจอใหม่ครับ
1: เอานี้คุณเรากินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4ไปก่อนนะครับเราขอดูผลแลบตอนนี้ผลแลบคุณมีอยู่ในมือไหมครับมีเบาหวานความดันไขมันมีไหมครับ
0: เบาหวานไม่มีครับผมไม่เป็นครับไขมันนี่ก็ไม่มีครับผม
1: เดี๋ยวเรามันเกิดจากมะเร็งมันหมอเขาบอกว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรมะเร็งต่อมลูกแมวคนเนี่ย
0: ก็ไม่ทราบครับมันคือก่อนที่จะตรวจเจอเมื่อปีที่แล้วกลางปีที่แล้วครับมันก็เป็นระยะ4แล้วครับแล้วเข้า MRI จนผ่าตัดประมาณมิถุนาครับผมก็ผ่าตัดเข้าไปเป็นระยะ4ก็ขึ้น 2,872 แล้วพอผ่าตัดไอ้เนี่ยอัฐะออกไปมันก็ลดเหลือ37 2-3 เดือนต่อมาก็ลดเหลือ
1: อันนี้นะครับอันนี้นะฮะคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับมะเร็งมันไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับยามุ่งเป้าก็สำคัญแต่ตอนนี้ลองกินดูนะครับมันอาจจะเหนือกว่ายามุ่งเป้าก็ได้คือการได้รับสารที่เป็นมะเร็งฟรีราดิเคิลสารที่เป็นอนุมูลอิสระแต่ตัวแปะกล้วยเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระคุณดูจาก1ผลแลบกับผลหลักผลแลบมันดีขึ้นไหมแล้วผลหลักมันดีขึ้นไหมพอดีขึ้นยามุ่งเป้าก็ไม่จำเป็นครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ผ่าตัดเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานผ่าตัดไอ้เรื่องขาที่มันชันมาเหมือนขาตะกั่วแล้วมันงอขึ้นมาเรานอนหงายมันงอขึ้นมาตอนนี้ดึงออกไม่ได้เลยตอนนี้เขาผ่าตัดเหยียดแล้วเข้าเฟือกเป็นเฟือกพลาสติกอย่างดีครับ
1: มันลามปามไปเป็นมะเร็งที่กระดูกด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ครับเพราะว่ามันเข้า MRI ไม่ได้เพราะขามันชันขึ้นหมอเขาจะเข้า MRI ให้ลึกนัดเข้าอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีครับแต่ตอนนี้ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยจะกินยาแต่ป่วยได้หรือยังครับผม
1: เดี๋ยวแล้วก่อนเป็นมะเร็งนี่ก่อนที่จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยคุณมีอาการหรือไม่อย่างไรครับ
0: ก่อนเป็นมะเร็งก็ตอนนั้นก็ทำงานอยู่ปี66 ก็เล่นดนตรีอยู่ร้องเพลงเล่นกีตาร์หลังจากลอยกระทงมาอีกวันหนึ่งจะเอากีตาร์มาแกะเพลงนิ้วชี้มันไม่มีแรงแล้วต่อไป
1: นิ้วชี้ไม่มีแรงมันไม่เกิดจากมะเร็งนะมันเกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดนะครับไม่ใช่เกิดจากมะเร็งนะฮะไปเช็คดู
0: มะเร็งถ้าตอนหลังก็พอจะได้ตรวจก็มะเร็งมันเข้าไปอยู่ที่ไขกระดูกตรงสะบักหลังก็เลยต้นคอลงมาครับนะครับแล้วก็ส่งไปให้หมอทั้งไตดูอีกทีครับแล้วก็ถึงมาตัดอันตาออกไปครับ
1: ตัดไปทั้งพวงเลยใช่ไหมครับ
0: เหลือแต่เอาไว้เยี่ยวครับผมตัดตะไคร้ออกไปครับ
1: เราก็สืบพันธุ์ลำบากเนาะไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ก็ยัง
0: อายุ56แล้วครับแล้วอย่างผมก็ทานแปะกล้วยมาเช้า2เย็น2ที่อาจารย์เคยบอกแล้วน้ำเลือด eGFR ก็ขึ้น106บ้าง109 112บ้างไงครับ
1: เฮ้ยดีไตคุณชั้น1เลยอ่ะ
0: ครับผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็พยายามลด
1: eGFR คุณเนี่ยคืออย่างงี้นะ eGFR คุณเป็นสุดยอดเลยนะฮะไตไม่เป็นไรเลยครับแสดงว่าคุณกินอาหารเป็นยาทุกชนิดไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่และออกกำลังกายประจำด้วยจริงหรือเปล่า
0: จริงครับผม
1: นั่นแหละมันถึงดูจากผลไตก็รู้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมภาวนานะครับมะเร็งระยะสุดท้ายก็จริงอยู่นะครับเป็นมะเร็งมี4ระยะที่1เป็นเฉพาะจุดระยะที่2เป็นข้างเคียงระยะ3กระจายไปอวัยวะต่างๆระยะสุดท้ายกระจายไปทุกอวัยวะการให้ยามุ่งเป้าคล้ายๆกับแก้ไขระบบภูมินะครับมันไม่ค่อยแพ้นะครับแต่การกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้แก้ที่ต้นตอยังไง 1. ไม่เลือดขาวตอนนี้คุณอ่อนแออย่างมากๆจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตแทบจะสูญสลายน้ำหนักเคยแข็งแรงขนาดนั้นให้แต่ยาแผนปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 7-8 อย่างจริงหรือเปล่า
0: จริงครับคือใส่ดูครับทานในลง
1: ใส่ยาแก้กระเพาะยาลดยาอะไรยานอนหลับก็ให้ใช่ไหมคุณนอนไม่เคยหลับยานอนหลับยากล่อมประสาทแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณขาดโปรตีนอย่างมากๆนะครับเพราะนั้นน่ะการกินโปรตีนก็สำคัญนะครับมะเร็งนี่ไม่มีใครตายจากมะเร็งด้วยการเป็นมะเร็ง
0: คุณต้องทานไข่ต้มทุกวันเช้ากับวันเย็นแต่นี้ไปเจอที่โรงพยาบาลญาติผู้ป่วยเขาบอกไข่แดงอะตัวดีมะเร็งชอบผมก็เลยจะถามหมอด้วยจริงหรือเปล่าครับ
1: มีส่วนจริงครับ
0: อ๋อไข่แดงนะครับ
1: มันมีโพแทสเซียมไตคุณดีไงไตคุณดีเนี่ยมะเร็งมันชอบของหวานของทอดของมันขาดการออกกำลังกายและขาดการออกกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือว่าน้ำยอกน้ำบ่งมะเร็งไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากสารที่เป็นอนุมูลอิสระเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับคนที่ตายจากมะเร็งเพราะว่ากินอาหารไม่ได้ขาดโปรตีนนะครับไม่มีใครตายจากมะเร็งสักรายนะแต่ตายจากว่าเจี๊ยบเลาะกินอาหารไม่ได้มันเหม็นไม่หมดจริงหรือเปล่า
0: จริงครับเหม็นอาหารเขาก็ดีที่สิริราชมันเหม็นไม่อยากกินเลยอะครับกินไม่ได้เลยอะ
1: แค่ได้กลิ่นคุณจะอ้วกออกมาแล้วอะ
0: คร
1: ับ จริงเขาบอกแต่เขาไม่มีอาหารผงให้กินใช่ไหมครับมันเป็นแพงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คือโปรตีนไงเพราะฉะนั้นคุณกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4อาการที่เหม็นอาหารมันจะน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขมะเร็งมันเกิดจากสารที่เป็นอนุมูลอิสระส่วนตัวแปะกล้วยมันได้เป็นสารที่แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเป็นซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยก็ลองกินดูเช้า4เที่ยง4เย็น4
0: ครับอาจารย์เช้าแล้วที่ผ่าตัดมาที่กุกีดเอ็นเพื่อให้ขามันยืดคือเดี๋ยวแปะกล้วยก็จะช่วยเข้าไป
1: โอ้ช่วยได้มากมันช่วยเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดให้เลือดไปซัพพลายส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้นนะครับสังเกตดูที่คนเป็นสโตรกใหม่ๆเนี่ยที่หลอดเลือดท่อเลือดในสมองตีบแตกดันเนี่ยคุณเขาจะหายเร็วกว่าคนที่ไม่กินแปะกล้วยครับแต่คุณต้องช่วยโดยการเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับการรู้จักยืดในเมื่อขาคุณยืดไม่ได้มันเกิดการ การนั่นนะฮะมันเกิดการยืดไม่ได้เพราะคุณงออยู่เป็นเดือนๆมันจะยืดได้ยังไงอ่ะคุณต้องรู้จักการทำกายภาพตัวเองนะครับโดยมีการเคลื่อนไหวยอมเจ็บนิดนึงให้มันมีการยืดให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดไม่ยืดไปตลอดชีวิตคุณต้องฝืนมันอย่างมากๆใช้มือที่แล้วแขนซ้ายแขนขวานี่มีแรงเท่ากันหรือเปล่าครับ
0: มีแรงครับแต่มือกลับไม่ได้ครับมันเกิดจากที่ว่ามันเข้าไปมะเร็งเข้าไปอยู่ในไขสันหลังตรงสะบักกลางหลังขาใต้ต้นคอครับทำให้นิ้วมือเนี่ยไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าแขนยังยกได้ครับกลางก็ไม่ได้คร
1: ับ ยกได้ทั้งสองแขนหรือแขนเดียวครับ
0: สองแขนเลยคร
1: ับ โอเคแสดงว่าหลอดเลือดคุณยังดีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้กระดูกสันหลังที่เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยไอ้ตัวสุมไพรแปะกล้วยนี่มันป้องกันและแก้ไขผมไม่เรียกว่ารักษานะครับเพราะว่ามันมะเร็งก็คือสารได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะครับแต่ตัวแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลองกินเช้า4เที่ยง4เย็น4แล้วกินโปรตีนที่เอามาชงกับน้ำได้เพราะคุณกินอาหารได้กลิ่นคุณก็จะออกอยู่แล้วนะครับคุณลองฝืนกินน้ำคล้ายๆกับนมกลืนลงไปง่ายๆแล้วไม่คาวไม่เหม็นนะครับกินโปรตีนช่วยให้เป็นอาหารเป็นยาครับกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4เราสัก2อาทิตย์โทรมางานนะครับไม่ต้อง4อาทิตย์หรอกเพราะคุณอยากจะโทรมาทันใดด้วยซ้ำไปมันเป็นไปไม่ได้สัก2อาทิตย์โทรมารายงานว่าอาการปวดดีขึ้นไหมดูผลแลบว่าจะต้องยามุ่งเป้าถ้ามันดีขึ้นอาจไม่ต้องใช้ก็ได้ครับถ้าคุณอาการดีขึ้นก็ไม่จำเป็นมะเร็งมันก็ได้คุณได้รับสารที่ถูกต้องคือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ส่วนยามุ่งเป้าส่วนมากมันจะแพ้น้อยเพราะว่าเป็นการสร้างระบบภูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปะกล้วยก็เป็นการสร้างระบบภูมิทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงลิมโฟไซต์แข็งแรงเนี่ยลิมโฟไซต์มาจากลิมโฟบาสตัวอ่อนลิมโฟบาสมาจากไขกระดูกคือบนแมรโรเผลอๆไขกระดูกคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะครับนะมันจะกระจายไปทั่วตัวโดยผ่านทางกระแสเลือดพวกฟลาโวนอยด์ถึงไปหน่อยแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ฆ่ามะเร็งอีกต่างหากครับลองกินดูนะครับ
0: เร
1: ากินโปรตีนเรากินโปรตีนดูนักสองอาทิตย์ทำมาแรงงานนะครับเพราะว่าสี่อาทิตย์คุณทนไม่ไหวคุณอยากจะกินปุ๊บได้ผลปั๊บเป็นไปไม่ได้ขอเวลาสองอาทิตย์นี่ที่สุดของที่สุดแล้วครับนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คืออย่างเงี้ยกำลังใจเนี่ยแค่ได้ยินเสียงแห่งความหวังมีเสียงที่เต็มปิ่มไปด้วยความเมตตากรุณาด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์เราไม่หลีกหนีการเรียนมานะครับแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยผมว่าผมเรียนผิดนะเนี่ยเรียนผิดวิชาสุขศึกษายังผิดเลยกินอาหารอย่าไปกินน้ำนะเปลี่ยนละแค่ไข่แดงไข่ขาวไข่แดงไข่ลูกเขยเนี่ยโอ้ยบางทีก็ถูกฝรั่งมันหลอกเอาจริงๆนะครับถ้าทั้งประเทศไทยนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นำทีมโดยตีน้อย MK และอะไรที่เซ็นทรัลนะอะไรนะอะไรนะที่คุณเซ็นทรัลไป900ล้านนะดูสิเนะี่ยจะได้บอกคุณวัดเจตเทวัดหน่อยเปิดมันทุกเซ็นทรัลเลยนะครับยิ่งต่างจังหวัดแล้วก็โอ้โหเขาทำอร่อยนะครับชอบอย่างสไตล์แบบอะไรนะดูสิแม่ขนาดกินแปะกล้วยลืมกินแปะกล้วยยังจำไม่ได้ดูสินะครับเนี่ยสุกี้เซ็นทรัลลักกี้ลักกี้ลักกี้เฮ้ยวัดเจตเทวัดเว้ยลองทำเอาฉีกแนวสิครับคิดแค่ร้อยเดียวกำไรเหลือเฟือแล้วทำลักกี้สุกี้ทุกเซ็นทรัลยิ่งจากกระบี่เดี๋ยวนี้โรตันยังมีโรตันที่บางกระบี่ก็มีครับลักกี้สุกี้ผมเคยไปกินครั้งหนึ่งจะ กินแบบบุฟเฟ่ก็ได้แต่ถ้าลักกี้สุกี้จะทำนะครับให้เขาจานไป3จานแล้วเข้ากล้องแล้วถ้วยหนึ่งจานแรกจานเดียวเนี่ยให้เขาเลือกผักอันนี้ถือว่าเป็น 50% ละผักไหลหลากผักกันหน้าผักบุ้งผักอะไรต่อมีอะไรเนี่ยถ้ากิน 4-5 คำแรกเนี่ยนะไม่ต้องผสมอะไรเป็นผักออร์แกนิกผักดิบๆนั่นก็นะบอกว่าเป็นผักที่ปลูกโดยไม่มีสารเคมีทั้งประเทศให้ส่งไปที่ลักกี้สุกี้เพราะว่าวัดเจติวัฒน์เจ้าของเซ็นทรัลเป็นเพื่อนซีโรบินสันเซ็นทรัลไปที่อังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสด้วยนะครับสาขาเซ็นทรัลไปเกือบทั่วโลกแล้วบุกเข้าไปเลยด้วยไทย IF Food คุณก็มีถาดหนึ่งเอามีจาน2จานก่อนแล้วก็มีถ้วยหนึ่งจานแรกเนี่ยผักเต็มพูนจาน 50% จานที่2เนี่ยคุณก็มีผลไม้สักส่วนหนึ่งแล้วต่อด้วยการกินโปรตีนเต็มถาดเลยโปรตีนจากอกไก่จากไข่ต้มไข่ลวกอย่าเอาไข่ลูกเขยเป็นโปรตีนที่ไม่มีการแปรรูปนะครับถ้าเป็นไข่แบบทอดให้ทอดด้วยกระทะที่ไม่มีน้ำมันพอใส่ไปปั๊บนี่เติมน้ำมันแบบอิ่มตัวก็ได้ครับเนาะเช่นน้ำมันมะกอกราดลงไปคิดแค่ร้อยเดียวก็รวยตายแล้วแล้วได้บุญด้วยแล้วไม่มีใครในโลกนี้กล้าทำอย่างนี้กินมัน3มื้อเลยครับ2มื้อก็ได้ก็ดี2มื้อก็ดีครับกินผักก่อน 4-5 คำแรกพอค่อยๆเคี้ยวนะครับต่อไปก็กินสลัดผักให้ลักกี้สุกี้นะครับทำให้แบบหวานนิดหน่อยด้วยผลไม้ที่มีไฟเบอร์แต่ขอให้จะเอาผักไปลวกก็ได้นิดหน่อยอย่าไปต้มเป็นจับฉ่ายนะครับเพราะสารมันจะเสียนะครับมันมีไฟเบอร์เป็นการล้างพิษลดน้ำตาลในตัวครับผักทุกชนิดเนี่ยมันมีไฟเบอร์มันน้ำตาลมันต่ำแคลอรี่มันน้อยไขมันก็แทบไม่มีเลยครับมันมีแต่มันมีน้อยน้ำตาลมันก็มีน้อย 4-5 คำแรกขอให้เป็นผักเพียวๆที่ไม่ลวกไม่ต้มได้ไหมเพราะว่าในลำไส้เล็กส่วนต้นในสักประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยลำไส้เล็กยาวประมาณ6-7เมตรในสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนพลังเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญและทำให้การขับถ่ายก็ดีขึ้นนะครับก่อนจะกินอย่างอื่นคุณต้องมีเซฟตี้เบลก่อนคือการกินผักต่อด้วยการกินผลไม้ก็กินคู่กับผักก็ได้แล้วกินโปรตีนกินผักกินอะไรคุณก็ทำแบบบุฟเฟ่ต์สิครับมีปลามีไก่อกไก่ที่ไม่ติดมันแล้วน้ำจิ้มนี่คุณทำแบบพิเศษเดี๋ยวจะคิดสูตรให้ที่ไรโซเดียมไรโพแทสเซียมเยอะแยะนักโภชนาการเก่งๆนี่ทำได้หมดแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเอาไว้สักถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งถ้าอ้วนมากๆก็ไม่ต้องกินแต่ทำอย่างนี้ระวังเกิดถึงไม่มีเบาหวานระวังเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียกินอย่างนี้มัน3มื้อเลยเป็นไอดอลของประเทศไทยกระจายไปทั่วโลกเวลานักท่องเที่ยวมา เฮ้ยน้ำหนักเขาลดไว้กินอาหารแบบลาบส้มตำนี่แหละแกงเลียงนี่แหละหมูลวกหมูต้มน้ำซุปทำจากกระดูกหมูกระดูกวัวกระดูกไก่ก็ได้ครับทำตามนี้เถอะครับลักกี้สุกี้ลองนำหน้าเพราะว่าอาหารตามสั่งก็จะคิดแบบเหมาไม่แบบเหมาก็ได้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำพวกนี้นะครับเขากำไรดีอยู่แล้วครับเซ็นทรัลซื้อหุ้นถึง 40% น่ะทำให้ลักกี้สุกี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อันเข้มข้นระหว่างตีน้อยกับ MK ลักกี้เข้าไปสู้โอ้โหแต่เราสู้ด้วยปัญญาบัตรเจษวัตรลองเอาแบบไทย IF Food เชิงรักษาโรค NCD ด้วยมันจะได้บุญจะได้แตกหน่อแตกแนวคิดแค่ร้อยเดียวก็กำไรเหลือเฟือแล้ว
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การที่ท่านได้รับฟังนะคะซึ่งเป็นแพทย์ทางอากาศเนี่ยถ้าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยได้เลยทันทีนะคะทางคลื่น 89.0 91.5 กองทัพไทย101ในเครือข่ายของ KCS Radio แล้วก็จะมีทาง www.kcsradio.online นะคะทาง AM เนี่ยนะคะจะมีออกอากาศในภาคกลางวันภาคกลางคืนท่านก็ฟังได้นะคะแห่งนี้คือวปท. AM 792กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทร2วังนา AM 675รด AM 747ตชด AM 576และทางจังหวัดระยองพี่น้องชาวฝั่งตะวันออกท่านฟังทางพลม2 AM 774ท่านจะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาทีมแพทย์นะคะโทรศัพท์081 334 6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์062-5100-560-569ให้ฟังเพลินพรมแดนนะคะอย่าลืมเมืองไทยนาคสังสีกาจากเสียงของไวยพจน์ทศ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: truly fat
1: ค่ะสำหรับการที่เราจะเสริมพวกอาหารโปรตีนเนี่ยนะคะนอกจากตักเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะปลาก็มีหลายพันหลายชนิดจะกินพวกปลาแซลมอนนะคะปลาสะดีนหรือว่าจะเป็นปลานึ่งมะนาวเนี่ยเราจะใช้ปลากระพงปลานิลแล้วก็เป็นพวกปลาทูงี้ก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นอาหารโปรตีนที่เราควรจะมีทุกมื้ออาหารอย่างน้อยก็กินไข่นะคะกินไข่ต้มเนี่ยทำให้อิ่มนานแต่พวกธัญพืชที่มีโปรตีนเนี่ยนะคะอย่างพืชตระกูลถั่วเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะคะหาง่ายๆเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาที่มีไฟเบอร์มีทั้งให้สารอาหารที่มีประโยชน์ดังถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะเป็นของที่เรากินอยู่แล้วบางคนกินกับพวกส้มตำนำไปเป็นผัดพริกผัดถั่วหรือไปเป็นการแก้มกินกับอาหารบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะมีพวกไฟเบอร์ไปชะลอการย่อยการดูดซึมพวกข้าวแป้งน้ำตาลทำให้น้ำตาลหลังอาหารเราไม่ขึ้นเร็วนะคะการกินข้าวกินแป้งล้วนๆเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้เรามีน้ำตาลในเลือดมากขึ้นในเวลาที่เรากินอาหารเพราะฉะนั้นเรากินพวกถั่วฝักยาวนะคะเอาไปลวกเอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะหรือว่าถ้าเราไปผัดเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะแล้วก็มันจะไปแทนพื้นที่ในการกินข้าวให้มันน้อยลงได้หรือว่าพวกมะเขือเปราะพวกนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ไม่เราเกิดน้ำตาลในเลือดสูงนะคะการกินพวกเนื้อปลาเนื้อไก่เต้าหู้พวกนี้มันก็จะเป็นอาหารโปรตีนหรือว่าผลไม้พวกฝรั่งเนี่ยนะคะฝรั่งเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์มีน้ำตาลไม่สูงมากนะคะแต่ก็เหมาะสำหรับในช่วงที่เราควบคุมน้ำหนักทำให้เราได้เคี้ยวนานนะคะแล้วก็หวานไม่จัดน้ำตาลมันก็จะขึ้นช้าลงพวกที่ใส่ปรุงอาหารด้วยพวกงาดำเนี่ยนะคะก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวพวกนี้มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดกินถั่วลิสงก็ได้นะคะอันนี้มีโปรตีนแน่นอนนะคะโปรตีนในทุกมื้อเนี่ยเรามีพวกปลาพวกไข่เต้าหู้เนื้อไม่ติดมันมันจะช่วยให้เราอิ่มแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มผักเนี่ยนะคะครึ่งจานเพิ่มไฟเบอร์ลดพื้นที่ของการกินข้าวกินแป้งที่มันกินแล้วเป็นส่วนเกินให้มันน้อยลงนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะการกินถั่วกินงากินปลากินไก่แทนของทอดพวกเนื้อมันขนมหวานๆพวกนี้นะคะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นในการลดน้ำตาลในเลือดนะคะและท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไวเฮิร์บเนี่ยมีผักเชียงดาตัวฆ่าน้ำตาลผสมแล้วก็มีมะระขี้นกนะคะที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ในการลดน้ำตาลในเลือดมีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วมีสารอาหารแร่ธาตุที่บำรุงประสาทก็คือแมกนีเซียมเนี่ยมันจะทำให้เราหลับสบายหลับลึกหลับแบบไม่ทรมานร่างกายนะคะเพราะร่างกายเราถ้าเราขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะมีผลได้จึงมีแมกนีเซียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็มีโครเมียมเพื่อช่วยในการเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะ1กล่องเนี่ยมี30แคปซูลถ้าท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะได้ตำราการทำ IF ให้ด้วยนะคะสนใจอยากจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปกินคู่กับไวเฮิร์บได้ค่ะและท่านต้องการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสายพันธุ์ดีที่ไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้ใช้สุครสย่าหวานทดแทนน้ำตาลนะคะเพราะน้ำตาลจะเป็นอันตรายตลอดเลือดสำหรับผู้สูงอายุกาแฟสายพันธุ์ดีที่นิยมดื่มนะคะนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่0625100-569มาฟังเสียงของพนมนพรนะคะฮักสาวขอนแก่นเจ้าสินอนกอดไผ่จากจีรพันธ์วีรพงษ์จดหมายผิดซองค่ะจากเสียงของมนต์สิทธิ์คำสร้อย

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับการออกกำลังกายเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังท่านฟังที่รายการสุขภาพเสียงเพลงช่วงตอนเย็น 5:00 น.เนี่ยคุณสุจิลาเขาก็จะมีกลุ่มของผู้สูงอายุคนที่ฟังรายการนะคะได้เต้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเนี่ยแพร่กระจายไปในระยะวงกว้างขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งจังหวัดนนทบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีไปจนถึงภาคอีสานเนี่ยนะคะจะเห็นในภาพที่เราเห็นทางโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะมีลานแอโรบิกที่เตรียมใส่ชุดไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายไปเต้นเสริมสร้างสุขภาพเพราะว่าในวัยคนทำงานเนี่ยนะคะก็จะว่างตอนเย็นๆแถวสวนจตุจักรแถวสวนลุมเราจะเห็นนะคะทั้งแม้กระทั่งคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็มาเต้นออกกำลังกายแต่ถ้าท่านอยู่ที่บ้านนะคะถ้าสามารถเปิดรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งจะออกอากาศทาง 89.0 เนี่ยเป็นแม่ข่ายแล้วก็จะลิงก์สัญญาณที่กองทัพไทย 101.91.5 และในเครือข่ายของ KCS นะคะให้ท่านได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่านออกแบบท่าเต้นด้วยตัวท่านเองได้เลยนะคะจะนั่งบนเก้าอี้นะคะในการที่เราจะทำเป็นเซตหรือว่าจะมีการออกไปเดินนะคะไปวิ่งทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายและในระหว่าง1สัปดาห์เนี่ยท่านจะต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อหลังจากที่เรากินโปรตีนเนี่ย1-2 วันต่อสัปดาห์ท่านจะต้องยืดเหยียดร่างกายยกดัมเบลยกกรวดน้ำให้มันมีแรงต้านให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงถ้าเรากล้ามเนื้อแข็งแรงระบบเผาผลาญดีมันจะช่วยในการลดน้ำหนักนะคะมันจะทำให้ไขมันที่สะสมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแต่มวลกล้ามเนื้อเราจะไม่รีบสลายไปในช่วงที่ลดน้ำหนักเนี่ยบางคนดีใจนะคะลดได้เยอะในช่วง1เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่กินโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อมันก็จะทำให้เราอ่อนแรงบางคนเหนื่อยง่ายขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นนะคะถ้าเราออกกำลังกายผิดวิธีเนี่ยมันก็จะต้องดูแลในเรื่องอาหารการกินด้วยการนอนสำคัญนะคะช่วงที่เราออกกำลังกายเราจะต้องพักผ่อนนอนให้พอป้องกันปัญหาสมองเสื่อมการเป็นอัลไซเมอร์การหลงลืมๆในวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดสารอาหารขาดการเอาใจใส่มาตั้งแต่ในช่วงที่ทำงานตักตำทำงานหนักเกินไปนะคะวันนี้ดูแลให้หลอดเลือดเราแข็งแรงซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100 560-569ค่ะให้ฟังอกหักจากปากใต้เอกชัยศรีวิชัยน้ำตาหล่นที่โคราชจากเสียงของแสนสุขแดนดำเนินค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ0813344แล้วก็64ตัวนะครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: จากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: จากสุพรรณครับ
0: สุพรรณบุรีฟังรายการนี้ถือว่าโชคดีนะ
1: ฟังประจำก็ฟังประจำ
0: คุณจะมีความรู้มากมายเป็นความรู้บั้นปลายชีวิตแล้วเราจะถ่ายทอดให้จนหมดหัวใจเลย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ตอนนี้อายุ60ส่วนสูง162น้ำหนักจาก78ทำ IF 2เดือนเหลือ6เหลือ70
0: โอ้โหลดกี่กิโล
1: ลดไป8กิโลแล้วครับ
0: อาการปวดเข่าค่อนข้างชั่วไหม
1: ตอนนี้ปวดเข่าก็สาเหตุจากตอนแรกที่จะทำคือปวดหลัง
0: ปวดหลัง
1: ปวดหลังผมก็เลยฟังผมขับรถด้วยไงผมก็ฟังพอดีฟังเจอผมก็เลยทำตามทำเธอโดยรับประทานผักก่อน
0: โอ้ยปรับมือหน่อยตอนครับ
1: รับประทานผักก่อนต้มบ้างแล้วก็ผักสดบ้าง
0: คืออย่างเงี้ย
1: ตามด้วยไข่3ฟอง
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับ
1: บางครั้งก็4ฟองไข่ต้มนะครับ
0: ดีครับดี
1: แล้วก็มาทานพวกอาหารเนี่ยประจำพวกต้มพวกอะไรบางครั้งก็แลบไปเหมือนผัดกะเพราบ้างอะไรแต่ข้าวเนี่ยผมทานประมาณนิดเดียว
0: อันดับสุดท้าย
1: ก็ไม่ทานเลย
0: นี่ทำไมคุณเพิ่งรู้เมื่อก่อนทำไมไม่รู้อย่างเงี้ย
1: ไม่รู้เลย
0: ไปไหนก็ไม่มีการแนะนำว่าคุณอ้วนต้องลดน้ำหนัก20กิโลแล้วจะกินอะไรก่อนหลังแค่คุณกินข้าวก่อนนะก่อนกินผักนะทำ IF ก็ไม่ได้เขาเรียกว่า IF แบบฝรั่ง
1: ครับ
0: ไม่มีทางไปได้เลยจริงหรือเปล่า
1: ตอนนี้เพิ่มผลไม้ด้วยฝรั่งพวกอะไรเงี้ย
0: กินเข้าไปเกิน 20% ก็ได้ครับไม่เป็นไร
1: ครับนะเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วผมไปตรวจเป็น122ตอนนี้ผมมาทำ IF เนี่ยเหลือ109
0: เห็นไหม109ฟาดิบัจจุก้านะถ้า A1C 5เท่ากับ90
1: ครับ
0: นะครับถ้า A1C
1: ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้แหละ
0: เอาอันนี้
1: โทรมาถาม
0: เอา109เราสามารถแปรผันเป็นน้ำตาลสะสมได้คุณไม่ต้องไปตรวจนะครับถ้าน้ำตาลสะสม90ฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลฟาดิบัจจุก้า90นะครับ A1C เท่ากับ5ถ้า6เท่ากับ120คุณ 5.5 ท่านเองอ่ะปกติครับคุณไม่ได้เป็นเบาหวานเลยครับหรือถ้าเป็นเบาหวานก็ถือว่าหายแล้วครับ
1: แล้วมันมีเนี่ยอะไรนะ LDL อ
0: ่
1: ะ
0: ใครมาต
1: ั
0: วเร็ว
1: LDL มัน158
0: โอ้สูงมากเลยครับคุณต้องกินยากลุ่มสเตตินช่วยด้วยนะครับหมอให้ยาม
1: ันเกี่ยวผมเลยถามว่ามันเกี่ยวไก่นี่ไหมผมทานไข่เยอะ
0: ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับ LDL คุณสูงคุณกินของทอดเยอะครับ
1: นี่ของทอดตอนนี้ผม
0: เมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ตอนนี
1: ้ใช่
0: มันคุณจะลดมันใช้เวลาหลายเดือนคุณต้องงดของทอดโดยเด็ดขาดและออกกำลังกาย
1: ฮะทำใจได้แล้วแบบบางทีก็แลบไปหน่อยแต่นี่ก็แต่เราไม่ทำ
0: ของทอดและของหวานนะครับของหวานทำให
1: ้ของหวานไม่เลย
0: ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับไตรกลีเซอไรด์เกินร้อยไหม
1: เดี๋ยวก่อนนะไม่ร้อยเดี๋ยวก่อนค่าน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ค่าไขมันไตรกลีเซอไรด์ครับ
1: 230
0: อะไรนะ
1: 230
0: นั่นมันค่าท่อคอเลสเตอรอลปกติค่านั่นค่าไขมันรวมครับคุณอย่าไปสนมันเท่าไหร่นะฮะคุณสนใจคำว่าทีไตรคือขึ้นต้นด้วยตัวทีอ่ะ
1: ตัวทีเก้าสิบสองครับ
0: โอ้ยปกติเยี่ยมมากเลยคุณไม่มีไขมันที
1: ่ LDL
0: คุณต้องกินคุณต้องกินยาก่อนกินสักเดือนหรือ2เดือนครับแล้วคุณต้องงดของทอดทุกชนิด
1: ครับ
0: และของหวานถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปกินนะครับ
1: ครับก็มีหวานผลไม
0: ้หวานผลไม้ได้เลยครับเนี่ย คืออย่างนี้นะถ้าคุณกินนะเอาระหว่างน้ำส้มคั้นนะฮะแล้วเอาไปแช่เย็นเนี่ยเขาจะใส่คุณรู้เปล่าเขาเอากากนี่ดีๆทิ้งหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เขาใส่น้ำเชื่อมด้วยคุณดูสิน้ำส้มคั้นแม้กระทั่งน้ำส้มคั้นที่อยู่ในตู้เย็นของคุณเนี่ยเขาเติมน้ำตาลลงไปด้วยครับอย่างนั้นมันขายไม่ออกครับ
1: ครับ
0: เอาจริงก็บ้า
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักเรื่องไลฟ์สไตล
1: ์เนี่ยตอนนี้ฟังอาจารย์ก็ปฏิบัติตามไงผมก็เลยลดลงมาตั้งเงี้ยผมจะกดได้เหลือ6 60กว่ากว่านิดๆเนี่ยตอนนี้ตั้งเป้าตัวเองไว้
0: อะไรหรือ60กว่ากว่าอายุใช่ไหม
1: ไม่ไม่น้ำหนักครับน้ำหนัก
0: ต้องลดนะ
1: 8เนี่ยให้เหลือ60กว่าเพรา
0: ะสูงเท่าไหร่คุณส
1: ูง12เอง
0: คุณสูงน้ำหนักได้60นะเมียกูจะหลงคุณ
1: น่ะแล้วผมจะกดลงมาเนี่ยก็เลยฟังอาจารย์ประจำแต่ก็ยังบอกว่ามันมีกังวลเรื่องผมทานไข่เงี้ยเฮ้ยวัน
0: กินเข้าไป 4-5 ฟองไม่เกี่ยวกับ LDL ไม่เกี่ยวกับไตรกลีเซอไรด์ครับไม่เกี่ยวครับกินได้เลยครับ
1: ครับ
0: แล้วไม่มีใครในโลกนี้เขาบอกว่าเบาหวานความดันไขมันหายได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณไม่รู้จักอะไรเนี่ยมันไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกต้องอ่ะอาจารย์ก็ป่ะ
1: ครับครับ
0: คุณเข้าใจว่ากินไข่แล้วไขมันสูง LDL สูง
1: ใช
0: ่คุณกิน10ลูกก็ไม่สูงครับ
1: อีกหน่อยนึง
0: คืออย่างนี้นะไอรายการเนี่ยเป็นรายการที่ให้คนฟังทั้งประเทศและทั้งโลกนะครับคุณอยู่เขาใหญ่เขาคอเขาเขียวหรือเขาฟูจิคุณก็ฟังได้ครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดไม่ได้แล้วลูกชายผมก็เป็นแพทย์ทางด้านระบบทางเดินอาหาร GI ส่องกล้องเนี่ยนะครับเรื่องอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนลูกสะใภ้ก็เป็นขนาดรองผู้อำนวยการนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแพทย์ทางด้านหัวใจเนี่ยนะครับเนี่ยเรากล้าจะเอาชื่อเสียงของมุตตะกูลมาขายอ่ะ
1: คร
0: ับจริงก็เปล่าก็พออยู่พอกินแล้วผมกินวันหนึ่งไม่เกินร้อยหนึ่ง
1: ครับ
0: กินมากเดี๋ยวอ้วนอีกเดี๋ยวคนจะไม่ดูแลเราอ่ะจะมาคุณกินอาหารกินแค่สองมื้อนี่ตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าเนี่ยผมกินสลัดไปนิดหนึ่งแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าน้ำหนักคุณลดนี
1: ่
0: คุณจะร่างกายมีเสน่ห์เสื้อกางเกงอาจจะใส่ไม่ได้นะครับคุณอย่าเพิ่งซื้อกางเกงนะครับ
1: ตอนนี้เอาเอวเข้านิ้วขึ้นแล้วคร
0: ับแล้วไม่เคยคิดว่าน้ำหนักจะลดใช่ไหมในชีวิต
1: ไม่เคยคิดเลยไม่เคยทำมานานแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อ
0: ไม่เชื่อเพราะว่าไงเน
1: า
0: ะกินจน
1: ท้องทำดูเออเป็นจริง
0: ๆกินจนท้องแตกก็ผอมได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าการพูดอย่างนี้มันไม่ได้ตังค์จ่ายยาลดน้ำหนักไม่ได้ตังค์ครับเนาะ
1: ครับครับครับ
0: แล้วยาที่ผมพูด
1: จะเกิดโยโย่ไหมครับ
0: ไม่มีทางไม่มีทางมันโยโย่ที่ก้นคุณอะก้นคุณจะใหญ่ขึ้นเอาจริงก็ป่ะแต่เอวจะเล็กลงครับถ้าผู้หญิงกินจะเห็นชัดเลยฮะหน้าอกกับสะโพกก็อยู่เหมือนเดิมนะแต่เอวก็เตี้ยลงทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้นให้เมียกินด้วยเมียอ้วนไหมเมียหนักกี่กิโล
1: ก็หนักเหมือนกันเดี๋ยวผมสำเร็จก่อนเดี๋ยวก็ขยับเพราะว่าเขาคนเชื่อก็เชื่อยากแบบคุยให้เขาฟังเนี่ยยากเราต้องทำให้เราเห็นให้ทางเขาเห็นก่อน
0: คุณขู่เมียสิ
1: ไม่ได
0: ้มึงไม่กินตามกูนะกูจะมีเมียน้อยจะเอาเมียมานอนแทนมึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ครับโลกนี้ภรรยาเป็นใหญ
0: ่แล้วเมียหนักกี่กิโล
1: ก็ใกล้เคียงกันแล้วครับ
0: แล้วสูงเท่าไหร
1: ่สูง160ครับ
0: โอ้เมียขุนดีเนี่ยว่ะถ้าลดน้ำหนักเหลือสัก50นะคุณได้เมียใหม่คนนึงนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาอ้วนไปต้องเกือบ20กิโลอ่ะ
1: ครับครับ
0: ก็พอๆกันนะวะ
1: โอ้ย60แล้วผม
0: เออแล้วได้มีเมียอายุเท่าไหร
1: ่อ่อนกว่าผม5ปีครับ
0: เออดีแล้วปีละสูตรการหาเมียนะคุณรู้เปล่านะสำหรับคนที่สูงอายุนะพี่ผู้ชายนะ คุณเอาอายุของผู้หญิงนะสมมติว่าคุณอายุ80นะ
1: ครับ
0: คุณเอาอายุของคุณนะ80หารด้วย2หรือ40แล้วบวกด้วย7ก็เป็น47อายุ80คุณจะมีเมียอายุ47ครับ
1: ครับ
0: ถึงจะพอดีเราให้เมียเรียกฝึกเรียกไว้ก่อนนะขณะจีบกันนะเรียกว่าพี่นะแต่พี่ต้องมีตังนะ แล้วพี่ต้องไม่อ้วนนะ
1: ครับผม
0: พี่อายุ80นะพี่ถ้าลดน้ำหนักตามนี้นะอายุ40สู้ไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: กินแปะกล้วยด้วยก็ดีทำให้ปึงปังด้วยนะครับนะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงจะลองแปะกล้วยต่อครับ
0: เออไม่ต้องรอแล้วคุณกินเช้า4เย็น4 4อาทิตย์คุณให้เมียลดด้วยนะ
1: ถ้าเกิดว่ากรณีก็เหมือนกันเพราะว่าผมทานเที่ยงก็มาทานเที่ยงแทน
0: ใช่ๆๆกัน
1: เลย
0: ใช่ๆๆโอเค
1: ครับครับคร
0: ับครับสวัสดีครับคือการทำอะไรด้วยหัวใจไม่ใช่ปลายลิ้นนะครับผมเคยฝันนะว่าคนทั้งประเทศไทยอย่างเดียวไม่พอครับคนทั้งโลกเนี่ยรู้จักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณเป็นโรคอะไรคุณต้องรู้จักเหตุแห่งการเป็นโรค 2,500 กว่าปี 2,500 6-70 ปี นะครับและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสวยอาหารแค่มื้อเดียวครับท่านเสวยอาหารมังสวิรัติครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักกีฬานักเดินนักวิ่งอันดับหนึ่งเลยท่านไม่เคยขี่ม้าขี่ช้างไม่เคยใช้อภิเษกหารในการห่อเหินเดินอากาศองค์คุณิมานเนี่ยไล่กรวดพระพุทธเจ้าเอามีดดาบเต็มจะง้างคอแล้วถ้าพระองค์ท่านไม่วิ่งหนีป่านนี้ก็ไม่เหลือองค์คุณิมานบอกหยุดก่อนภิกษุร้อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนพิทธองค์ก็เหนื่อยแต่เป็นนักออกกำลังกายประจำไปไหนท่านเดินเร็วสลับช้าเปล่งวาจาเบาๆว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดแล้วหมายความว่าเราหยุดการทำชั่วแล้วแค่นี้ล่ะเป็นง่อยเลยองค์กุลิมานวางดาบจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมท่านไม่ทำตามคุณต้องรู้ว่าต้นเหตุที่คุณอ้วนเกิดจากอะไรต้นเหตุจากเบาหวานเกิดจากอะไรต้นเหตุความดันเกิดจากอะไรและมีแพทย์เป็นซึ่งเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์คือฮิปโปเครติสเป็นหมอชาวกรีกเมื่อ 2,000 กว่าปีหลังพระเจ้าหน่อยหนึ่งสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาฮิปโปเครติสได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์เขาสอนว่าความเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากเทพเจ้าและไม่ได้เกิดจากคำสาบานไม่ได้เกิดโกหกเกิดจากเวรกรรมไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยมันเชื่อไม่ได้คำสาบานก็เชื่อไม่ได้มันโกหกมันต้องการลงนรกต้องการโกหกประชาชนเขาได้วางฮิปโปเครติสเนี่ยจะทวนอีกครั้งหนึ่งบิดาแห่งทางการแพทย์เนี่ยเขาสอนว่าความเจ็บป่วยเกิดจากเหตุธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากเทพเจ้าไม่ใช่เกิดจากพระอินทร์พระพรหมไม่ใช่เกิดจากความฝันเพ้อเจ้อเกิดจากธรรมชาติที่ลงโทษคุณทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยธรรมชาติก็หมายความว่าคุณกินอาหารที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อก่อนนี้ไม่มีไมโครเวฟไม่มีแก๊บเนี่ยนะครับบิดาแห่งวงการแพทย์เป็นผู้บุกเบิกความเจ็บป่วยมีสาเหตุจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อมไม่ใช่เกิดจากลงโทษของพระเจ้าคุณจะไปเชื่อนะมันจะขายของคุณอะทุกอย่างกินยาตัวนี้หายหมดทุกโรคยังไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรเลยแล้วฮิปโปเครติสเนี่ยปฏิบัติวงการแพทย์ด้วยวางรากฐานการแพทย์ให้เป็นสาขาวิชาเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังไม่รู้จักยังไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ไม่มี MRI ไม่มีกล้องจุลทรรศน์เลยแล้วก็ฮิปโปเครติสยังเป็นผู้ริเริ่มการสังเกตทางคลินิกก็เหมือนกันน่ะคำดูหูฟังจับต้องว่ามันตัวร้อนไหมอะไรไหมสมัยก่อนนะครับเขาใช้การสังเกตและการจำแนกโรคอย่างเป็นระบบและเป็นทฤษฎีเขาเรียกว่าเมื่อสมัยก่อนนี่เกิดจากธรรมชาติเขาเรียกว่าฮิวโรฮิปโปเครติสเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มการสังเกตทางคลินิกและจำแนกโรคต่างๆให้เป็นระบบและทฤษฎีฮิวโรและเป็นที่รู้จักการรวบรวมทางการแพทย์คำบัญญัติคำสาบานของฮิปโปเครติสว่า จงใช้อาหารเป็นยาสู่เจ้าทั้งหลายบุคคลในตำนานและเทพเจ้าแห่งการรักษาโรคชาวกรีกจนได้รับคำนิยามว่าท่านเป็นตำนานและเป็นเทพเจ้าของวงการแพทย์ในยุคปัจจุบันนะครับเนี่ยตระกูลของท่านทั้งการเรียนทั้งใครต่อใครเนี่ยเป็นแพทย์ทั้งนั้นแหละครับท่านอายุถึง95ปีท่านถึงจะตายอ่ะแล้วตายไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคด้วยตายเกิดจากอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจงเชื่อเถอะครับว่าในการที่ว่าใช้อาหารเป็นยาเนี่ยโรคที่ไปล้นโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยยังแปะกล้วยนี่ก็เป็นอาหารแต่เป็นใบนะครับมันมีอายุถึงเกือบ300ล้านปีไดโนเสาร์เรียกว่าพี่เขาก็ค้นคว้าวิจัยว่าจะเอาใบแปะกล้วยไปสกัดยังไงได้สารที่มีพิวริฟายคือความบริสุทธิ์มากมายที่กล่องสีเขียวเพราะมันมาจากธรรมชาติไวกิ้งมาจากคำว่าไวกิ้งนักรบแข็งแรงไม่ขี้โรคไม่เป็นโรคล่าสัตว์ปลูกผักเองหรือเก็บต้นไม้เองมากินส่วนมากเขากินมื้อเดียวนะครับพอหิวก็ออกไปล่าสัตว์หรือไปตัดต้นไม้ตัดพวกผลไม้มากินมื้อเดียวเขาไม่มีแก็บหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาศาสตร์สองศาสตร์เนี่ยมารวมกันแล้วผมยังหาพืชที่เก่งกว่าแปะกล้วยไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีอายุเกิน300ล้านปีนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาโลกมันแบ่งเป็นทวีปจนพินาศสันตโลแล้วไฟบรรยากันออกมาหมดแล้วแต่มันยังอยู่ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีสักอย่างเราทำแปะกล้วยมันเหมาะสำหรับคนไทยครับเหมาะสำหรับคนไทยครับทำไอเอฟแบบไทยๆอย่างเงี้ยซึ่งในโลกนี้ไม่มีนะครับในโลกนี้ยังไม่เคยมีไอเอฟแบบที่ได้ผลแน่นอนว่าคุณเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันภูมิแพ้เนี่ยกินผสมผสานกับแปะกล้วยเนี่ยแล้วบวกกับการทำไอเอฟเนี่ยสองมือในการที่ทำไอเอฟแบบสองมือมันมีประโยชน์อะไรนะครับในการที่คุณฟาสต์หรือไปการอดจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำเนี่ยคุณทำไอเอฟแบบสองมือมันเกิดขบวนการมหัศจรรย์อย่างยิ่งกินตอนถึงว่าเช้าไม่กินอ่ะกินตอนเที่ยงกับกินตอนสี่โมงเย็นสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับกินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้ 20%ตอนนี้กินโปรตีน20เป็น90อันดับสุดท้ายกินผักอันดับแรกอันดับสุดท้ายคาร์โบไฮเดรตข้าวกล้องข้าวซ้อมมือขอให้มีไฟเบอร์สักอย่างนะครับขอพยากรณ์ว่าท่านพอมีอายุมากเนี่ยยิ่งเป็นเบาหวานความดันหรือไม่เป็นก็ตามนะครับท่อเลือดของคุณยาวแสนกว่ากิโลบีบทีหนึ่งคลายทีหนึ่งนาทีหนึ่งซิสโตลิกบีบคลายบีบคลายนาทีหนึ่งก็80ครั้งบีบครั้งหนึ่งคลายครั้งหนึ่งเท่ากับ160ครั้งต้องเอา2คูณใช่ไหมครับบีบมันก็แฟบพอฟูมันก็โป่งออกใช่ไหมฮะต้องนับเป็น2ครั้งนะครับการเคลื่อนไหวของหลอดเลือดเนี่ยปีสักนาทีหนึ่ง160ครั้งตีสัก150บีบครั้งหนึ่งแฟบครั้งหนึ่งตีสัก150ชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่คุณเอา60คูณสิ 6,000 1วันกี่ครั้งปีหนึ่งกี่ครั้ง60ปีกี่ครั้งตับจริงต้องบวกคุณเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะ 4-5 เดือนก่อน 4-5 เดือนก่อนจะคลอดหัวใจเต้นแล้วแล้วคุณไม่สงสารท่อเลือดของคุณนะน้ำเลือด พออายุมากมันก็มีความหนืดนะครับเนื่องจากมีไขมันมีแรงยืดหยุ่นไม่พอแค่กินหวานปั๊บน้ำตาลก็ขึ้นแล้วกินน้ำอัดลมไม่เป็นเบาหวานน้ำตาลก็เกิน150-180แล้วนะครับถ้าเป็นเบาหวานก็ฉุดขึ้น 300-400 เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ในทฤษฎีว่าไอ้โรคเบาหวานความดันไขมันสูงมันทำให้หลอดเลือดมันเจ๊งเพราะนั้นการกินแปะกล้วยเช้าสีนสีภายใต้การดูแลของแพทย์ก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านจะปรึกษาทางทีมแพทย์นะคะกับคุณหมอชำนาญและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านโทรช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงท่านจะมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นพยาบาลวิชาชีพมีอาจารย์ตุ้มสุชาดาแล้วก็คืนเสาร์อาทิตย์3ถึง4ทุ่มเนี่ยใครที่อยากจะคุยกับคุณหมอพนิชนะคะท่านจะมาช่วงยามกลางคืนด้วยแล้วก็จะมีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666ส่วนท่านจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญต้องการพบคุณหมอไปตรวจเช็คสุขภาพจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนเนี่ยท่านโทรศัพท์ไปสอบถามทางพนักงานคอลเซ็นเตอร์ก่อนแล้วนัดแนะวันเวลาแต่ถ้าจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บคลินิกคุณหมอชำนาญจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายนะคะส่วนท่านไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดนะหรือว่าท่านต้องการสั่งซื้อเนี่ยโทรศัพท์ไปได้เลย10คู่สายมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้อย่างสะดวกสบายต้องการซ่อมเซลล์นะคะสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญกับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังสาวนาพเนจรนะคะเสียงต่ายอรไทยคนบ้านเดียวกันค่ะจากไผ่พงศธร

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับการดื่มกาแฟเนี่ยนะคะถ้ากาแฟที่มีประเภทมีครีมเทียมมีนมข้นมีน้ำตาลพวกนี้นะคะถ้าเรากินสะสมเป็นทุกๆวันเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการสะสมเป็นไขมันในร่างกายได้นะคะ อย่างบางท่านชอบกินโอเลี้ยงสมัยก่อนเนาะปู่ย่าตายายจะมีพวกกาแฟแปะใส่กระป๋องใส่กระติกเนี่ยมาตั้งไว้ตามร้านเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องหวานเข้มข้นบางคนใส่ไปน้ำตาลไปถึงครึ่งแก้วเงี้ยมันก็กินเกินเราจะเห็นว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเบาหวานตามมาหลอดเลือดไม่แข็งแรงเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดการสะสมไขมันได้นะคะการดื่มกาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มในปริมาณเหมาะสมนิ่งช่วงทำไอเอฟเขาถึงให้ดื่มกาแฟดำนะคะแต่ถ้าอยากจะทานพวกกาแฟของแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยทำไอเอฟอยู่ให้รวบในมื้ออาหารไปเลยนะคะแล้วกาแฟ1กล่องของแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่เขาไม่มีน้ำตาลเลยยังทดแทนความหวานด้วยซูคราโรสย่าหวานนะคะเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานเนี่ยดื่มได้แล้วใครที่อยู่ในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือป้องกันภาวะการเกิดน้ำตาลในเลือดเนี่ยถ้ายังจะอยากดื่มกาแฟเนี่ยนะคะก็แนะนำกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลค่ะเป็นกาแฟที่ผู้สูงอายุทานได้คนเป็นเบาหวานดื่มได้คนที่ระมัดระวังป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดกระแสน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยท่านก็สามารถดื่มให้สดชื่นได้นะคะคนทำงานกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องจิบกาแฟให้ร่างกายเราเนี่ยได้มันสดชื่นมาจนถึงเช้าเนี่ยนะคะหลายคนที่ฟังมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนนะคะจนถึง6โมงเช้าเนี่ยนะคะก็จะมีหลายคลื่นหลายสถานีที่ผ่านไปตอนนี้ก็อยู่ที่วปท. AM 792นะคะกับคุณผู้ฟังใครที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลท่านอยากจะสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยนะคะกล่องนึงมี15ซองแล้วก็จะดื่มด่ำในกาแฟสายพันธุ์ดีฮะเป็นที่ถูกใจสั่งซื้อได้เลยนะคะส่วนท่านต้องการซ่อมเซลล์นะคะให้ร่างกายเราเนี่ยหลอดเลือดดีหมุนเวียนดีไหลเวียนไปเลี้ยงสมองหัวใจจะได้ทำงานดีขึ้นนะคะปอดที่แข็งแรงหัวใจสูบฉีดได้ดีสมองจดจำแม่นยำเนี่ยเราไม่หลงลืมนะคะป้องกันในเรื่องของอัลไซเมอร์การหลงลืมในวัยผู้สูงอายุบางท่านนอนน้อยมีภาวะความเครียดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลคนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักเนี่ยก็ต้องไม่เครียดด้วยไม่งั้นมันจะไขมันที่มันสร้างขึ้นเองในร่างกายได้นะคะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารการกินอย่างเดียวมีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยมีความเครียดมันก็จะทำให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายที่มันสร้างขึ้นมาเองได้และส่วนหนึ่งของอาหารที่เรากินมันก็สะสมใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมันจะทำให้ตับเราทำงานหนักขึ้นเมื่อสามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เราก็จะเกิดภาวะการเป็นเบาหวานที่มีเลือดข้นเลือดหนืดอยู่ในกระแสเลือดนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราถึงดื่มน้ำก่อนนะคะ 1-2 แก้วเพราะในช่วงที่เราก่อนนอนเนี่ยบางคนกลัวที่จะนอนหลับไม่สนิทต้องลุกมาปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยก็จะขาดร่างกายมันจะขาดน้ำเพราะฉะนั้นตื่นมาเนี่ยนะคะเราดื่มน้ำซะก่อน 1-2 แก้วแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวลุกขึ้นมานั่งก่อนแล้วค่อยๆเดินนะคะและการที่เราออกกำลังกายหลังจากที่ทำภารกิจล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเดินในช่วงเช้าๆสักครึ่งชั่วโมงนะคะออกกำลังกายเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยท่านจะออกเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะถ้าเป็นช่วงเย็นก็ออกกับคุณสุจิราเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมีเพลงเปิดให้เต้นท่านอาจจะเดินเร็วสลับวิ่งว่ายน้ำได้กำลังได้ออกกำลังทั้งตัวนะว่ายน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าไปปั่นจักรยานมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงการเดินนะคะหลังอาหาร10นาที15นาทีเนี่ยมันช่วยในการไม่ให้น้ำตาลข้างอยู่ในกระแสเลือดคนที่เป็นเบาหวานท่านทานอาหารเป็นมือ้อท่านเลือกกินผักกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและเสริมไวเฮิร์บในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะหลังอาหารเดิน10นาที15นาทีแล้วเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันนอนให้พอ 7-8 ชั่วโมงอันนี้เป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่เรามีทีมแพทย์ของรายการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำท่านจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะท่านสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่081-334-6666มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์
ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิธรรมท่านมาวันพฤหัสนะคะและมีนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีมาวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นแล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มมีพยาบาลวิชาชีพในช่วงของวันอาทิตย์วันนี้9โมงเดี๋ยวคุณพยาบาลตุ้มมาตอบปัญหาสุขภาพท่านโทรเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์นะคะจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะซึ่งเราจะได้มั่นใจในคุณภาพของสมุนไพรที่มีทีมแพทย์ให้คำแนะนำคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังมนแคนแก่นคูนริมฝั่งน้องหานไม้พิรมพรรอรักใต้ต้นกระโดนเอกพลมนตรการฟังเพลงในร้อยหน้าลิฟค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ก็มีคุณผู้ฟังนะคะส่วนใหญ่แล้วบอกว่าจะเปิดคลื่นของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะคะคลื่นไหนไม่ชัดเจนท่านขยับหาเลยหน้าปัดวิทยุทั้งระบบ AM FM มีท่านได้ฟังกันนะคะถ้าเป็นในช่วงดึกหลายคนที่ทำงานกลางคืนแล้วก็อยู่กันมาจิบกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เช้าออกเวรไปต้องไปพักผ่อนนอนนะคะรวมทั้งท่านที่ขับรถเดินทางตื่นมาในเช้าวันใหม่เราก็จะมีเสียงเพลงให้ท่านได้ติดตามกันนะคะทางวปท AM 792ซึ่งอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้ามีทุกวันค่ะและท่านที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ส่วนท่านที่จะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกท่านต้องโทรไปสอบถามที่คลินิกคุณหมอชำนาญแล้วนัดได้วันเวลานะคะใครอยากจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรอยู่ในความดูแลของแพทย์ท่านที่มีมวลกระดูกไม่แข็งแรงจะเสริมมวลกล้ามเนื้อหรือจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569นะคะการกินอาหารให้หลากหลายการกินผักกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะจำกัดปริมาณอาหารการกินทำไทย IF Food เนี่ยร่างกายจะดึงไขมันได้ถ้าเราอดอาหาร18ชั่วโมงได้เนี่ยนะคะจะได้ลดพุงลดโรคและการเสริมได้ไวเฮิร์บท่านจะทานก่อนอาหารชะลอการดูดซึมน้ำตาลทานหลังอาหารไปเผาผลาญได้ดีขึ้นส่วนคนที่มีฉีดอินซูลินนะคะแล้วก็ทานยาเบาหวานเนี่ยท่านเลี่ยงมาทานในมื้อถัดไปป้องกันภาวะน้ำตาลตกน้ำตาลต่ำหรือท่านปรึกษาทีมแพทย์ก่อนได้นะคะติดตามรายการในช่วงของทุกๆวันนะคะกับเสียงเพลงที่อยู่กันเพลิดเพลินใจมีสาระประโยชน์ความรู้ดีๆจากการถามตอบปัญหาสุขภาพเราไปปฏิบัติเราจะได้อยู่กับโรคภัยเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยนะคะด้วยความปรารถนาดีที่เรามีให้กันเอาช่วงนี้มาฟังสีไพรลูกราชบุรีค่ะนอนกอดตัวเองพยอมลืมนาจากเสียงพรศักดิ์ส่องแสง

หมายเลขโทรศัพท์บีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียว

0: Coffee Pequoy Coffee Coffee Pequoy Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1 กล่องมี15 ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1 กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคเลยครับ
1: พอดีดิฉันอายุตั้ง86แล้วนะ
0: ยังไม่ถึง100ยังเตะยังวิ่งได้เตะกระสอบซ้ายได้ไม่ต้องกลัวนะครับเนาะ
1: นี่ค่ะคุณหมอคะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับอายุ86น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูงก็ประมาณ150กว่านะ
0: ครับ
1: แล้วก็หนักก็557ประมาณเนี้ยค่ะ
0: อืมโอเคครับโอเคยังอ้วนไม่มากเนาะยังทุ้มๆหน่อย
1: ค่ะเดี๋ยวจะถามอย่างนี้คุณหมอดิฉันก็ฟังคุณหมอมานานแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินจะซื้อทานตอนนี้พอมีเงินจะซื้อทานแล้วก็อยากจะทราบว่าดิฉันตอนนี้เป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดนะแล้วก็ทำบอลลูนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วค่ะ
0: บอลลูนกี่เส้นบอลลูนกี่เส้นฮะ
1: เส้นเดียวค่ะ
0: ครับ
1: เส้นข้างซ้ายเส้นข้างขวา
0: เรา
1: หัวใจข้างขวา
0: ทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ก่อนโควิดแล้วก่อนโควิดสักสองปี
0: แม้ตำจริงนะ
1: จะประมาณจะห้าปีแล้วเนี่ยค่ะ
0: ก่อนทำบอลลูนหรือบายพาสฮะ
1: เอาใส่เส้นลวด
0: ก็เขาได้บอลลูน
1: ตรงเนี้ยไอ้ตรงสะโพกเนี่ยตรงหน้าขาตรงเนี้ยนะ
0: อืม
1: เราคุณหมอเจาะตรงหน้าขาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็เอาแย่ก็ไปบ้างคงอย่างนี้นะ
0: ครับคืออย่างงี้นะการทำบอลลูนหัวใจเนี่ยหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเนี่ยเขาเรียกว่าบอลลูนอะเกโอพลาซีนะครับคือการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการใช้สายสวนที่มีบอลลูนขนาดเล็กๆที่ปลายที่ไปปลายแล้วก็สอดเข้าไปในหลอดเลือดที่มันตีบมันตันจากนั้นก็ทำการขยายบอลลูนพูดออกมาลูกโป่งอ่ะเพื่อดันคราบไขมันและหินปูนที่เกาะ อยู่ตามผนังหลอดเลือดออกทำให้หลอดเลือดกว้างขึ้นเลือดก็สามารถไหลเวียนได้มากขึ้น
1: ฮัลโหลคุณหมอคะ
0: อืม
1: เดี๋ยวก็สรุปเร็วๆนะคะ
0: ครับ
1: ก็ดิฉันเนี่ยทานยาละลายริ่มเลือด
0: ครับ
1: ละลายริ่มเลือดน่ะทานอาหารเสร็จแล้วรีบทานนะแล้วก็คุณหมอก็ให้ทานยาลดไขมันในเส้นยาลดความดันทาน2ตัวค่ะ
0: โอเคแล้วมีไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะไขมันสูงทานยาไขมันสูงถึง2เม็ดน่ะ
0: โอ้ LDL เท่าไหร่ครับ
1: คะ
0: LDL เท่าไหร่แล้วมีเบาหวานด้วยไหม
1: อ๋อเบาหวานไม่มีค่ะ
0: แล้วมี LDL เท่าไหร่ครับเกิน200ไหม
1: ไม่ทราบเหมือนกันดิฉันก็คุณหมอก็พูดบอกที่ฉันก็ลืมนะ
0: L เนี่ยให้ยาในกลุ่มสเตตินเขาให้ยาลดไขมันกี่เม็ดฮะกี่มิลลิกรัมชื่อยาอะไรครับ
1: อ๋อชื่ออะไรดิฉันก็อ่านไม่ออก
0: โอเคให้กี่เม็ดให้กี่เม็ดโอ้แสง2เม็ดแสดงว่าเกิน200ฮะเออมันไขมันสูงคุณนึกถึงภาพมันมีไขมันไปเกาะพอกอยู่นะครับอยู่ทั้งด้านในของท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับเอาต่อเลยครับต่อเลย
1: แล้วก็ดิฉันก็เป็นไอ้โรคเนี่ยโรคตานะโรคจอตาประสาทจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อหินต้อกระจกก็รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าก็ยิงเลเซอร์แล้วนะพอต้อหินน่ะแต่ก็มันก็ยังไม่หายแล้วก็ลอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่หยอดน้ำตาเทียมกับยารักษาต้อหินตอนนี้ดิฉันอยากจะทราบว่าจะทานแต่กล้วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวนะฮะเป็นต้อหินเขาได้ยิงเลเซอร์หรือเปล่าครับ
1: ได้ยิงแล้วค่ะยิงมา3ปี4ปีแล้วค่ะ
0: คืออย่างงี
1: ้มองไม่ชัด
0: แล้วความดันตาก็ขึ้นสูงนะฮะเรามองเห็นภาพมัวๆหรือเปล่าครับ
1: อ๋อมัวค่ะ
0: เราเป็นต้อกระจกด้วยหรือเปล่าครับ
1: เป็นค่ะ
0: เราเปลี่ยนเลนตาหรือยังครับ
1: อ๋อไม่เปลี่ยนคุณหมอบอกว่าการทำก็เจ็บตัวเปล่าเพราะจอตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อม
0: จอตาเสื่อมหมอได้บอก
1: จอประสาทตาเสื่อม
0: บอกว่าไม่มียารักษาหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่มีค่ะ
0: มันมีฮะมีฮะมีครับหลายท่านที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนะอย่างมีแม่ชีคนหนึ่งที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลไร่ขิงอะนะครับเขาน่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมเพราะว่าเขาบอดมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นทารกอ่ะตอนอายุ60อ่ะเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านไร่ขิงนะครับหมอก็จะควักในตาทิ้งเพราะว่ากลัวจะเกิดการติดเชื้อแต่แกไม่ยอมวันหนึ่งแกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลไร่ขิงหมอที่รักษานี่ ขาทำปากกาหล่นปั๊บนึงแกก้มลงเก็บเฉยเลย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยนี่แม่ชีตาไม่บอดหรือเปล่าก็ไม่บอดก็ไม่บอดนะจ๊ะถึงเก็บได้ทำไม่ไปกินอะไรมาแกบอกว่ากินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่ซึ่งได้รับการอุปการะของแม่ชีของท่านพระเดิมชัยสะสมทรัพย์มาตลอดนะครับนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ดีขึ้นดีกว่านะครับนะอาจจะเรียกว่ามันช่วยรักษาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ไปนะครับ
1: คนที่ฉันอยากจะทานแปะกล้วยเนี่ยพอดีจะโทรไปสั่งนะแล้วก็ที่สั่งเขาบอกให้มาถามคุณหมอก่อน
0: คือกินเช้าสี่เย็นสี่ได้เลยแอสไพรินก็กินไปนะครับล้างคราบเฉยๆนะครับแล้วก
1: ็ที่ฉันทานยาลดความดันนะแล้วก็ลดไขมันแล้วก็ทานยาละลายริ่มเลือด
0: โอเคกินคู่กันได้ครับกินแปะกล้วยคู่ได้แต่น้ำหนักยังเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวพยายามเน้นอีกทีนะครับผู้หญิงลดได้110ไอการกินยาในกลุ่มสเตตินมันแค่ลดตัวเลขเฉยๆนะครับการลดด้วยการกินอาหารที่ไม่ทอดไม่หวานแล้วก็ออกกำลังกาย
1: คุณหมอคะดิฉันก็ฟังคุณหมอมานะหลายปีแล้วที่พูดว่าไม่มีเงินซื้อกินนะก็ฟังมานานแล้วนี่ตอนนี้คุณหมอเนี่ยคุณหมอที่ศูนย์นะนะที่รักษาปีนะจำหัวใจก็รักษาปีแต่เสียค่าอะไรนิดหน่อยนะที่โรงพยาบาลสมุทรกุฎนะแล้วก็นี่คุณหมอที่คลินิกที่ว่าไปตรวจเนี่ยรักษาปีเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็เปลี่ยนระบบที่ว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลไงที่ว่านะไม่มีใบส่งตัวอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็คุณหมอที่คลินิกก็ให้ยานั่นมาทานยาว่าบำรุงว่าโลหิตจางก็ว่าอย่างนี้นะพอดีฉันถามคุณหมอว่ายาที่ให้ทานนี่ยาอะไรยาบำรุงว่าโลหิตจางขอโทษนะคะคุณหมอก็เวลาอุจจาระมาก็อุจจาระมันดำ
0: เออดำไม่ค่อยให้เหล็กไปฮะดำปกติ
1: ไม่ดำถ้าไปทานนะถ้าไม่ทานนะถ้าไม่ทานยานี่นะถ้าไปทานยาบำรุงนี่ก็ไม่ดำนะอุจจาระไม่ดำ
0: คือดำเขาให้เหล็กไปฮะเหล็กมันก็พอถ่ายมันก็กลายเป็นสีดำครับ
1: แน่นสินะดิฉันอยากจะทานแปะกล้วย
0: ปกติกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ครับ
1: ทานได้ใช่ไหมคะ
0: ทานได้แต่ผมอยากให้ลดน้ำหนักหน่อยนะฮะเพื่อจะเป็นการลดไขมันลดความดันด้วยนะครับลดน้ำหนักหนักกี่กิโลครับ
1: 57ค่ะ
0: เราสูงเท่าไหร่ครับ
1: 150
0: น้ำหนักเหลือตั้ง40มา
1: ให้หนักประมาณเท่าไหร่คะ52 53ล่ะ
0: ไม่ใช่ประมาณ40กว่าฮะ40ยิ่งดีครับ
1: ว่าคุณหมอคะว่าถ้าทานไปก็ลดน้ำหนักไปด้วยได้ไหมคะทานแปะกล้วยเนี่ย
0: ใช่เราต้องลดน้ำหนักโดยการทำ IF นะครับ IF ก็คืออย่างนี้ฮะ
1: การทำ IF ได้ไหมคุณหมอ
0: ต้องทำ IF ฮะทำ IF
1: เวลาดิฉันนี่นะก็ไปไหนลำบากไม่ค่อยได้ไปไหน
0: ไม่ทำ IF ก็ทำที่บ้านเพียงแต่ว่ากินผักก่อนนะกินผักก่อนสัก 50% นะครับตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยเช่นชมพู่มะม่วงดิบอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็
1: คุณหมอคะดิฉันเนี่ยเป็นโรคท้องอืดด้วยนะแต่หลายปีแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าไม่ให้ทานผักดิบ
0: ก็ผักลวกผักต้มก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เออแล้วฟันดีไหม
1: ฟันก็เคี้ยวได้แต่ฟันไม่ดีแต่เคี้ยวได้ค่ะ
0: เคี้ยวได้ก็เอาต้มหน่อยนะฮะต้มหน่อยนะครับหรือลวกก็ได้ครับนะผักหลายผักสัก 50%
1: คุณหมอแล้วพูดถึงว่าถ้าเรายังไม่ทำไม่ลดความอ้วนนี่ทานไม่ได้เหรอแปะกล้วยเนี่ย
0: ก็ทานได้แต่ต้องมันลดน้ำหนักมันแก้ไขพวกความดันและไขมันด้วยครับแล้วแปะกล้วยก็ช่วยด้วยให้3แรงน้ำหนักเริ่มมีการปวดเข่าแล้วตอนนี
1: ้ถ้าจะลดน้ำหนักเนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะพูดถึงว่านะ
0: ไม่ใช้เวลา3เดือน6เดือนน่ะ
1: เราก็อยากจะทานแปะกล้วยตอนนี้
0: ก็กินแปะกล้วยไปด้วยนะครับเช้า4ยัน4กับลดน้ำหนักไปในตัวก็ทำสองอย่างพร้อมกันนะครับต้องลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าไขมันกับความดันจะดีขึ้นได้หลังจากกินแปะกล้วยแต่ถ้าลดน้ำหนักด้วยเนี่ยทำให้ความดันก็ลดไขมันก็ลดนะครับนะแล้วออกกำลังกายโดยการตอนนี้เริ่มมีการปวดเข่าหรือยังครับ
1: บอกว่าหัวขาต้องเดินใช้ไม้เท้าค่ะ
0: โอ้เดินก็ใช้วอล์กเกอร์หรือใช้ไม้เท้าก็ได้
1: ไม้เท้าค่ะ
0: เ
1: พราะดิฉันก็ปวดเหมือนกันแต่ดิฉันไม่เคยทานยาแค่ปวดเดี๋ยวนั้นก็ปว
0: ดไม่ดีแล้วมันเนื่องจากว่ายาในกลุ่มสเตตินบาง บางอย่างทำให้ปวดกล้ามเนื้อด้วยนะครับนะปวดกล้ามเนื้อขาด้วยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าดิฉันน่ะบางครั้งก็ปวดบางครั้งก็ไม่ค่อยปวดบางครั้งก็หายไปอะไรทำนองเนี้ย
0: ต้องลดน้ำหนักสัก10กิโลครับ
1: โอ้10เหรอ
0: ค่อยๆลดภายใน6เดือน
1: ให้เหลือเท่าไหร่ล่ะให้เหลือเท่าไหร่หนักเท่าไหร
0: ่40
1: 42
0: เอา42เอาให
1: ้โอ้
0: ถ้าไม่ลดน้ำหนักนะฮะ
1: ก็ประมาณ53-52เลยมั้ย
0: โอ้ยมันยังอ้วนอยู่เนี่ยมันยังอ้วนอยู่ตอนนี้มีพุงอยู่ลองจับดูสิขยุ่มไปดูสิ
1: ค่ะ5ได้ไหม
0: ไม่ได้ต้อง4เอา45 45
1: 40เหรอ
0: 45ไปก่อนนะต้องลดถ้าไม่ลดน้ำหนักนะไขมันก็ไม่ลดความดันก็ไม่ลด
1: ค่ะค่ะ
0: บวกกันกินแปะกล้วยกับกินแปะกล้วยกินชาว44กับลดน้ำหนักด้วยก็คือคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยครับเอากินผักก็ถูกลงจะตายไปเราตามด้วยผักสักกะละมังหนึ่งเยอะๆเลยนะครับไอ้น้ำจิ้มผักก็ไม่จำเป็นเลยครับกินเลี่ยนๆอย่างนั้นน่ะนะครับนะแล้วก็กินผักแล้วก็กินกินผลไม้ที่เปรี้ยวๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นมะม่วงดิบฝรั่งดีที่สุดนะครับชมพู่หรือจะกินพวกองุ่นนิดๆหน่อยก็แก้เลี่ยนก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดินดีที่สุดคือเดินในน้ำนะฮะถ้าเดินน้ำไม่ได้ก็เดินใช้วอกเกอร์จะดีกว่าการล้มนะครับวอกเกอร์สี่ขาเนี่ยจับสองเนี่ย
1: แล้วใช้ไม้เท้าได้ไหมวอกเกอร
0: ์ได้ครับทีนี้ผมไม่เห็นภาพแต่เอาไม้เท้าก็ได้ครับเราตื่นเช้าขึ้นมาก็ขี่จักรยานอากาศสัก15-20นาทีนะครับแล้วก็นั่งที่ขอบเตียงแล้วก็ดื่มน้ำสักแก้วสองแก้วก่อนนะครับแล้วก็โยกอีก15นาทีนั่งที่ขอบเตียงนะครับแล้วก็เข้าโถส้วมเอาพัชตัวมาออกกำลังกายด้วยเพราะว่าต้องลดน้ำหนักครับ
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับแล้วต้องเสียอะไรขึ้นมาไม่เสียเงินเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเนี่ยพอแล้ว
1: นี่นะก็ยาแปะกล้วยดีค่ะเรียนได้รับสรรพคุณมานานแล้วก็มีคนรู้จักก็ทานค่ะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ก็มีคนที่รู้จักดิฉันนะก็เคยไปบ่นกับฉันว่าเขาอ่อนเพลียอ่อนเพลียดิฉันก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอหาหมอตอนนั้นยังไม่ได้ฟังแปะกล้วยนะบอกให้ไปหาหมอตอนนี้เขาบอกไม่มีเวลาก็ทำงานไม่มีเวลาพอตอนนี้เขาบอกว่าเขามาได้ยินวิทยุพูดแปะกล้วยของคุณหมอชำนาญเขาก็เลยไปซื้อมาทานแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยรู้จักหมอชำนาญเขาก็บอกว่าเขาเคยพาลูกก็ไปหาคุณหมอชำนาญที่คลินิกตอนสมัยที่ยังไม่มีแปะกล้วยนะเขาว่าอย่างนี้แล้วก็เขาได้ยินว่าหมอชำนาญหมอหลังเขาก็ไปเขาบอกว่าหมอชำนาญคนนี้เขารู้จักเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็เขาก็ทานแปะกล้วยแล้วก็พอก็ไม่เจอกันนานแล้วก็จะได้มาเจอเขาอีกทีเขาก็พูดบอกว่าทานแปะกล้วยดีไม่ต้องไปหาหมอแพทย์ที่ว่าดิฉันแนะนำให้ไปหาหมอแพทย์แล้วนะว่าไปตรวจสุขภาพดูมันอ่อนเพลียเขาบอกเขาไม่อ่อนเพลียละก็ทานยาแปะกล้วยเนี่ยดี
0: ที่เขาไม่หายอ่อนเพลียเพราะว่าไงรู้ไหมหลอดเลือดที่มันเกิดไขมันไปเกาะอย่างของคุณบางน้องยาเราเนี่ยมันหลอดเลือดมัน
1: คนรู้จักอะคนที่รู้จักกันน่ะเขาบอกเขาทานแปะกล้วยแล้วเขาดีสุขภาพดีไม่อ่อนเพลียแล้วเขาไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้เขามาได้ยินแปะกล้วยว่าคุณหมอชำนาญตอนนี้เขาบอกจะคนเดียวกันที่เขาพาลูกไปรักษาหรือเปล่า
0: คนเดียวกัน
1: เขาไปคลินิกที่คุณหมอชำนาญเขาว่าอย่างนี้นะก็ไปซื้อยาแปะกล้วยแล้วก็ทานแล้วเขาบอกว่าดีหายเหนื่อยแล้วไม่ต้องไปหาหมอแพทย์ที่ฉันแนะนำแล้วเขาบอกเขาหายเหนื่อยเขาสบายดีเขาทานแปะกล้วยของคุณหมอชำนาญว่าอย่างนี
0: ้คืออย่างนี้นะ
1: ค่ะดิฉันก็ได้ยินมานานแล้วแต่ดิฉันไม่มีตังค์ซื้อไงพอดีฉันมีตังค์ซื้อแล้วก็เลยก็โทรมาถามเนี่ยตังค์ก็ยังไม่เป็นหัวใจ
0: กินเสร็จก็โทรมารายงานนะครับสัก4ทิศก็โทรมารายงานนะครับแล้วก็แต่สำคัญที่สุดคือต้องลดน้ำหนักด้วยทำให้ไขมันและความดันมันหายไปจากเนื้อตัวของ
1: ค
0: ุณเองนะครับถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมันจะปวดเข่าไปเรื่อยเลยครับไม่ช้าก็เร็วนะครับนะแล้วก็ลดน้ำหนักเหลือสัก40ไม่เกิน45ก็แล้วกันนะครับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วกินลดไม่ยากเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยกินผักก็ถูกจะตายไปผลไม้แล้วโปรตีนห้ามทอดนะครับจากอย่าไปกินพวกแหนมพวกโปรตีนประดิษฐ์แหนมพวกแหนมพวกไอของหมักดอง พวกแหนมพวกกุนเชียงเนี่ยไอ้ตัวแสบเลยแล้วก็พวกไอ้เกี่ยวกับนวดนะครับของทอดทุกอย่างเนี่ยต้องห้ามนะครับนะมันทำให้ LDL ขึ้นสูงนะครับกินตามนี้กินแปะกล้วยเช้า4 ยัน 4ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: คืออย่างเงี้ยโอ้โหเก่งต้องขอโทษทีนะฮะที่เมื่อกี้นี้นะครับต้องขอโทษทีที่ที่กินเนี่ยผมคุยนานไปหน่อยเพราะว่าเออมันบางโรคเนี่ยมันพูดไม่นานคนไม่รู้เรื่องบางโรคคนไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยแม่ยกเยอะจริงๆนะครับมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นแหละครับนะผู้ชายโทรมาบ้างสิผู้ชายอ่ะหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะท่านติดตามรับฟังได้ที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101ทางระบบ AM และทาง www.kcsradio.online สามารถติดตามได้นะคะและพบกันที่วปท. AM 792ทุกคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้ามีเจ้าแววดำเนินรายการนะคะวันนี้จากแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ8โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นสั่งไปที่คลินิกหมอชำนาญค่ะมีบริการจะส่งอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งให้สะดวกสบายสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569วันนี้ทิ้งท้ายให้ฟังค่ะเสียงฝนธนสุนทรนะคะดอกหญ้าลาทุ่งทิ้งนาลืมทุ่งจากเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะจากเจ๋วแววดำเนินรายการวันนี้นะคะขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขพร้อมท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1
1: และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีคำถามนะคะมาจากคุณ มาจากคุณมนัสชัยนะคะจากจังหวัดอยุธยาอายุ62ปีสอบถามหมอไนท์เข้ามาค่ะบอกว่าผมไปหาคุณหมอคือมีอาการเห็นภาพมันเบลอมากแล้วก็ เห็นภาพบิดเบี้ยวแล้วก็ เริ่มตอนแรกๆเนี่ยเริ่มเป็นตาข้างขวาก่อนแต่ตอนนี้ เริ่มเป็นตาข้างซ้ายเพิ่งจะเริ่มเป็นนิดหน่อยนะคะก็คุณหมอก็สรุปว่าเริ่มเป็นทั้งสองข้างแต่ข้างขวาเป็นมากกว่าข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นอาการเริ่มต้นของโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกที่มีภาวะเส้นเลือดงอกอยู่ที่ใต้จอตาด้วยแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าจะต้องทำการยิงเลเซอร์แล้วก็จำเป็นที่จะต้องฉีดยาเข้าในตานะคะประมาณ24ครั้งโดยที่หลังจากที่ฉีดครบแล้วนะคะจะต้องมาตรวจทุกๆ6เดือนอาจจะต้องฉีดยาปีละ1ครั้ง ไปตลอดชีวิตโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะ ก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอครับว่าจริงๆเจ้าโรคเนี้ย คือมันต้องรักษาไปตลอดชีวิตจริงหรือเปล่าครับแล้วถ้าผมจะทานแต่ผลิตภัณฑ์ตัวอีวันอย่างเดียวคือมีเพื่อนของผมครับเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแต่ว่าก็ไม่คุณหมอบอกไม่มีวิธีการรักษาไม่มีการผ่าตัดแต่มีเพียงชะลอให้เสื่อมช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเพื่อนของผมทานตัวผลิตภัณฑ์ของคุณหมอตัวอีวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณทานไปประมาณ2เดือนสังเกตว่าที่เคยเห็นภาพตามัวๆตรงกลางภาพหรือมีปัญหาที่เห็นระยะไกลๆมองไม่เห็นเนี่ยมันมองได้ไกลขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพเนี่ยมันชัดขึ้นมัวน้อยลงเห็นเสภาพบิดเบี้ยวเนี่ยมันก็ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทานตัวผลิตภัณฑ์อีวันของคุณหมอมาเป็นเวลา2ปีแล้วอายุพอๆกันครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นต้อกระจกด้วยเพราะว่าไปตรวจสุขภาพรายปีคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ชมว่าอายุเยอะแต่ว่าไม่มีปัญหาเลนตาไม่เป็นฝ้าเลยนะคะสุขภาพตาเนี่ยแข็งแรงความดันลูกตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสรุปก็คือเพื่อนค่อนข้างแฮปปี้ทุกวันนี้ก็ยังทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 อยู่ก็เลยแนะนำผมครับถ้าผมทาน E1 แล้วไม่ผ่าตัดหรือไม่ไปยิงเลเซอร์คุณหมอนัดยิงเลเซอร์สำหรับอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดฉีดยาเข้าในวุ้นเข้าในตาครับเดือนละ1ครั้งเป็นเวลา2ปีอ่ะโอเคถ้าใครเป็นแฟนรายการฟังรายการหมอไหนมาประจำเนี่ยจะรู้ว่าโรค เส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาซึ่งจะงอกตรงบริเวณใต้จอตาหรือตรงบริเวณใดๆก็ตามเมื่อมีการสร้างเส้นเลือดงอกใหม่มักจะต้องโดนให้ฉีดยาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือปีหนึ่งหมายถึงว่าประมาณ 20-24 เข็มอยู่แถวๆนี้นะคะแต่ถ้าคนไหนบอกว่าอยากจะฉีดให้น้อยลงมีไหมมีค่ะเข็มละ 100,000 นะคะเข็มก็ค่อนข้างแพงซึ่งหมอไหนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าหลายคนบอกว่าคุณหมอแล้วถ้าฉีดไปแสนนึงแล้วมันไม่ได้ผลล่ะเท่ากับว่าผมโยนเงิน 100,000 บาทไปฟรีๆอย่างนั้นใช่ไหมครับนะคะหลายคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่ทีนี้คือ กลับมาที่ในเอาเฉพาะเจาะจงในเคสของคุณมนชัยนะคะอาการคุณแสดงว่าอย่างนี้ค่ะตอนแรกๆเนี่ยคุณเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก่อนฟังดีๆนะคุณเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเหมือนกับเพื่อนนี่แหละแต่เพื่อนเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งหรือเรื้อรังซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งหรือเรื้อรังเนี่ยนะคะเกิดจากความเสื่อมเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นก็คือตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปแล้วก็2เกิดจากการที่เราใช้สายตาดูคอมพิวเตอร์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วเราสัมผัสกับแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือเนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า 7.2 ชั่วโมงต่อวันคือเกิน7ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเนี่ยทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยนะคะแล้วไม่หยุดไม่พักเวลาใช้สายตายาวนานอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงที่แสงสีน้ำเงินจากจอมือถือเนี่ยจะไปทำลายตรงบริเวณจอประสาทตาทำให้เสื่อมได้กับสาเหตุข้อที่3คือคนไหนก็ตามที่อยู่ท่ามกลางแสงรังสี UV กลางแจ้งแล้วอยู่ทำงานกลางแจ้งแล้วไม่ได้สวมแว่นตาที่กัน UV มักแล้วอยู่ทั้งวันนะคะ กิน7ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมักจะทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมเมื่ออายุเกิน40ขึ้นไปเสมอนะแล้วก็สาเหตุอื่นๆสำหรับจอประสาทตาเสื่อมก็คือเป็นโรคที่เกิดจากNCD โรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตสารพัดนะคะโรคหัวใจประมาณนี้ค่ะโดยเฉพาะเบาหวานนะคะคนที่เป็นเบาหวานกับคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงกับความดัน3โรคนี้จะเสี่ยงค่อนข้างมากที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมและถ้าคนใดเป็นโรคความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเมื่อเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดที่เรื้อรังแล้วจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าโรคของคุณมนัสชัยเนี่ยมีวิวัฒนาการแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าคุณอ่ะป่วยมาพอสมควรไม่ได้เพิ่งเป็นแบบเฉียบพลันด้วยนะมีวิวัฒนาการเนี่ยหมอนายกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมก่อนนะคะแล้วกลายร่างเปลี่ยนมาเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเพราะว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชนิดแห้งกับชนิดเปียกชนิดแห้งก็คือแบบเรื้อรังแบบค่อยเป็นค่อยไปเกิดสาเหตุเกิดจากความเสื่อมเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นกับการที่เราใช้มือถือนานๆแล้วโดนแสงสีน้ำเงินกับโดนรังสี UV ทำให้ตรงบริเวณตรงจุดรับภาพชัดตรงจอประสาทตาเนี่ยมันเสื่อมตามการเวลาตามการใช้งานนะคะแต่วันดีคืนดีโรคประจำตัวของเราเนี่ยนะคะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงนะคะความเครียดสูงพักผ่อนน้อยกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมาทำให้เปลี่ยนไปเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกคำว่าเปียกแปลว่าอะไรเปียกแปลว่าโดนน้ำมีน้ำออกมาโดนตรงบริเวณจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเกิดภาวะบวมน้ำแล้วก็กลายเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งมันเกิดมาจากอะไรซึ่งหมอนายถามไปได้สอบถามคุณมนัสชัยว่าที่ผ่านมามีปัญหามีโรคประจำตัวอะไรบ้างทานยาเป็นประจำอะไรบ้างก็คือคุณมนัสชัยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคความดัน แล้วก็ไขมันสูงพักผ่อนน้อยดื่มเหล้าเยอะสูบบุหรี่นะคะนอนไม่เป็นเวลาเดินทางบ่อยมีความเครียดสูงเนื่องจากว่าภาระเยอะนะคะภาระเยอะก็คืออันเนี้ยมันเป็นปัจจัยเมื่อกี้ที่หมอไหนสรุปให้ฟังก็คือความดันคอเลสเตอรอลพักผ่อนน้อยความเครียดสูงนอนไม่เป็นเวลาเดินทางบ่อยนะคะใช้สายตาเยอะสูบบุหรี่กินเหล้าอันเนี้ยค่ะเป็นปัจจัยเลยที่ทำให้แปรสภาพจากจอประสาทตาแห้งเป็นจอประสาทตาชนิดเปียกทีนี้อาการแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันไหนจะพูดถึงวิวัฒนาการอะแล้วเปลี่ยนไปเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่ใต้จอตาได้ยังไงใช่ไหมคะ จากเดิมเนี่ยเป็นจอประสาทตาเสื่อมก็คือใช้คอมพิวเตอร์เยอะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพนะคะก็เลยเปลี่ยนไปเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกอาการที่แตกต่างกันก็คือถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมทั่วๆไปแบบแห้งแบบเรื้อรังเราจะเริ่มเห็นอ่านหนังสือตัวจะบิดบิดเปี้ยวเปี้ยวตัวหนังสือกระโดดไปกระโดดมาหรือเห็นบรรทัดเว้นบรรทัดเห็นเส้นตรงเป็นขาดขาดวิ่นวิ่นเป็นเส้นโค้งนะคะมองไปที่ตรงเสาไฟเสาไฟฟ้าเราจะเห็นเสาไฟเนี่ยโค้งไปบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวโค้งไปโค้งมาไม่ตรงอันนี้คือจอประสาทตาเสื่อมแบบชนิดแห้งหรือแบบเรื้อรังแต่ด้วยภาวะสุขภาพของคุณมนัสชัยนะคะความดันนะคะคอเลสเตอรอลสูงพักผ่อนน้อยนอนไม่พอความเครียดสูงนะคะเหล้าบุหรี่นอนไม่เป็นเวลาก็เลยทำให้เส้นเลือดที่ตรงบริเวณจอตาเนี่ยซึ่งปกติเขาจะเป็นส่วนใหญ่ของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่จอประสาทตามักจะเป็นเส้นเลือดเส้นเล็กและเส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสี่ยงที่จะอุดตันก็ง่ายเสี่ยงที่จะรั่วจะซึมจะเปาะจะปิดจะแตกก็ง่ายนะคะถ้าเราป่วยปุ๊บเนี่ยพอเวลามีปัญหานะ ถ้าช่วงใดพักผ่อนน้อยปุ๊บเส้นเลือดมันก็รั่วซึมออกมาตอนแรกๆจะรั่วซึมออกมาก่อนมันก็มาท่วมตรงจอตาทำให้เราแปรสภาพเปลี่ยนไปเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกทีนี้วันดีคืนดีวันดีคืนดีเส้นเลือดมันอุดตันนะคะมันทั้งรั่วทั้งซึมมันตันปุ๊บสมองสั่งการลงมาส่งสารเคมีตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อ VEGF มากระตุ้นให้ตรงบริเวณจอประสาทตาสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่แบบเร่งด่วนแบบ fast track เลยสร้างแบบเร็วๆเลยเพราะว่าอะไรไม่มีเลือดไม่เส้นเลือดเดิมอ่ะมันตันแล้วมันไม่สามารถพาสารอาหารพาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงตรงบริเวณจอประสาทตาเซลล์ประสาทตาแล้วก็เซลล์รับแสงเซลล์รับสีจุดรับภาพชัดซึ่งเซลล์เหล่านี้ถ้าไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับออกซิเจนมันจะตายเซลล์ประสาทตาตายแล้วตายเลยและเสี่ยงตาบอดถาวรด้วยเสี่ยงตาบอดถาวรด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะสมองก็เลยส่งสารเคมีชื่อ VEGF ลงมาสร้างเส้นเลือดฝอยแบบเร่งด่วนทีนี้ไอ้อะไรก็ตามที่พอเราสร้างเส้นเลือดฝอยแบบเร็วๆปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาสร้างเร็วผนังของเส้นเลือดฝอยใหม่อ่ะมันจะไม่มั่นคงอะค่ะนะคะพอเวลาเลือดไหลผ่านมาปุ๊บเส้นเลือดก็แตกเพราะคือเส้นเลือดใหม่นะแตกเพราะทันทีแต่ไอ้เส้นเลือดเดิมเนี่ยมันตันแต่มันไม่แตกมันอาจจะรั่วมันอาจจะซึมแล้วมันก็ตันนะคะแต่เส้นเลือดใหม่ปุ๊บเนี่ยพอสร้างแบบลวกๆอ่ะผนังหลอดเลือดมันไม่แข็งแรงเลือดไหลผ่านปุ๊บแตกเพราะเลยพอแตกเพราะก็เลยเกิดเป็นภาวะที่เราเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกในสภาวะที่เราเรียกว่ามีภาวะเส้นเลือดงอกใต้บริเวณจอตาซึ่งปล่อยแบบนี้ต่อไปอย่างเร็วที่สุดที่ทำให้1เดือนมีโอกาสทำให้ตาบอดเร็วที่สุดที่ทำให้ตาบอดคือ1เดือนช้าที่สุดที่ทำให้ตาบอดคือ1ปีในเคสของคุณเนี่ยนะคะคือมีวิวัฒนาการเป็นจอประสาทตาเสื่อมเดิมมาก่อนแล้วค่อยๆมาเป็นแบบชนิดเปียกแล้วก็เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตามันจะมี3ขยักเห็นไหมวิวัฒนาการของโรคป่วย3ขยักคือจอประสาทตาเสื่อมแห้งมาจอประสาทตาเสื่อมเปียกแล้วก็มาเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาทีนี้คำถามจะมีอย่างนี้ค่ะมันจะมีต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่า CNV คือภาวะที่มีหลอดเลือดผิดปกติงอกใต้จอตาที่อเมริกาจะเป็นโรคเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่เมืองไทยอ่ะมันแบ่งออกเป็น2แขนงออกเป็น2แบบนะคะคือเป็นแบบ CNV กับแบบ PCV นะแต่ละแบบเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะหลายคนโหหมอไหนงงนะคะถ้าใบ้หวยเราพอได้แต่พอแบบเป็นแบบตัวย่อภาษาอังกฤษล่ะไม่ไหวนะไม่ไหวเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะก็มันเป็นยังไงแต่มีวิธีในการรักษามีวิธีในการฟื้นฟูยังไงเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยหมอไหนมาเล่าให้ฟังเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆ2เพลงครบใน1ชั่วโมงสักทีนะคะช่วงนี้ถ้าท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือเส้นเลือดดำนะคะตีบหรืออุดตันนะคะหรือเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตากล้ามเนื้อตาอ่อนล้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทร0865530711 0865530811 0813538734 0813538734พักฟังเพลงพอสักครู่ค่ะ

0863550761 0863550761 0813538734 0813538734อ่ะมาถึงความแตกต่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงรายละเอียดว่าสรุปเนี่ยในเคสของคุณมนชัยเป็นแบบไหนเพราะการที่แยกได้ว่าเป็นประเภทไหนเนี่ยมันจะทำให้รักษาแล้วตรงจุดมากที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะหายเร็วนะคะแบบแรกนะคะไม่มีความคล้ายกันคือในคนไทยแล้วก็โซนฝั่งเอเชียเนี่ยจะมีอีกโรคหนึ่งก็คือโรค PCV มันคล้ายๆกันแล้วเกิดบ่อยด้วยในคนเอเชียและคนไทยนะคะย่อนะคำย่อคือ PCV เป็นย่อมาจากคำว่า polyploidal นะคะ choroidal vasculopathy vasculopathy คือการฝ่อแล้วก็การผิดปกติเป็นภาวะหลอดเลือดที่ตรงบริเวณชั้นคอรอยนะคะเกิดผิดปกติคือโป่งพองเป็นติ่งๆเหมือนก้อนลูกโป่งนะคะพร้อมที่จะแตกโพรตได้ทุกเมื่อนะคะเป็นลูกโป่งก็พร้อมที่จะแตกโพรตได้ทุกเมื่อแล้วแตกง่ายเพราะว่าพอมันเป็นโป่งพองเนี่ยตรงที่มันโป่งออกมาเส้นเลือดมันจะผนังมันจะบางมากเพราะฉะนั้นพอความดันเลือดไหลมาแรงๆปุ๊บก็แตกโพรตได้เลยอันเนี้ยเราเรียกว่า PCV ส่วนโรคแรกที่คนก็เป็นเยอะเหมือนกันคือคนไทยเนี่ยเป็นครึ่งๆแล้วกันแต่มาทาง PCV เยอะกว่า CNV เนี่ยคือ choroidal นะคะ neovascularization นะคะ vascularization แปลตรงตัวเลยก็คือภาวะหลอดเลือดผิดปกติเกิดเนื่องมาจากการงอกขึ้นมาใต้จุดรับภาพชัดที่จอตานะคะซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกนะคะสองโรคนี้นะคะการที่เส้นเลือดมันผิดปกติเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสารน้ำนะคะเกิดน้ำแล้วก็มีเลือดมีน้ำเหลืองเนี่ยมันรั่วออกมาอยู่ตรงใต้จอตาพอมันรั่วออกมาก็เลยทำให้จอตาเนี่ยมันบวมแล้วก็ทำให้เซลล์จุดรับภาพชัดที่จอตามันทำงานไม่ได้โฟกัสภาพไม่ได้เราก็เลยมองเห็นภาพแบบมัวแล้วก็มองเห็นภาพลดลงมืดลงแล้วก็ถ้าในระยะยาวๆถ้าเป็นระยะยาวๆผลของโรคเนี้ยก็จะทําให้เป็นรอยแผลเป็นนะคะรอยแผลเป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการดึงรั้งแล้วก็อาจจะทําให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเช่นที่แน่ๆก็คือปลายทางเนี่ยทําให้ตาบอดได้นะคะแต่ในระหว่างทางก็คืออาจจะทําให้เกิดโรคอื่นตามมาเช่นเป็นจอประสาทตาหลุดรอกเห็นเป็นแสงฟ้าแป๊บๆๆๆเนี่ยค่ะกับทําให้เกิดการฝ่อของเนื้อเยื่อที่จอตาแปลว่าอะไรก็คือตาบอดก็คือเซลล์ประสาทตาเนี่ยมันถูกทำลายแล้วในที่สุดก็การมองเห็นภาพมองไม่เห็นนะคะ

การที่อาการนะอาการที่เราพบคือนะอย่างแรกมองเห็นภาพเบลอๆมัวแบบเบลอๆค่ะเบลอๆก็คือโฟกัสไม่ได้นะคะแล้วตรงกลางภาพจะมืดเฉพาะตรงกลางนะแล้วก็เส้นตรงจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมองเห็นภาพบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะคะจะเกิดได้ทั้งข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้นะคะอาการเนี้ยเป็นอาการที่เราเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกแต่ทีนี้ของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะเป็นมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีเส้นเลือดงอกใต้จอตาแล้วทำให้มันเปียกอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆนะคะข้อแตกต่างระหว่าง PCV กับ CNV ที่ต่างกันนะคะคืออย่างแรกให้สังเกตคือลักษณะหลอดเลือดก่อนนะคะอย่างที่ถ้าคุณหมอดูในจอคอมพิวเตอร์ในกล้องเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าเป็นแบบไหนถ้าเป็น CNV เนี่ยก็คือหลอดเลือดที่สร้างใหม่มันงอกผิดปกตินะจะอยู่ตรงบริเวณชั้นคอลอยนะคะลักษณะแบบเหมือนกับเป็นกิ่งไม้เป็นรากไม้แต่ถ้าหากว่าเป็น PCV เนี่ยมันก็จะเป็นหลอดเลือดที่เป็นเครือข่ายแบบผิดปกติแล้วก็จะมีมักจะมีก้อนเลือดที่มันโป่งพองออกมาเป็นติ่งๆเหมือนพวงองุ่นหรือคล้ายๆลูกโป่งถ้าดูในจอคอมพิวเตอร์ของคุณหมอคุณหมอก็จะเห็นในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะคะก็จะเห็นต่อมาอันนี้ก็คือลักษณะที่แตกต่างเนาะกับ2นะคะวิธีการที่ตรวจเช็คก็คือเลือดกับสารน้ำที่มันรั่วออกมานะคะก็คือถ้าเป็น CNV เนี่ยมันจะทำให้เกิดการรั่วสะสมใต้จอตานะแต่ถ้าหากว่าเป็น PCV มันจะเกิดการเลือดเนี่ยมันจะออกมาตรงบริเวณใต้จอตาแล้วเป็นก้อนเลือดแบบค่อนข้างใหญ่แล้วมีน้ำสะสมใต้จอตาแต่มันจะเป็นก้อนๆมากกว่านะคะแล้วก็ในกรณีถามว่า2 อย่าง 2ประเภทเนี้ย2ชนิดเนี้ยจะเกิดกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเป็น CNV มักจะเกิดจากภาวะจุดรับภาพเสื่อมนะที่ก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมนั่นแหละนะที่คนมักเกิดในผู้สูงอายุนะถ้าเป็น CNV แต่ถ้าหากว่าเป็น PCV นะจะเกิดกับคนเอเชียแล้วก็คนไทยนะคะพบในคนที่อายุน้อยนะคะเช่นอายุ40เนี่ย40ต้นๆ30ปลายๆถ้าเจอในอายุน้อยเนี่ยจะมีโอกาสเกิดกับโรคเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเกิดกับคนที่เคยป่วยเป็นโรคแบบจุดรับภาพชัดเสื่อมนะอันนี้ค่ะก็คือข้อแตกต่างถ้าถามว่าแล้วในเคสของคุณมนัชชัยเป็นโรคอะไรคุณมนัชชัยอายุ62ปีแล้วนะคะแล้วก็แต่เดิมเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกมาก่อนเพราะฉะนั้นเป็นโรคในกลุ่มของ CNVนะคะเป็นโรคในกลุ่มของ CNV นะคะก็คือถ้าเป็นคนที่คือเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เยอะค่ะหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มเป็นจอประสาทตาเสื่อมตั้งแต่อายุวัย40ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเคสแล้วก็ถ้าคนไหนอ่ะเป็นโรค NCD ด้วยก็คือความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงดื่มเหล้าสูบบุหรี่พักผ่อนน้อยมีความเครียดสูงเนี่ยก็จะอาจจะมีแนวโน้มนะคะที่สามารถจะเป็น PCV ได้นะคะแต่ในเคสของคุณเนี่ยคือเริ่มต้นด้วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของ CNV วิธีการรักษาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยทีนี้ในแง่ของเคสของคุณพูดถึงวิธีการรักษาก่อนที่คุณมนัชชัยถามมาว่า1ผมไม่ไปยิงเลเซอร์ไม่ไปฉีดไม่ฉีดยาเข้าตา24เดือนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้โรคนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ตาบอดนะคะตาบอดแบบบอดถาวรด้วยแล้วก็ไม่สามารถกลับมามองเห็นใหม่ได้ด้วยนะคะแต่หมอนายแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์อย่างแรกเลยแสดงว่าของคุณเริ่มมีปัญหาจอตาเนี่ยมันเริ่มลอกออกมาแล้วถึงได้มีการ
ยิงเลเซอร์ก่อนตอนแรกๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยยิงเลเซอร์จะยิงก็ไปยิงอะค่ะแต่เพราะว่าคุณหมอนัดอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปยิงเลเซอร์และก็ให้ฉีดยานะคะชื่อ anti-VEGF แต่มันมีหลายยี่ห้อนะคะยากลุ่มนี้คุณฉีดเข้าไปในตาขาวนะคะเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็คุณหมอวินิจฉัยว่าให้ฉีด24เดือนแต่หมอไหนกล้าฟันธงแล้วก็กล้าการันตีค่ะถ้าคุณทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ควบคู่ไปกับการที่ไปฉีดยากับคุณหมอเดือนละ1ครั้งเนี่ยจาก24เดือนเนี่ยคุณอาจจะลดลงมาเหลือประมาณ8ถึง10ครั้งไม่เกินยังไงก็ไม่เกินนะคะโดยค่าเฉลี่ยที่หมอไหนเคยเจอถ้าเป็นอายุน้อยหน่อยเนี่ยประมาณ6ครั้งนะคะถ้าเป็นอายุเยอะหน่อยก็ประมาณ8ครั้งนะแต่มีบางเคสค่ะไปฉีดยาแค่4ครั้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดอีกเลยนะเคสนั้นก็คืออาจจะเป็นภาวะที่อาจจะเป็นไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็อาจจะตอบสนองต่อยาได้ดีแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยนะคะก็เข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างฟื้นฟูตรงบริเวณจอประสาทตากับฟื้นฟูตรงบริเวณเส้นเลือดที่เลี้ยงที่จอตาพอเส้นเลือดเก่าเนี่ยมันกลับมาทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสมองก็จะไม่สั่งการให้สร้างเส้นเลือดใหม่พอไม่มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่โรคนี้คือหายขาดเมื่อไรก็ตามไม่มีการสร้างเส้นเลือดใหม่โรคนี้ก็คือหายขาดพอหายขาดคุณหมอก็ไม่ต้องฉีดยาให้เรานะคะยาที่คุณหมอฉีดเพื่อยับยั้งไม่ให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่แต่ผลิตภัณฑ์ตัว E1 นะคะที่คุณมนัชชัยจะทาน E1 ทานไปเพื่อป้องกันเพื่อซ่อมแซมผู้ผิดเพื่อซ่อมแซมตรงบริเวณเส้นเลือดเดิมให้กลับมามีความยืดหยุ่นไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปิไม่แตกและเลือดลมเนี่ยสามารถไหลผ่านได้เมื่อใช้เส้นเลือดเดิมเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีสมองก็ไม่ต้องสร้างเส้นเลือดใหม่เส้นเลือดฝอยใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่เนี่ยมันก็ไม่เกิดการเส้นเลือดก็ไม่มีน้ำรั่วแตกออกมาท่วมจอตาอีกโรคนี้ก็หายขาดแต่หลังจากที่หายขาดไปแล้วหมอนั้นก็แนะนำว่ายังไงคุณก็ควรที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เพื่อนของคุณนะคะที่บอกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังทานมาทางคุณมนัชชัยบอกว่าเพื่อนน่ะปัจจุบันนี้คือทานมา5ปีแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือพอไปตรวจสุขภาพดวงตาไม่ได้ป่วยเป็นอายุ60กว่าเขาอายุมากกว่าผมนะครับ2ปีก็คือ64แล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกสายตาก็ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่มันแปลกก็คือว่าสายตาที่เขายาวแล้วก็สั้นปรากฏว่ามันลดน้อยลงนะคะการมองภาพเนี่ยมันดีขึ้นจากเดิมเนี่ยยาว300ปัจจุบันเนี้ยยาวเหลือแค่ประมาณ200นะคะมันการมองเห็นเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมองระยะไกลบางทีเนี่ยไม่ต้องใส่แว่นเลยนะก็คือเป็นแบบนั้นล่ะค่ะทีนี้คำถามนะคะก็วิธีการรักษานะคะปกติเนี่ยเขาจะต้องฉีดยาเข้าไปในบุ้นตาเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยสร้างใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เส้นมีเส้นเลือดฝอยใหม่ปุ๊บพอเลือดไหลผ่านปุ๊บมันจะเส้นเลือดมันจะแตกเพราะพอแตกเพราะปุ๊บเลือดก็ไปท่วมจอตาพอท่วมจอตาปุ๊บเราก็ทำให้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันไปท่วมตรงเซลล์ประสาทตาตรงบริเวณขั้วประสาทตาเนี่ยตาบอดได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันสร้างตรงที่ไกลจากขั้วประสาทตามันก็จะใช้ระยะเวลานิดนึงก็คืออาจจะไม่เร็วสุดภายใน1เดือนอย่างที่หมอไหนบอกนะคะก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของวิธีการที่2คืออาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์ในกรณีที่มีการฉีกขาดของจอประสาทตาคือพอเวลามีจอตามันบวมน้ำนะคะก็อาจจะมีการหลุดลอกของจอประสาทตาออกจากด้านหลังผนังคอลอยด์เพราะนั้น
แล้วตรงนี้ถ้ามันมีการฉีกขาดออกมาหรืออาจจะเป็นรูปุ๊บคุณหมอนะคะก็จะต้องยิงเลเซอร์นะคะเป็นเลเซอร์เย็นนะคะหรือวิธีการที่3ซึ่งปกติเขาไม่ค่อยใช้กันคือผ่าตัดตรงวุ้นตาเลยซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ใช้เพราะว่ามันจะมีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกิดพังผืดที่จอตาแล้วอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวก็เป็นจอประสาทตาหลุดรอกแล้วก็มีผลต่อความดันในลูกตาแล้วก็เสี่ยงต่อการที่เกิดจอลูกตาช่องลูกตาแบนนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ผ่าตัดเขาจะใช้แค่ยิงเลเซอร์กับฉีดน้ำบุ้นตาแต่วิธีการที่4เป็นวิธีการที่ดีมากๆก็คือให้ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ทานได้เลยค่ะตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ช่วยตรงไหนเมื่อกี้อ่ะหมอนายบอกแล้วนะคุณมนชัยนะคะการันตีค่ะประมาณไม่เกิน8เดือนนะคะไม่เกิน8เดือนนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยฉีดยาเนี่ยไม่เกิน8เดือนนะไม่จำเป็นต้องถึง24เดือนเลยแล้วมันช่วยตรงไหนยาที่คุณหมอฉีดเข้าไปในตาขาวนะคะเป็นยาตัวยาชื่อ anti VEGF ตัวนี้ทำงานนะคะตัวยาที่คุณหมอฉีดเนี่ยทำหน้าที่ไปยับยั้งไม่ให้มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่แต่อ้าวแล้วเส้นเลือดเดิมเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังจะต้องสร้างต่อมาแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะทำการให้เราทานยานะโดยทั่วๆไปนะเขาจะให้ยาละลายลิ่มเลือดมานะคะให้ยาลดความดันคุมความดันให้ได้คุมคอเลสเตอรอลให้อยู่นะคะแล้วค่อยๆฟื้นไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ24ตามที่คุณหมอบอกเลยแล้วพอหลังจากที่ดีขึ้นแล้วก็คือไปตรวจเช็คนะคะอาจจะฉีดปีละ1ครั้งหรือปีละ2ครั้งแล้วค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆบางคนก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็อาจจะ2ปีครั้ง3ปีครั้ง4ปีครั้งประมาณนี้แต่ต้องไปได้รับการ follow upจากสุแพทย์อย่างสม่ำเสมอสำหรับโรคนี้นะคะเพราะว่ามันมีรอยโรคไปแล้วนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดพังผืดที่จอตาด้วยนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เสี่ยงที่จะเป็นพังผืดที่จอตาดังนั้นเนี่ยหมอนายถึงได้บอกว่าเราทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ไปเนี่ยนะคะมันก็จะไปป้องกันแล้วก็ลดโอกาสการเกิดการอักเสบซ้ำๆมันจะได้ไม่เกิดการสร้างพังผืดที่จอตาพอมีพังผืดที่จอตาเดี๋ยวก็กลายเป็นจอประสาทตาหลุดรอกตามมาคุณก็ต้องไปยิงเลเซอร์อีกนะก็คือตัวนี้มันก็จะเข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูทุกๆเซลล์ทุกๆอวัยวะในดวงตาของเราเพราะว่าสูตรตำรับของ E1 เนี่ยนะคะเขาได้รับการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะว่าสามารถเข้าไปดูแลซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูทุกๆอวัยวะในตาเราได้ทุกๆอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะเกือบครบทุกโรคของสุขภาพดวงตาเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูได้ทีนี้ตัวในเคสของคุณมนชัยเลยเนี่ยตัวยาที่คุณหมอฉีดยับยั้งไม่ให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่แต่ E1 ทานเข้าไปทำไมทานเพื่อเข้าไปซ่อมแซมตรงบริเวณเส้นเลือดเดิมเพื่อให้มันเลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนเข้าไปผ่านเส้นเลือดเดิมไปแล้วก็ไปเลี้ยงพาสารอาหารพาออกซิเจนไปเลี้ยงที่เซลล์ประสาทตาจอประสาทตาได้นะคะถ้ามันไปได้เลือดเนี่ยพาสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงที่จอประสาทตาและเซลล์ประสาทตาและทุกอวัยวะได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่โรคนี้ก็จะหายใน E1 เนี่ยจะมีสารสกัดที่เข้าไปซ่อมแซมดูแลครบวงจรนะคะกลไกมันเป็นอย่างนี้ค่ะตัวที่1 นะตัวแรกเลยอีวันจะมีตัวสารสกัดจากจิงโกะบิโรบาทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดนะคะทำให้พอเส้นเลือดมันขยายออกเนี่ยนะคะคุณสมบัติคือมันไปขยายหลอดเลือดเลือดลมมันก็จะไหลเวียนผ่านได้ดีขึ้นกลไกข้อที่2ตัวจิงโกะไรบีเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลิ่มซึ่งป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดลิ่มเลือดมาขวางเส้นเลือดหรืออุดตันเพราะฉะนั้นตัวนี้ป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกได้ตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟานอยด์แทนนินในบิวเบอรี่เอ็กแซคเนี่ยเขาใน E1 เขาจะกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอิลาซินไปซ่อมที่ผนังหลอดเลือดเดิมนะคะทำให้มันมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็ไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปิไม่แตกนะคะดังนั้นก็จะไม่มีเลือดท่วมออกมาถ้าไม่มีเลือดท่วมปุ๊บก็มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ตัวไลโบฟาวินใน
E1 นะคะในผลิตภัณฑ์ E1 มีคุณสมบัติในการบำรุงเส้นเลือดฝอยให้ไม่เปราะและแตกง่ายคือในจอประสาทตาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเส้นเลือดฝอยซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานตัวนี้เพื่อไปบำรุงแล้วก็มีตัวทอรีนทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เลือดมันข้นหนืดซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วทำให้เส้นเลือดอุดตันและตัวทอรีนเองทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลิ่มมาขวางเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบหรืออุดตันหรือแตกได้นะคะและนะคะพอตัวเส้นเลือดเนี่ยมันไหลเวียนเลือดเนี่ยมันไหลเวียนผ่านสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ประสาทตาจอประสาทตาได้ดีก็ไม่เกิดสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ทีนี้เนี่ยเมื่อของเก่าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมีรอยโรคมันเสื่อมไปแล้วนะใน E1 ก็จะมีสารอาหารที่เข้าไปบำรุงจอประสาทตาโดยเฉพาะด้วยก็คือตัวสารสกัดจากดอกดาวเรืองสายพันธุ์สแกนดิเนเวียตัวนี้มันจะมีรูทีนซีแซนทีนแซนเดอร์ฟิลด์ในปริมาณที่เข้มข้นมากๆแล้วก็เป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วก็สามารถแทรกซึมแล้วก็ทำหน้าที่ก็คือว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างเซลล์ใหม่ทีนี้ถ้าเซลล์ที่มันเสื่อมมันก็จะมีการเปลี่ยนเร็วกว่าเซลล์ปกตินะคะอายุจะสั้นกว่าปกติดังนั้นเนี่ยร่างกายจะมีกระบวนการในการกำจัดเซลล์ที่มันเสื่อมเซลล์ที่มันแก่เซลล์ที่มันใช้การไม่ได้ร่างกายกำจัดเซลล์แมคคิวล่าเก่าอะนะคะเซลล์ตรงบริเวณจุดรับภาพชัดที่มันทำหน้าที่โฟกัสปรับภาพเนี่ยกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วต้องสร้างเซลล์ใหม่มาแทนเซลล์เก่าในระหว่างนั้นถ้าเราทานตัว E1 นะคะใน E1 เขาก็จะให้ตัวลูทีนเข้มข้นมากๆมาเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่กำลังสร้างตัวเซลล์แมคคิวลาลูเทียเซลล์ใหม่ซึ่งเซลล์แมคคิวลาที่มันมีลูทีนที่เข้มข้นมากๆจะมีคุณสมบัติโฟกัสปรับภาพแล้วคมชัดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะที่เคยมีอาการตาพร่ามัวมองเห็นภาพบิดเบี้ยวมองเห็นสีเพี้ยนมองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งมองตรงกลางภาพมืดมัวหรือเป็นตรงกลางภาพเป็นจอดำๆนะคะก็จะทำให้การมองภาพนะคะมัวน้อยลงบิดเบี้ยวน้อยลงแล้วก็สว่างขึ้นการมองภาพก็มองได้ภาพชัดขึ้นมองได้ไกลขึ้นจะค่อยๆการมองเห็นภาพจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะอันนี้ก็คือเมื่อคุณทานไปเรื่อยๆอะค่ะจะดีขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็ทำให้การรักษาย่นระยะเวลาลงไม่จำเป็นต้องถึง2ปีนะเดี๋ยวท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาก็อย่าลืมนะคะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงสุขภาพดวงตา E1 0863550761 0863550761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

086355510761 086355510761 081353878340813538734คุณสุชาตินะคะจากจังหวัดสมุทรสาครนะสอบถามมาได้เข้ามาบอกว่ามีปัญหาอาการข้อเข่าเสื่อมตอนนี้เดินไม่ค่อยไหวแล้วก็มีอาการปวดน่องนะคะแล้วก็ตื่นนอนมาทุกเช้าจะมีอาการปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลาอยากสอบถามมาไหนว่าทานอาหารเสริมตัวไหนทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทกับตัวโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้ได้8-12แก้ววิธีการดื่มน้ำคือจิบทั้งวันนะคะไม่ใช่ดื่มทีละ1ขวดหรือดื่มทีละ1แก้วใหญ่ๆไม่ได้นะคะอันนั้นจะฉี่บ่อยแล้วก็ไตจะทำงานหนักนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมาไลฟ์จะเล่าให้ฟังอีกทีแต่ทีนี้เนี่ย1ข้อเข่าเสื่อมยังไงก็ต้องทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทกับ2การที่ตื่นนอนมาทุกเช้าปวดหัวนะคะในส่วนของคร่าวๆนะเดี๋ยวหมอไหนจะเล่ารายละเอียดลงลึกให้ฟังว่าคนไหนก็ตามถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองปวดหัวตอนตื่นหลังตื่นนอนแล้วก็มึนทั้งวันเนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากประมาณไม่เกิน5สาเหตุนี้ข้อแรกเลยก็คือนอนหมอนค่ะให้เช็คก่อนถ้าเรานอนหมอนหนุนสูงเกินไปมันจะเกร็งคอทั้งวันอันนี้ปวดแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้านอนสูงแบบนี้จะเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทไม่เอานะคะให้เปลี่ยนหมอนเนี่ยให้นอนราบลงแล้วก็สบายอย่านอนหมุนหนุนสูงนะคะก็สาเหตุข้อที่2ก็คือถ้าคนไหนเป็นคนนอนกรนซึ่งการนอนกรนเนี่ยคนไหนนอนกรนนะแนะนำว่าให้ลองทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทดูมันจะช่วยทำให้การกรนเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะว่าพวกกล้ามเนื้อตรงบริเวณลำคอตรงเนี้ยมันหย่อนคล้อยแล้วพอเราทานตัวโกรทฮอร์โมนมันก็จะแข็งกระชับขึ้นก็จะรูเนี่ยนะไอความหย่อนคล้อยของเนื้อเยื่อต่างๆมันไม่ลงมาปิดตรงบริเวณช่องหลอดลมนะคะก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารได้รับออกซิเจนเพียงพอนะก็จะไม่กรนถ้าคนไหนที่กรนให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทจะกรนน้อยลงนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่3คือคนไหนที่ชอบนอนกัดฟันหรือขบกรามเนี่ยก็จะมีปัญหาตื่นนอนมาแล้วก็จะมีอาการปวดเกร็งนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่4ค่ะถ้านอนไม่เป็นเวลานาฬิกาชีวิตมันป่วนไปหมดอย่างเช่นวันนี้นอน4ทุ่มวันพรุ่งนี้นอนเที่ยงคืนอีกวันนึงนอนตี2โอไม่เป็นเวลาอันนี้ก็มีผลนะคะแล้วก็สาเหตุข้อสุดท้ายก็คือกินน้ำน้อยคนที่กินน้ำน้อยอ่ะจะปวดหัวจะปวดศีรษะแล้วก็จะมึนงงเพราะว่าเลือดเป็นกรดแล้วร่างกายเนี่ยขับสารพิษได้ไม่ดีเพราะว่าพอเรามีน้ำน้อยเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะข้นหนืดนะคะแล้วเลือดก็จะข้นหนืดทำให้การขับสารพิษออกในร่างกายไม่ดีพอไม่ดีตื่นนอนขึ้นมาสารพิษยังคงอยู่ในเลือดมันก็ทำให้เราปวดหัวมึนหัววิธีการก็คือดื่มน้ำอย่างที่บอกตลอดทั้งวันด้วยการจิบตลอดเวลาจิบทีละ3อึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะ4 5นาทีปุ๊บก็จิบทีละ3อึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางทีนี้ในส่วนของในเคสของตรงเนี้ยทำไมถึงต้องให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิท1เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็มีปัญหาก็คือในช่วงตรงบริเวณเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงบริเวณลำคอเพื่อจะลดอาการกรนนะคะหรือว่าอาการเกร็งศีรษะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องอาการลดการปวดหัวได้และให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดค่ะตอนเช้าเพื่อเพิ่มออกซิเจนในเลือดและเพิ่มออกซิเจนในสมองทำให้ลดการปลุกให้ตื่นตอนกลางคืนเราก็จะนอนหลับได้ลึกหลับได้สนิทหลับได้ยาวตื่นนอนมาจะสดชื่นกับพี่กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนนะคะคุณสุชาติเบอร์โทรนะคะสำหรับ
ท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่คุณสามารถทานผลิตภัณฑ์บำตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทหรือท่านใดขาเริ่มกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบเริ่มอ่อนแรงเริ่มเดินไป5-9-10-9แล้วไม่มีแรงเดินนะคะหรือบางท่านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์แล้วหรือบางท่านนั่งรถเข็นแล้วนะคะคุณสามารถมีโอกาสที่จะกลับมาเดินใหม่ได้ถ้าเป็นถึงขั้นนั่งรถเข็นหรือนอนติดเตียงเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทโคเอนไซคิวเทน2เม็ดตอนเช้าแล้วก็ให้ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดตรงไหนอ่อนแรงตรงไหนก็ถูนวดตรงนั้นนะคะส่วนคนที่แบบแขนไม่ค่อยมีแรงกำมือไม่ค่อยได้หยิบจับของหล่นติดกระดุมไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นข้อไหล่ยึดติดข้อเข่ายึดติดนะคะนั่งยองๆไม่ได้ข้ออะไรเหล่านี้นะคะหรือว่าเดินแล้วทรงตัวไม่ค่อยอยู่เดินตัวเอียงตัวเซนะคะก้าวขาก็ก้าวไม่ค่อยออกก้าวสั้นๆให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทอ่ะแต่ถ้าในเคสที่ก้าวขาแล้วก้าวสั้นๆอันเนี้ยให้เสริมด้วยตัวน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตาลิเฟสนะคะ2เม็ดตอนก่อนนอนนะคะแต่ถ้าคนไหนเป็นพาร์กินสันก็ต้องทาน4เม็ด2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็โกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0863550761 0863550761 0813538734 0813538734